0: เป็นลักษณะห้องพักยังไงเอ่ยนักเรียนเคยไปพักไหมคะต่างยังไงกับโรงแรมเอ่ยมีลักษณะเป็นอาจจะเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วมีขนาดใหญ่ไหมคะอาจจะไม่ใหญ่เท่าโรงแรมนั่นเองสิ่งอำนวยความสะดวกโรงแรมอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: ม
0: ากกว่านั่นเองนะคะนั้นครูจะแนะนำให้3สถานที่ด้วยกัน This one Where's it? What can we call it? ที่ไหนคะHomestay ในใครเคยพักหรือผ่านบ้างอาจจะเจอจากนิตยสารก็ได้น้องบอสบอกว่าเคยไปพักนั่นเองโอเค3ที่แห่งนี้นะคะ What is the differencesbetween hotels, resort, and homestays ต่างกันอย่างไรคะยังไงเอ่ยโรงแรมมีขนาดทำไมคะสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะเยอะกว่านะคะthere are a lot of facilities ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคนั่นเองนะคะโอเค I would like to ask you where would you like to stay? Whyคุณ would like to tell me ครูถามว่าใน3สถานที่นี้นักเรียนอยากพักที่ใดทำไมมีใครอยากบอกประสบการณ์หรืออยากบอกความคิดเห็นบ้างน้องเวียนั่นเองนะคะน้องเวียอยากจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาฟังเพื่อนกันนะคะ
2: To stay in hotel because it's big and has a pool
0: You would like to stay in a hotel because
2: it is big and has a pool.
0: It is a big and has a pool. Okay, that's good. Give him a big hand, right? Okay. เพื่อนอยากพักที่โรงแรมเพราะว่าโรงแรมทำไมคะในความรู้สึกของเวียมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีอะไรด้วยสระว่ายน้ำ Okay. Anybody? มีใครอีกไหมคะกลุ่ม5อยากพักที่ไหนคะมีเพื่อนอยากพักที่โรงแรมแล้วค่ะมีใครอยากพักที่อื่นอีกบ้างโอเคนะคะ
3: I would like to stay in a resort
0: ทำไมถึงอยากพักที่รีสอร์ทคะในความรู้สึกของเราเพราะอะไรเอ่ย
3: Because it's clean and beautiful.
0: It's clean and beautiful. ดูสะอาดแล้วก็สวยงามนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถใช้คำคุณศัพท์ว่า it's fresh ได้ไหม ได้นะคะเพราะทำไมคะรู้สึกสดชื่นเพราะว่าเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกบทเรียนเลยนั่นเองนะคะโอเคเอาละค่ะ look at the picture and could you give me for the word if you go to the hotel who can you meet ใครที่นักเรียนจะไปพบได้หรือไปเจอเขาใครคะพนักงานโรงแรมเราเรียกเขาว่าเราเรียกเขาว่าอะไรคะ that one or this one ใครเอ่ยใครที่เวลา a personwho help you to hold your luggage or your bag right yes very good ใครคะ bellboy bellboy or bellman right คือใครคะไม่ได้แปลว่าเป็นมนุษย์กระดิ่งหรืออะไรนะคะแต่ว่ามีความหมายว่าเป็นพนักงานช่วยทำไมคะขนของหรือยกกระเป๋านั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางดูคำศัพท์ตามไปด้วยแล้วพี่คนสวยคนนี้ล่ะคะอาชีพของเขาหรือหน้าที่ของเขาเป็นใครคะพนักงานต้อนรับ in English what's the word yes very good น้องปิงปองนะคะ receptionist that she stay at or she works at the reception deskreception desk ก็คือตรงหน้าเคาน์เตอร์ในส่วนของพนักงานต้อนรับนั่นเองแต่ว่าอาชีพของเธอเราเรียกว่า yes very good boss receptionist all right and the first one bellman could you read the words this bellman ถ้า bellman แสดงว่า มีกี่คนคงจะเยอะพนักงานเยอะเพราะว่าเบลแมนหมายถึงกี่คนคะ
1: คนเด
0: ียวถ้าเปลี่ยนข้างหลังคำนามข้างหลังเนี่ยนะคะเป็นเบลแมนแสดงว่าอาจจะกล่าวถึงพนักงานที่อะไรนั่นเองโอเค this one is againYes, very good. One more time.
1: Receptionist.
0: She, yes, she works at the reception desk. โอเคนะคะเอาละค่ะพนักงานต้อนรับนักเรียนต้องเจอเมื่อเช็คอินแล้วนักเรียนก็ต้องเจอเบลแมนด้วยเพราะเขาจะช่วยทำไมคะยกกระเป๋าหรือขนของนักเรียนขึ้นห้องพักนั่นเองโอเค and this one could you guess that the teacher referred toreserve a room อาจจะดูยากไปนะคะเครดิตการ์ดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีคำศัพท์อยู่ในนี้หรือเปล่านะคะ reserve a room could you read louder please reserve a room หมายความว่าอย่างไรคะ reserve จองที่พักในที่นี้ก็เป็นสำนวนนะคะก็คือการจองห้องพักนั่นเองจองห้องพักนะคะเอาละค่ะ next oneเดาได้ไหมคะ Can you guess it เอาละค่ะ Book a room ต่างกันอย่างไร Book a room and reserve a room เหมือนกันไหมคะลองเดาสิคะต่างกันอย่างไรเล็กน้อยเอง
1: จองที่โรงแรม
0: ตรงไหนแปลว่าสำรองแล้วยังอาจจะไม่ได้เข้าหรือไม่เข้าก็ได้reserve by onlineใช่ไหมคะสามารถจองแบบออนไลน์ก็ได้นั่นเอง Book a room เป็นการจองแล้วทำไมด้วยอาจจะเข้าพักแล้วก็ต้องเข้าพักนะคะก็คือจองแล้วมีห้องพักแล้วหรือยัง
4: ม
0: ี
4: แล้
0: ว, แ, ลวแต่ถ้า reserve a room อาจจะหมายถึงการสำรองไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยวิธีการจองที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้หรือออนไลน์ก็ได้นะคะเอาละค่ะเพราะนั้นหมายความว่าเป็นทางการกว่าเล็กน้อยแต่สื่อว่าเป็นการจองไว้ล่วงหน้าส่วน book a room นักเรียนจะเจอคำศัพท์นี้บ่อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติใช้ได้ทั่วไปเพราะนั้นเวลานักเรียนจะจองห้องพักใช้คำว่าอะไรได้ทั้งสองแบบเลยอยู่ที่บริบทของการจองนั่นเองโอเค next one เอาละค่ะ look at the picture what we can refer to hotelcard เพราะนั้นหมายถึง room key or key card room key ก็คือสามารถไขได้เป็นกุญแจเพราะนั้นบางโรงแรมจะมีทั้งสองแบบอยู่ในซองเดียวกันก็ได้นะคะเป็นทั้งแบบ room key และก็ key card ได้ด้วยนะคะโอเค next one เราจำเป็นต้องมีcredit card แล้วมีเงินสดได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะเพราะนั้นบางครั้งการสำรองห้องพักการจ่ายล่วงหน้าหรือการจองหน้าเคาน์เตอร์ใดๆก็ตามนักเรียนก็ต้องมีการชำระเงินทั้งตอนเช็คอินและเช็คเอาท์นั่นเองนะคะโอเคเอาละค่ะเพราะนั้นตรงส่วนนี้นะคะมีทั้งสองแบบเลยแบบบัตรเสียบและเป็นกุญแจนะคะโอเค look at this room types room types คืออะไรคะเราจะไปดูห้องพักกันแล้ว room type ก็คือประเภทของห้องพักนักเรียนอาจจะคุณแม่จองห้องพักไว้ให้แต่เราอยากนอนกับคุณพ่อคุณแม่หรืออยากนอนห้องแยกและอยากนอนด้วยกันแล้วต้องการเตียงแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ look at this single room could you please read louder please single roomเพราะนั้นเป็นเตียงลักษณะอะไรนักเรียนดูคะ and this one double room single room and double room how are they different เตียงคู่กับเตียงเดี่ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลักษณะเป็นอย่างไร single room ก็คือสำหรับพัก1คนนะคะเป็นเตียงเดี่ยว single bed หรือ1เตียงนั่นเองแต่ถ้าในบริบทจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปพักกับพี่นอนด้วยกันได้ไหมคะน้องชายพี่ชายไปนอนด้วยกันได้นั่นเองนะคะแล้วก็จองเพียงเป็น single room นะคะโอเค double room เป็นลักษณะห้องพักสำหรับ2คน เตียงใหญ่1เตียงเราเรียกว่า double room นะ

0: คะเอาละค่ะหรือบางครั้งเราอาจจะไปเจอเขาบอกว่า king size bed ก็คือเตียงขนาด
1: ใหญ
0: ่นั่นเองนะคะโอเค next one แล้วถ้าลักษณะแบบนี้ล่ะใครเดาได้คะเราจะเรียกห้องนี้หรือประเภทห้องว่าอย่างไร twin room twin แปลว่าอะไรคะเพราะนั้นเป็นห้องพักสำหรับ2คนอีกแล้วแต่มีเตียงเดี่ยวกี่เตียง2เตียงลักษณะ
2: แยก
0: กันนอนคนละเตียงสะดวกไหมคะสะดวกนั่นเองนะคะเราไม่อยากนอนนะคะถ้าปิงปองกับน้องซ่าไปด้วยกันต้องแยกนะคะต้องแยกโอเคเอาละค่ะ What the types of room of this room Can you guess Okay family room เพราะนั้นห้องพักแบบทำไมคะเป็นไปครอบครัวเลยนะคะสำหรับครอบครัว 3-4 คนแล้วก็เตียงก็จะมีหลายแบบนะคะจะเป็นเตียงแบบทวินก็ได้หรือจะเป็น king size bed ก็ได้นะคะเตียงใหญ่บวกหรือมีเตียงเดี่ยวเข้าไปอยู่ในห้องนั้นด้วยนั่นเองสะดวกแน่นอนลูก2คนไปพักได้นั่นเองนะคะโอเค next one ว้าวห้องอาจจะดูใหญ่ขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นนั่นเองเราจะเรียกห้องนี้ว่าsuite room คำนี้ออกเสียงว่า suite room โอเค good เป็นห้องพักแบบหรูมีหลายพื้นที่ในห้องบางห้องจะมีทั้งห้องนอนมีห้องอะไรด้วยคะมีห้องนั่งเล่นที่ใหญ่กว่าห้องอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญทำไมกว่าห้องอื่นด้วย
1: แพ
0: งกว่านะคะสำหรับบางที่จะมีโซนของห้องครัวเล็กๆให้เล็กน้อยด้วยนะคะโอเคค่ะต่อไปเป็นสตูดิโอรูมสตูดิโอรูมเป็นห้องยังไงคะสตูดิโอรูมน้องปิงปองบอกแคบจริงไหมคะเป็นห้องพักแบบห้องเดียวรวมฟังก์ชันของเขาก็จะมีเตียงมีโต๊ะบางครั้งมีครัวห้องนี้จะมีครัวให้ด้วยนะคะในพื้นที่เดียวกันนั่นเองในใครชอบห้องพักแบบประเภทไหนมีไว้ในใจแล้วหรือยังคะปิงปองชอบห้องไหนคะเตียงใหญ่อยากนอนคนเดียวหรือไปกับเพื่อนแล้วเลือกทวินเบดอยากนอนคนเดียวแล้วห้องพักแบบไหนคะ What type of room that you like the most single room okay very good alright เอาละค่ะมาที่ห้องนี้บ้างนะคะเราเรียกว่า deluxe room เป็นห้องพักที่สวยสะดวกสบายกว่าแบบธรรมดาขนาดใหญ่ขึ้นการตกแต่งก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเพราะนั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ห้องพักจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคะสบายด้วยนั่นเองยังไม่จบนะคะมีห้องอีกเราเรียกห้องนี้ว่าอะไรเอ่ย superior room นะคะออกเสียงตามไปด้วยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลย One more time superior room โอเคเป็นห้องที่อาจจะดีกว่ามาตรฐานนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นห้อง deluxe นั่นเองนะคะก็ใครๆก็เข้าพักได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำการสำรองหรือจองห้องพักกันแต่ก่อนจะไปจองห้องพักกันนักเรียนจะต้องทราบอะไรก่อนสำนวนนะคะที่ใช้ในการจองที่พักนั่นเองนักเรียนสามารถดูจากใบความรู้ที่คุณครูให้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารให้นักเรียนไว้ดูได้นะคะเอาละค่ะสำนวนแรกเลยสำหรับการจองห้องพักI would like to book a hotel room หมายความว่าไงคะต้องการจองห้องพักนักเรียนสามารถพูดผ่านหน้าเคาน์เตอร์กับพนักงานที่จองสำรองข้างด้านหน้าได้หรือทางโทรศัพท์ได้หรือไม
2: ่
0: ได้นะคะ I would like to make a reservation reservation มาจากคำว่า reserve เพราะนั้นตรงนี้จะเป็นคำนามแล้วนะคะหมายถึงการจองนั่นเองฉันอยากทำการจองห้องพักนั่นเองนะคะโอเค next one นักเรียนดูตามด้วยนะคะเวลาการสำรองหรือจองห้องพักระหว่างเรากับใครคะที่ต้องมีการสนทนาพูดคุยกันใครนะคะอยู่ที่โรงแรม receptionist ก็คือพนักงานต้อนรับเขาจะต้อนรับเราโดยการรับจองห้องพักให้เราด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำนวนต่างๆก็จะมีตามนี้เลย What's your

0: ใครถามใครคะ
1: ถาม
0: พนักงานต้อนรับถามลูกค้าที่จะสำรองห้องพักนั่นเองนะคะก็จะมีการถามชื่อนะคะหรือการถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวบางอย่างนั่นเองนะคะ What date would you like to book the room for นักเรียนสังเกตเดี๋ยวนักเรียนจะต้องนำไปสร้างบทสนทนาของเราเป็นคู่อีกแล้วนะคะถามเกี่ยวกับวันที่ทำไมคะทุกครั้งพนักงานต้อนรับต้องถามเราเกี่ยวกับวันที่เข้าพักและวันไหนด้วยวันที่ออกจากห้องพักเราเรียกว่าอะไรคะ check in date or check out นั่นเองนะคะโอเคเพราะนั้นตรงนี้ what date will you be arriving หมายความว่า
1: จะเด
0: ินทางนะคะหรือพูดหน้าเคาน์เตอร์เข้าพักวันไหนนั่นเองนะคะ how many days do you need the room forแน่นอนพนักงานต้อนรับถ้าน้องปิงปองถามลูกค้าจะต้องถามเกี่ยวกับกี่วันกี่คืนที่ต้องการพักนั่นเองนะคะโอเค How much is the room ประโยคนี้ของใครเอ่ย
1: ของลูกค้า
0: ลูกค้าจะถามและถ้าเราพัก2คืน3วัน3วัน2คืนเนี่ยนะคะราคาห้องทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นห้องพักมีราคาเท่าไหร่ถึงจะตัดสินใจในการจองได้ Would you like a single or double room? แน่นอน receptionist เป็นการถามนั่นเองว่าต้องการห้องพักประเภทใดเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นสำนวนที่ใช้ในการจองนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อนะ registration checking in เป็นอะไรคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยการลงทะเบียนนะคะหรือได้ทำอะไรแล้วจองแล้วใช่ไหมคะ I have a reservation ในกรณีแบบนี้แสดงว่านักเรียนจองไว้แล้วหรือยังเราจองแล้วแล้วก็เวลามาเราจะต้องการทำไมแล้วด้วยต้องการเข้าพักต้องการเช็คอินนั่นเองนะคะเพราะนั้นเราต้องมารายงานตัวละว่าดิฉันน้องเวียทำไมครับผมมีการจองไว้แล้ว1ห้องผมชื่ออะไรเพราะนั้นนักเรียนจะต้องเช็คหรือตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนั่นเองนะคะปกติในใครเคยไปพักที่โรงแรมมาแล้วบ้างมีประสบการณ์อย่างไรคะห้องพักเป็นอย่างไรคะ
2: ใหญ
0: ่กว้างห้องพักประเภทไหนคะที่นักเรียนไปพักเป็นห้องรวมแสดงว่าเป็น family room ใช่ไหมคะเอาละค่ะห้องพักนั้นเนี่ยรวมอาหารเช้าด้วยหรือเปล่าส่วนใหญ่จะทำไมคะรวม including American ABF นะคะก็คืออาหารเช้านั่นเองเอาละค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวนักเรียนก็จะต้องใช้สำนวนเหล่านี้ในการสร้างบทสนทนาของเรานะคะเพราะนั้นตรงส่วนนี้การลงทะเบียนจะเป็นการศึกษาการใช้สำนวนให้ถูกต้องในการถามตอบด้วยกันนั่นเองนะคะระหว่างใครคะ
2: ล
0: ูกค้าผู้เข้าพักกับreceptionist โอเคนะคะเพราะนั้นสามารถนำตรงนี้ได้เลยเอาละค่ะ move on to worksheet 1 the topic is hotel vocabulary the instruction read the words below นักเรียนอ่านคำศัพท์นะคะที่คุณครูให้มาเป็นตัวอย่างแล้วนักเรียนนำไปทำไมคะ choose the correct meaning for each word write the letter of the meaning in the blank at the beginning of the sentenceand write the correct word at the end of the sentence ทำอย่างไรคะเดี๋ยวนักเรียนจะมีใบงานนะคะแล้วให้นักเรียนนำ the letter A to J นำไปใส่ให้ถูกต้องตามข้อหรือประโยคนั่นเองนะคะโอเค I would like to give you an example the first one A this is the meaning a person who helps carry luggage to your roomแสดงว่าคำศัพท์เนี่ยนักเรียนจะต้องไปดูที่ look at the words right the first one okay eyes on me could you read louder please the first one yes next one bell boy is the same the bell man yes good keyGood.
3: Single room.
0: Suite or suite room, right? Oh.

0: คเอาละค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะนักเรียนทราบความหมายในแต่ละคำแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นนักเรียนน่าจะทราบความหมายแล้วสามารถเติมพยัญชนะนะคะหรือตัวอักษร A to J ได้ถูกต้องนั่นเองแล้วก็ดู look at the meaning and choose one that is correctly right the first one again a person who helps carry luggage to your room who is he or sheIs the bellman or the bellboy? เป็นผู้ชายแน่ๆเลยนะคะเพราะนั้นบุคคลคนหนึ่งผู้ซึ่งช่วยถืออะไรคะ carry luggage to your room ใครเอ่ยกระเป๋าเดินทางใครล่ะโอเค could you read and choose it by yourself and choose it correctly right okay are you ready
1: yeah.
0: yes go ahead

0: Okay, so then, have you finished?
1: Yes.
0: Yes, let's check the answer together. เอาละค่ะลองมาตรวจสอบคำตอบพร้อมๆกันนั่นเองนะคะ All right, let's check this is all together. All right, the first one B, that's correct. น้องทามถูกไหมคะ B. Could you read the first one for me?Speak louder, please, students.
1: A place where people stay when they travel.
0: When they travel. เวลานักเรียนจะไปพักนะคะสถานที่นี้ใครๆก็จะไปพักคือที่ไหนคะ
1: Hotel.
0: And the letter is B. Is this correct?
1: Yes.
0: Yes. Well done. Next one. Please read it together. อ่านก่อนค่ะ A vacation.Yes, I can help you, students. A vacation place with extra facilities, like a pool or beach. ที่นี่เป็นสถานที่ที่ไปช่วงวันหยุดพักผ่อนนะคะแล้วก็จะมี extra facilities ก็คือสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายพิเศษเช่นสระว่ายน้ำหรือชายหาดอยู่ใกล้ๆนั่นเองคือที่ไหนคะresort group 4 your answer is correct ถูกต้องนะคะ next one a place where you stay at someone's home for a short time ในที่นี้คุณครูให้ความหมายลักษณะตามนี้นะคะอาจจะมีลักษณะเหมือนบ้านนะคะเรียกว่าอะไรคะเอ่ย home very good boss all right next one นักเรียนช่วยกันอ่านค่ะA person who works, not walks, who works at the hotel desk ด้านหน้าโรงแรมหรือเคาน์เตอร์หน้าโรงแรมเอาไว้ช่วยใครคะช่วยลูกค้าต่างๆพูดคุยนะคะหรือไปทักทายนะคะมีการจองหรืออะไรก็ตามเราเรียกว่า yes very good receptionist next oneเราบอกไปแล้วข้างต้นค่ะเราช่วยกันอ่านได้ง่ายๆเลยค่ะ
1: A person
0: who luggage คนนึงแหละที่ช่วยเราถือกระเป๋าขึ้นห้องพัก Yes, bellboy or bellman Okay, next one Something that opens a hotel room that it is very easy for you Yes, keyOr key card, it's up to you, right? G, please check the letter too, all right? A card used to pay instead of cash. ประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรคะคำว่า pay แปลว่าอะไรนะคะ
1: จ
0: ่ายหรือชำระเพราะนั้นเป็นการ์ดหนึ่งใบที่ถูกใช้แทนเงินสดเราเรียกว่า credit card. Okay, very good. Okay, next one.A large, comfortable room with separate areas for living and sleeping. แสดงห้องที่ค่อนข้างสะดวกสบายนะคะแล้วก็แยกค่ะ separate area มีพื้นที่แยกสำหรับอะไรคะมีห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนนั่นเองเราเรียกห้องนั้นว่า suite or suite room. Okay, next one. A room for one person. Group one. Group one. A room.For one person, single.

0: Next one, group four. A room for two people. Double room. Okay, very good. Give you a big hand for your correct answer. Okay? เอาละค่ะเก่งมากๆเลยเพราะนั้นถ้านักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจความหมายนักเรียนต้องหาอะไรก่อน the keyword อย่างเช่นคำว่า pay จ่ายนะคะโอเค for example alright เอาละค่ะสำหรับใบงานต่อไปนักเรียนทำงานเป็นคือ you have to work in pairs student A is a guest student B is a receptionist แล้วนักเรียนทำอะไรคะ make your own conversation between receptionist and guest alright andA short conversation about room type, price, check-in, check-out dates, payments. Use the sample questions or make your own. เพราะนั้นในใบความรู้นะคะที่คุณครูให้ประโยคหรือสำนวนในการสำรองหรือจองห้องพักไปแล้วนักเรียนนำมาใช้ในบทสนทนาของคู่ของตัวเองได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะให้เพื่อนที่พร้อมนำเสนอนะคะนำเสนอบทสนทนาของคู่ตนเองเป็นตัวอย่างหน้าชั้นเรียนโอเค Are you ready?
1: Yes
0: Yes very good Go ahead

0: Okay, so then your conversation has finished?
1: Yes.
0: Yes. I would like to a volunteer. I would like a volunteer or two people or two students or a pair for presentation in class today. Ah, which group? Okay, or what group that you show? Okay, group three. Thank you very much. เอาละค่ะWho is the receptionist? Who? น้องเวียเป็นพนักงานต้อนรับนะคะน้องปิงปองเป็น a guest. Okay, let's go.
2: Hello, may you?
3: Yes, please. I'd like to make a reservation.
2: May I have your name, please?
3: My name is Ping Pong.
2: What day will you be arriving?
3: I want to book the room for December 21st.
0: One more time, Nong Wea. Arriving, okay? One more time.
2: Arriving.
0: Yep, the whole sentence.
2: What date you will be arriving?
0: Yes, good.
3: I want to book the room for December 21st.
0: Good.
2: How many days do you need to...
0: One more time.
2: How many days do you need the room for?
0: Good.
3: Please book the room for two nights. How much is it?
2: The price per night is 2,000 baht.
3: That sounds good.
2: Would you like a single room or double room?
3: I want a single room, please.
2: Thank you very much. Enjoy your stay.
0: Okay. Clap them a big hand. The missing sound arriving นะคะวันที่เข้าพักก็จะมีการออกเสียงผิดเล็กน้อยนะคะนักเรียนก็ต้องฝึกนะคะโอเคเอาละค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้คุณครูจะมีเกมให้เล่นเล็กน้อยนะคะให้นักเรียนมาจับซุ่มนะคะPick a question from the book, read it aloud and answer in one sentence. This is for the activity for the lucky pick Q&A. เอาละค่ะนักเรียนสามารถตอบได้หรือไม่นะคะกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนภาษาต่างๆในการจองห้องพักในวันนี้นั่นเองโอเค Group 1 2 3 4 5 6 Are you ready?
1: Yes.
0: Yes. The first one is Group 2. Okay. เอาละค่ะ Oh yeah, send you. เอาละค่ะ Okay. เอาละค่ะ
4: ไปวะ
0: Now.
5: พูดทุกคนเลยหรอ
0: สามคนค่ะโอเคเอาล่ะ Who want to be a first one ใครอยากเป็นคนที่หนึ่งคะเอาล่ะค่ะ The first question is น้องเวียค่ะน้องเวียคำถามของน้องเวียคืออะไรเอ่ยนักเรียนรับคำถามแล้วอ่านคำถามดังๆแล้วก็ตอบหนึ่งประโยคจากคำถามนั้นนั่นเองนะคะ
2: What is a double room?
0: What is a double room? คำถามนี้ถามว่า double room เนี่ยคือห้องอย่างไรหรือห้องอะไรนักเรียนจะตอบยังไงคะ
2: Double room is for two person.
0: For two person or two people? Okay, well done. เก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะ Group 5, are you ready?วันนี้คุณครูขอสุ่ม3คำถามได้ไหมคะ แล้วเดี๋ยวตัดภาพนี้เดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามกันต่อนะคะ Group 5 okay
5: What do you say when you went to pay by credit card
0: เราจะตอบว่าอะไรคะ
5: I want to pay by credit card.
0: Yes, good. All right. Okay, next question. Yes, please. เอาละค่ะมีเพื่อนอยากตอบคำถามนะคะ
6: What is a single room?
0: What is a single room? It's very easy question. What's your answer?
6: A room for one person.
0: A room for one person. Okay. Clap them a big hand again. Okay, the last one. Yes, please.
7: How do you say ฉันอยากได้ห้องพักหนึ่งคืน in English?
0: Okay, what the answer?
7: I want a room of one night.
0: For one night. Okay, very good. All right. Give her a big hand. เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้แล้วก็เล่นต่อกันได้นะคะ Okay, do you have any question for today?Yes. I would like to ask you again, what is the double room? It's, what the double room is? ห้อง double room คือห้องอะไรนะคะ the room for two. Yes, good. เอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรคะ
8: Fantastic Hotel.
0: Okay. โรงแรมเป็นยังไงต้องยอดเยี่ยมมากแน่ๆเลยนะคะโอเคละค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารหรือใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคำถามแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วโอเค thank you very much for your attention in class โอเค thank you bye
9: thank you teacher

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes แค่เนี้ยจริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ปะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ปะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอะเก็ตเลยอะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออะ I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ coolเจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice

Awesome, amazing, lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะอู้เนี่ยแปลว่าตื่นเต้นอู้ interesting อู้ interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะครับ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางที sub viral นิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับวัยรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขึ้น
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: the king king มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัย

0: และก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
1: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจอมเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดากลิ่นจงกลอีกเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะคะในชั่วโมงที่ผ่านมายังจำได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราศึกษาในเรื่องของอะไรกันไปคะ
1: การเข
0: ีย
1: นแนะนำสถาน
0: ที่ใช่ไหมคะซึ่งคุณครูนะคะก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้นักเรียนนะคะนำใบงานนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านนักเรียนเลือกได้หรือยังคะว่านักเรียนจะเขียนแนะนำสถานที่ใดเลือกหรือยังคะเลือกได้แล้วและนักเรียนวางคงเรื่องเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เสร
0: ็
1: จแล้ว
0: และกระบวนการเมื่อวานนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนวางคงเรื่องและให้นักเรียนนำใบงานนะคะการวางคงเรื่องทำไมคะสลับกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อให้เพื่อนเนี่ยให้คำแนะนำเพิ่มเติมนักเรียนได้มีการปฏิบัติกิจกรรมในส่วนนี้ไหมคะ
1: ปฏ
0: ิบัติเนาะจับคู่กันเรียบร้อยนะคะมีใครเพื่อนให้ข้อเสนอแนะแล้วนักเรียนนำกลับไปแก้ไขมีไหมคะ
2: มีหรือ
0: มีหรออ่ะแล้วเราแก้ไขตามที่เพื่อนบอกไหมคะแล้วใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนักเรียนนะคะแก้ไขนะคะการวางคงเรื่องของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเขียนนะคะแนะนำสถานที่นะคะตามคงเรื่องที่วางไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการจัดลำดับเนื้อหานะคะตามคงเรื่องเพื่อที่เวลานักเรียนไปเขียนจริงนะนักเรียนจะได้มีข้อมูลนะคะมีการลำดับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆรายละเอียดต่างๆนะคะได้อย่างครบถ้วนนอกเหนือจากมีการวางคงเรื่องที่ดีการเขียนจะต้องมีอะไรที่ดีด้วยถ้อยคำการใช้ภาษาถูกต้องไหมคะต้องเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องนะคะงานเขียนของตนเองอย่าลืมอ่านงานเขียนของตนเองด้วยนะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนนะคะในรอบที่หนึ่งนะคะและอาจจะมีการสลับนะให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยช่วยกันอ่านงานเขียนของเรานะเพราะว่าเวลาเราเป็นคนเขียนเองเนี่ยเราจะหาข้อผิดพลาดของงานตัวเองทำไมคะได้น้อยถูกต้องไหมคะเพราะเราเป็นคนเขียนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการให้เพื่อนนะในการช่วยอ่านแล้วก็ช่วยประเมินนะหรือให้ข้อเสนอแนะเราก็จะเห็นแนวทางมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะวันนี้นักเรียนใครนะคะที่ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนสลับนะคะใบงานกับเพื่อนนะคะเพื่อให้เพื่อนเนี่ยร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะแล้วนักเรียนก็สามารถนำข้อเสนอแนะนั้นกลับไปพัฒนางานของตนเอง

เองได้อันนี้ก็ฝากไปทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะอ่ะมาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการเขียนแต่จะเป็นการเขียนที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูเชื่อว่าในห้องนี้และรวมไปถึงนักเรียนปลายทางไม่มีใครนะคะไม่เคยศึกษาหรือว่าเขียนนะคะในสิ่งที่คุณครูจะสอนในชั่วโมงนี้แน่นอนนะคะอ่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะศึกษากันนะคะก็คือในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่1นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้มีอยู่ในการทั้งหมด3ข้อนะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของการเขียนเรียงความได้ถูกต้องข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถบอกเหตุผลและการเชื่อมโยงประเด็นต่างๆนะคะเพื่อนำเสนอความคิดเกี่ยวกับการเขียนเรียงความได้อย่างชัดเจนนะและข้อที่3ค่ะนักเรียนสามารถบอกคุณค่าของการใช้ภาษาเขียนในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อ่ะวันนี้เราจะศึกษาในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของอะไรคะการเขียนเรียงความอ่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูมีใครเคยมีประสบการณ์การเขียนเรียงความมาแล้วมีไหมคะมีไหมคะอ่ะในขอดูมือหน่อยเขียนเรียงความมาแล้วตอนประถมเคยไหมคะเคยใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้อหาทำไมคะขอบคุณมากนะคะแต่ว่าเนื้อหาหรือหัวข้อที่นักเรียนใช้ในการเขียนอาจจะทำไมคะอาจจะง่ายแล้วก็อยู่รอบตัวนักเรียนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบนะคะการเขียนเรียงความจะยังคงเหมือนเดิมนะคะแต่ในส่วนที่ยากขึ้นอาจจะเป็นอะไรคะหัวข้อนะคะที่นักเรียนใช้ในการเขียนเรียงความเดี๋ยววันนี้อาจจะเป็นการทบทวนความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักเรียนนะที่เคยมีความรู้ในเรื่องของการเขียนเรียงความมานะคะอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะมาให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะกิจกรรมวันนี้ของครูนะคะมีชื่อว่าคำดีเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการปฏิบัติกิจกรรมทำอย่างไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนค่ะทำกิจกรรมคำเดียวเล่าเรื่องนะคะโดยครูเนี่ยจะเขียนคำว่าเรียงความนะคะเอาไว้บนกระดานนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละคนค่ะพูดคนละ1คำนะคะที่นักเรียนนึกถึงเมื่อได้ยินคำว่าเรียงความนะคะซึ่งครูเนี่ยจะใช้ลูกบอลนะในการส่งต่อกันไปนะลูกบอลหยุดอยู่ที่ใครนะให้คนนั้นนะคะเป็นคนตอบนะคะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณครูอาจจะบอกเบื้องต้นก่อนนะคะเนื่องจากนักเรียนในห้องของเราเนี่ยก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะคุณครูอาจจะสุ่มนักเรียนบางส่วนนะคะถ้าคนไหนมีแนวคิดหรือความคิดเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะตอบนะคะเหมือนเพื่อนได้นะคะทีนี้นะคะในระหว่างที่นักเรียนตอบคำถามนะคะคุณครูก็จะมีการจดบันทึกนะคะคำตอบของนักเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากคำตอบของนักเรียนนะคะเราจะได้ความรู้อะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นคุณครูจะต้องทำไมคะเรียกอุปกรณ์ของคุณครูมาก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอุปกรณ์อันนี้นะคะคุณครูไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมได้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะขอนะคะเสกอุปกรณ์ของครูมาก่อนถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะอุปกรณ์ของครูจ้องมาอุปกรณ์ของครูมาแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะใช้อุปกรณ์นี้นะคะในการทำกิจกรรมของเรานะคะคุณครูปลายทางนะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์ในส่วนของการที่จะเป็นในส่วนของลูกบอล นะคะคุณครูสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะกติกามีอยู่ว่าเมื่อส่งไปจะไม่ใช้วิธีการโยนนะคะห้ามโยนเด็ดขาดนักเรียนจะต้องส่งต่อไปเรื่อยๆคุณครูให้สัญญาณหยุดที่ใครคนนั้นนะคะจะต้องตอบคำถามใช่ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1

0: ะคะรับอุปกรณ์ไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มส่งค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะหยุดเสียงหมดพอดีนะคะถ้าพูดถึงคำว่าเรียงความขอหยิบอุปกรณ์สักครู่นะคะถ้าพูดถึงคำว่าเรียงความนักเรียนคิดถึงคำว่าอะไรคะคำว่า
1: คิดถึงคำว่าเรียงความยาวๆครับ
0: เรียงคิดถึงคำว่ายาวเหรอคะ
1: บทความยาวๆครับ
0: บทความยาวๆโหยาวมากเลยนะคะ1คำยาวมากบทบทความขนาดยาวได้ไหมคะนะคะเริ่มในรอบที่2นะคะปิงปองหยิบอุปกรณ์ไว้และส่งต่อค่ะนับไปค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะผิดกติกานะคะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเมื่อสักครู่คุณครูบอกว่าอะไรคะห้ามอะไรคะห้ามโยนนะเราจะต้องทำไมคะค่อยๆส่งต่อให้เพื่อนเนาะเอาใหม่นะเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบคำถามครูเลยนะคะถ้าพูดถึงคำว่าเรียงความนะคะนักเรียนคิดถึงคำว่าอะไรถ้าเราพูดถึงคำว่าเรียงความเราจะคิดถึงคำว่าอะไรคะ
2: ลายมือค่ะ
0: ลายมือน่าสนใจนะคะลายมือเดี๋ยวครูจะขอโจทย์บันทึกนะคะเอาไว้ส่งต่อค่ะเริ่มค่ะไปไปไปอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครหยุดพอดีเลยนะคะพูดถึงเรียงความคิดถึงคำว่าอะไรคะ
3: ร้อยแก้วครับ
0: ร้อยแก้วนะคะร้อยแก้วนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วส่งค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะหยุดเดี๋ยวส่งกลับไปเดี๋ยวส่งกลับไปนะคะพร้อมค่ะพูดถึงคำว่าเรียงความคิดถึงคำว่าอะไรคะ
2: ปากกาค่ะ
0: ปากกาน่าสนใจน่าสนใจปากกาถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปค่ะส่งค่ะหยุดค่ะตรงนี้พอดีลูกตรงนี้พอดีครูเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยพอดีเลยพอดีเลยเห็นพอดีเลยพูดถึงคำว่าเรียงความคิดถึงคำว่าคำว่า
3: คำนำครับ
0: คำนำโหไปกันต่อค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดค่ะพอดีเลยคิดถึงคำว่าอะไรดี TikTok TikTok TikTok
2: ความรู้สึกค่ะ
0: ความรู้สึกนะคะความรู้สึกถ้าพร้อมแล้วส่งต่อค่ะไปค่ะโอ้โหหยุดเห็นสโลไงนะคะหยุดเลยนะคะเดี๋ยวนานเดี๋ยวนานนะคะ
2: เนื้อเรื่องค่ะ
0: เนื้อเรื่องมีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายเนื้อเรื่องส่งต่อค่ะไปค่ะโอ้โหค่อยๆตะตอนยอนนะคะไปโอ้โหโอ้โหหยุ

0: เราจ้ะเราเลยเราเลยพูดถึงเรียงความคิดถึงคำว่า
1: เอกภาพครับ
0: โอ้แปลว่าอะไรคะเอกภาพ
1: เขียนให้ได้ใจความสำคัญครับ
0: โอ้นะคะว้าวเลยนะคะเอกภาพนะคะตรงต่อค่ะไปค่ะไปค่ะหยุดค่ะหยุดถ้าจะส่งช้าขนาดนั้นแสดงว่าทำไมคะตั้งใจอยากฟังเพื่อนใช่ไหมล่ะหนึ่งคำคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรดีดูคำของเพื่อนนะคะก็มีหลายคำแล้ว
2: การคิดอย่างเป็นระบบค่ะ
0: ระบบการคิดได้สองคำแล้วการคิดนะคะระบบไปต่ออีกสักหนึ่งรอบนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะส่งค่ะส่งค่ะส่งค่ะส่งไปหยุดเห็นวนกันอยู่ในนั้นนะคะมาค่ะ
3: คำว่าสรุปครับ
0: คำว่า
3: สรุป
0: สรุปค่ะรอบสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายคุณครูจะขอเลือกคนสุดท้ายท่าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอบเลยค่ะ1คำเมื่อพูดถึงคำว่าเรียงความคิดถึงคำว่าตามความรู้สึกเราได้เลยค่ะนักเรียน
4: การจินตนาการค่ะ
0: การจินตนาการนะคะนะคะขออีกสักหนึ่งคนเฮ้ยเมื่อสักครู่บอกว่าอะไรจะหมดแล้วขอคนสุดท้ายขอคนสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปเลยไปหยุด
1: เขียนครับ
0: เขียนง่ายๆเลยนะคะโอ้โหเขียนนะคะประมาณนี้ทีนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดนะมาให้กับนักเรียนนักเรียนปลายทางของครูล่ะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนสามารถระดมคำนะคะได้กี่คำกันแล้วนะตอนนี้เพื่อนๆต้นทางนะคะก็ระดมคำนะคะมาได้จำนวนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าปากกาคำนำความรู้สึกสรุปก็ถือว่านักเรียนมีความรู้นะคะหรือประสบการณ์เดิมในเรื่องของเรียงความทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของคำถามของครูนะคะข้อที่หนึ่งค่ะจากคำที่นักเรียนพูดมาระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนักเรียนคิดว่าเรียงความคืออะไรใครตอบได้ลองดูคำจากในนี้มีนะคะมีคีย์เวิร์ดที่สามารถที่จะบอกความหมายของเรียงความได้มีเพื่อนอยากบอกค่ะ
2: งานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึ่งที่เขียนตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนค่ะ
0: เก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากเลยนะคะเป็นงานเขียนประเภทอะไรคะประเภทร้อยแก้วมีเพื่อนนะคะพูดมานะคะเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วนะคะที่เขียนเรื่องราวให้เห็นถึงอะไรคะความรู้สึกความคิดเรื่องราวต่างๆนะคะ นักเรียนคิดว่าคำไหนที่บ่งบอกถึงประโยชน์ของเรียงความมีไหมคะนักเรียนคิดว่าในนี้มีคำไหนที่บ่งบอกถึงประโยชน์ของคำว่าเรียงความมีไหมคะคำว่าอะไรคะจินตนาการค่ะการเขียนเรียงความช่วยพัฒนาในด้านของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการแล้วก็ที่เพื่อนบอกมาคืออะไรคะลายมือช่วยฝึกใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าความรู้สึกด้วยนะคะมีอะไรคะการคิดการเขียนเรียงความช่วยให้นักเรียนทำไมคะมีความคิดที่เป็นอะไรมากขึ้นเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะถือว่ามีความรู้และประสบการณ์เดิมนะคะจากการเรียนในเรื่องของการเขียนเรียงความมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมนะคะแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาได้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาศึกษาความรู้กันนะคะเราจะมาศึกษาความรู้นะคะในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่1 นะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูก็ได้แจกนะคะใบความรู้นะคะให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วนะส่วนนักเรียนปลายทางของคุณครูนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะสามารถศึกษาความรู้นะคะไปพร้อมกับคุณครูและเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หัวข้อแรกอะไรคะหัวข้อแรกเราต้องรู้อะไรก่อนความหมายก่อนนะคะว่าเรียงความนะคะเรียงความมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเรียงความหมายถึงอะไรคะที่เพื่อนบอกไปเป็นเป็นงานเขียนร้อยแก้วนะคะประเภทหนึ่งที่แต่งขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดนะคะของผู้เขียนนะโดยมีอะไรคะถ้อยคำเนาะมาประกอบการเรียงร้อยนะคะต่อกันนะคะเป็นเรื่องราวนะคะผู้เขียนเนี่ยจะมีการเรียบเรียงนะคะให้เรื่องราวทำไมคะมีความต่อเนื่องกันตามโครงเรื่องที่ผู้เขียนกำหนดไว้แล้วได้สังเกตเห็นไหมคะว่าทุกครั้งที่มีงานเขียนจะต้องมีองค์ประกอบอะไรเข้ามาเสมอเลยองค์ประกอบอะไรที่เราขาดไม่ได้เลยโครงเรื่องที่ตอบมาไม่ผิดนะคะแต่สิ่งสำคัญของงานเขียนคือเราต้องมีอะไรคะโครงเรื่องโครงเรื่องเนี่ยจะช่วยทำให้ความคิดของผู้เขียนทำไมคะเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเนาะต่อไปค่ะเรามาดูการเขียนเรียงความที่ดีมีเพื่อนระดมความคิดไปนะมีพูดมาอยู่หนึ่งคำนะคะว่าการเขียนเรียงความที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากความคิดที่ทำไมคะจะต้องเป็นระบบเพราะฉะนั้นการเขียนเรียงความจะเป็นระบบมีแบบแผนมีองค์ประกอบที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องมีการเขียนแนวคิดและส่วนขยายนะคะในข้อความนั้นด้วยนะคะการเขียนเรียงความที่ดีเนี่ยจะต้องมีใจความสำคัญนะคะมีเรื่องราวที่เป็นระบบชัดเจนเรียงร้อยต่อกันนะใช้ภาษาที่สละสลวยนะคะแล้วก็จะต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนนะในงานเขียนของเราด้วยเพราะฉะนั้นเรียงความเนี่ยไม่ใช่งานเขียนที่ทำไมคะเขียนขึ้นตามจินตนาการเพียงอย่างเดียวผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะมาเขียนสนับสนุนเพื่อให้งานเขียนของเราเนี่ยสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูค่ะองค์ประกอบของเรียงความนักเรียนสามารถตอบครูได้อย่างแน่นอนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไหนลองตอบให้ครูชื่นใจหน่อยว่าองค์ประกอบของเรียงความมีกี่ส่วน3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1ค่ะคำนำส่วนที่2เนื้อเรื่องส่วนที่3ส่วนสรุปจะต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนนี้เพราะฉะนั้นการเขียนเรียงความอย่างน้อยๆต้องมีกี่ย่อหน้ามีกี่ย่อหน้าฮะกี่ย่อหน้าย้อนกลับไปเรียงความมีองค์ประกอบกี่ส่วน
5: 3
0: และถ้านักเรียนลงมือปฏิบัติการเขียนเรียงความจริงๆนักเรียนจะต้องเขียนอย่างน้อยกี่ย่อหน้า
5: 3
0: ย่อหน้าถูกไหมคะเพราะจะต้องมีในส่วนของ คำนามมีในส่วนของเนื้อเรื่องและมีในส่วนของสรุปค่ะนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ชอบเขียนเรียงความเพราะเป็นงานเขียนที่ค่อนข้างมีขนาดยาวและที่นักเรียนตอบครูมาบางส่วนว่า1ย่อหน้านั่นคือปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการเขียนนะเพราะว่าเวลานักเรียนไม่แบ่งย่อหน้านะคะนักเรียนจะไม่รู้ว่านักเรียนจะเขียนอะไรเพราะฉะนั้นหลักๆสมมุติถ้าใครเป็นนักแข่งขันการเขียนเรียงความนะเป็นตัวแทนอย่างน้อยๆอันแรกนะคะที่คณะกรรมการจะดูเลยคือในส่วนขององค์ประกอบค่ะของการเขียนว่ามีคำนำไหมมีเนื้อเรื่องไหมมีสรุปหรือไม่นะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนนะคะเรามาดูส่วนที่หนึ่งส่วนของคำนำจะอยู่ที่ตรงไหนเลยคำนำส่วนแรกเพราะฉะนั้นให้นักเรียนจำไว้เลยว่าคำนำจะเป็นส่วนแรกหรือย่อหน้าแรกเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนำมีหน้าที่อะไรใช้เพื่อเกริ่นนำเข้าสู่เรื่องค่ะเพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเรียงความที่เรากำลังจะเขียนอยู่นี้ผู้อ่านจะได้เรียนรู้หรือได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรและที่สำคัญคำนำจะมีกี่ย่อหน้าย่อหน้าเดียวเท่านั้นและขนาดของคำนำจะต้องไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะคะจะต้องมีขนาด 4-5 บรรทัดเขียนยังไงก็ได้ใน 4-5 บรรทัดนะเพื่อให้คนอ่านเนี่ยนะรู้สึกสนใจนะคะอยากจะอ่านเนื้อเรื่องของเราต่ออยากจะติดตามเนื้อเรื่องของเราและที่สำคัญการเขียนคำนำจะต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำนำเป็นส่วนแรกนะที่คนอ่านจะได้อ่านเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนให้ทำไมคะกระชับเร้าความรู้สึกของคนอ่านใช้ภาษาที่ทำให้คนอ่านอยากจะอ่านงานของเราต่อตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องนะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของคำนำคืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรเกริ่นนำนะคะมีหน้าที่เกริ่นนำนะอ่ะไปกันต่อเราสามารถเริ่มต้นคำนำด้วยวิธีการใดได้บ้างอ่ะเช่นเริ่มต้นด้วยการยกคำกล่าวบุคคลสำคัญได้แต่เมื่อยกมาจะต้องทำไมด้วยมีการอธิบายเพิ่มเติมกับคำพูดหรือคำกล่าวนั้นด้วยนะคะว่าหยิบยกมาเพื่ออะไรเนาะเริ่มต้นด้วยสุภาษิตคำพังเพยนะคะสำนวนต่างๆหรือบทร้อยกรองแต่ก็ต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของเรานะคะกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะเขียนเพื่อนำเข้าสู่เรื่องอาจจะเป็นการเขียนบรรยายก็ได้นะคะหรือเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามคุณรู้สึกหรือไม่ว่าแบบนี้เป็นต้นเป็นการตั้งคำถามเพื่อเร้ากระตุ้นความสนใจของคนอ่านนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนักเรียนสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะก็เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีนะคะจะต้องมีความน่าเชื่อถือบทร้อยกองต้องบอกที่มาเอามาจากวรรณคดีเรื่องอะไรข้อความนำมาจากข้อความของบุคคลใดนะคะต้องสามารถที่จะทำไมคะสืบค้นข้อมูลต่อได้มีความน่าเชื่อถือนะคะและสิ่งที่เรียนหยิบยกมาในการเปิดเรื่องนักเรียนจะต้องดูว่าสอดคล้องกับประเด็นหลักของเรียงความของเราหรือไม่นะคะไปดูในส่วนต่อไปส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีขนาดทำไมที่สุดยาวที่สุดในส่วนที่สองคือส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องบางคนบอกว่ามีย่อหน้าเดียวพอมีย่อหน้าเดียวเป็นไงคะเขียนไม่ถูกวกไปวนมาเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องสามารถมีมากกว่า1ย่อหน้าได้นักเรียนอาจจะแบ่งประเด็นสำคัญนะคะไปทีละย่อหน้าได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะในส่วนของเนื้อเรื่องจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและมีขนาดยาวนะรายละเอียดเยอะมากกว่าส่วนอื่นๆนะเป็นส่วนที่คนเขียนเนี่ยจะทำไมคะ เขียนถ่ายทอดสาระสำคัญนะคะหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนลงไปในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนนี้ผู้เขียนจะต้องมีการทำไมคะวางโครงเรื่องให้เรียบร้อยนะคะว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเพื่อที่จะทำไมคะไปสืบค้นข้อมูลต่อและนำมาเขียนเนาะอ่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่าประเด็นใดนะคะที่เราเนี่ยนำมาขยายหรือสนับสนุนประเด็นหลักเนี่ยนั่นคือสิ่งสำคัญนะนักเรียนจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อมาสนับสนุนประเด็นหลักของเรานะคะและทุกประเด็นจะต้องสัมพันธ์กันนะแล้วก็มุ่งสู่วัตถุประสงค์หลักของเรื่องให้ได้นะซึ่งการเขียนเรียงความนะในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีวิธีปฏิบัติดังนี้เลยนะคะ1เขียนให้มีสารัตถภาพรู้จักไหมคะสารัตถภาพคืออะไรการเขียนเรียงความค่ะนักเรียนจะต้องมีสารัตถภาพคือนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องแจ่มแจ้งสมบูรณ์นะคะส่วนแรกเลยต้องเขียนให้ผู้อ่านรู้สึกว่าทำไมเข้าใจนะคะความขออภัยค่ะเข้าใจวัตถุประสงค์หลักนะของเรื่องที่กำลังจะอ่านอยู่นะเพราะฉะนั้นส่วนแรกเนื้อเรื่องต้องมีสารัตถภาพส่วนที่สองค่ะเป็นคำที่เพื่อนได้ระบุไว้เมื่อต้นชั่วโมงคืออะไรคะเอกภาพความเป็นเอกภาพคืออะไรหมายถึงเขียนให้ได้ใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้าอย่างที่ครูบอกไปในส่วนของเนื้อเรื่องสามารถมีมากกว่า1ย่อหน้าแต่ใน1ย่อหน้านั้นจะต้องมีอะไรคะใจความสำคัญเช่นย่อหน้าที่1นักเรียนจะเขียนความหมายย่อหน้านั้นจะต้องเป็นอะไรอย่างเดียวเลยความหมายอย่างเดียวย่อหน้าที่2จะเขียนเกี่ยวกับความสำคัญย่อหน้าที่2จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอย่างเดียวเลยความสำคัญย่อหน้าที่3อยากจะเขียนเกี่ยวกับประโยชน์ในเนื้อหาในย่อหน้าที่3ก็จะต้องเป็นอะไรอย่างเดียวเลยประโยชน์แบบนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าความเป็นเอกภาพคือเมื่ออ่านแต่ละย่อหน้าคนอ่านสามารถระบุได้ว่าย่อหน้านี้กำลังให้ความรู้ในเรื่องของอะไรนะคะอ่ะต่อมาค่ะข้อที่3ในส่วนของเนื้อเรื่องจะต้องมีสัมพันธภาพอย่างที่ครูบอกไปในแต่ละย่อหน้ามีความเป็นเอกภาพใช่ไหมแต่ในความเป็นเอกภาพนั้นนะคะเมื่อนำมาเรียงร้อยต่อกันจะต้องทำไมมีความสอดคล้องกันเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสำคัญขออภัยค่ะจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะโดยตลอดทั้งเรื่องนะคะแล้วก็ย่อหน้าต่อๆมาก็จะต้องสัมพันธ์กับย่อหน้าอื่นๆด้วยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นทบทวนอีกหนึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างการเขียนเรียงความที่ดีการเขียนเนื้อเรื่องที่ดีจะต้องมีอะไรหนึ่งสารัตถภาพคือความถูกต้องใช่ไหมคะเขียนให้ถูกต้องนะคะสองความเป็นเอกภาพจะต้องทำไมคะแต่ละย่อหน้าจะต้องทำไมเขียนให้ได้ใจความสำคัญไม่ออกนอกเรื่องนะคะสามค่ะสัมพันธภาพแต่ละย่อหน้าจะต้องทำไมคะมีความสัมพันธ์การต่อเนื่องการเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูในส่วนสุดท้ายในส่วนของสรุปค่ะในส่วนของสรุปเป็นส่วนที่ใช้ในการอะไรคะปิดเรื่องเพราะฉะนั้นการปิดเรื่องหรือการจบเรื่องเรียงความจะต้องเขียนให้ทำไมถูกต้องเขียนให้คนอ่านได้แง่คิดความพึงพอใจเป็นบทสรุปนะคะทีนี้ก็บอกว่าการเขียนส่วนสรุปสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติเลยคือห้ามเขียนคำว่าอะไรลงไปไม่ควรเขียนคำว่าสรุปลงไปสรุปแล้วสรุปได้ว่าเพราะอะไรเพราะคนอ่านค่ะจะทราบอยู่แล้วว่าย่อหน้าสุดท้ายจะเป็นอะไรคะส่วนสรุปแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนเรียงความนักเรียนไม่ต้องเขียนค่ะว่าย่อหน้านี้คือคำนำย่อหน้านี้คือเนื้อเรื่องย่อหน้านี้คือสรุปเพราะคนอ่านทราบอยู่แล้วว่าย่อหน้าแรกจะต้องเป็นคำนำเพราะคำนำจะต้องมีเพียงย่อหน้าเดียวหลังจากนั้นจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องและย่อหน้าสุดท้ายจะต้องเป็นย่อหน้าสรุปเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะส ่วนสรุปของเรียงความไม่ควรให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะเป็นส่วนสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนสรุปจะต้องเน้นสร้างนะคะหรือเน้นสาระสำคัญนะคะหรือการลงสรุปว่าเรื่องนี้อ่านไปแล้วคนอ่านได้ข้อคิดอะไรได้คำสอนอะไรหรือบอกให้ทำอะไรหรือบอกให้เลิกการกระทำอะไรบางอย่างสมมติว่าถ้าทำสิ่งนี้นะคะถ้าทำดีจะได้ดีถ้ากระทำไม่ดีจะได้สิ่งไม่ดีตอบแทนอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นคือการสรุปนะคะสรุปอาจจะกล่าวอ้างบทร้อยกองก็ได้คำคมก็ได้วาทกรรมก็ได้นะคะเป็นการเน้นย้ำความคิดหลักเนาะต่อมาค่ะหัวข้อสุดท้ายของเราหลักในการเขียนเรียงความเราจะต้องเขียนให้ตรงตามส่วนประกอบของเรียงความคือจะต้องมีอะไรส่วนนะคะคือคำนามมีเนื้อเรื่องและสรุปย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายจะเป็นส่วนคำนามและส่วนปิดเรื่องเสมอเหมือนที่ครูบอกไปนะคะข้อที่2ค่ะเขียนตรงตามโครงเรื่องที่วางไว้ทุกประเด็นเมื่อเราวางโครงเรื่องแล้วค่ะนักเรียนเราจะต้องเขียนให้ตรงกับโครงเรื่องที่เราวางไว้เพื่อที่เราจะได้จัดลำดับความคิดอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้นเนื้อหาเราก็จะไม่ตกหล่นด้วยนะคะข้อที่3ค่ะเนื้อเรื่องที่วางไว้ตามโครงเรื่องค่ะควรเขียนอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์นะแล้วก็มีการลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกันนะคะและในข้อที่4ค่ะการนำเสนอเรื่องนะคะให้มีสาระน่าอ่านควรทำไมคะเลือกใช้ข้อความหรือถ้อยคำที่มีความน่าเชื่อถือนะคะมีข้อมูลที่มีแหล่งข้อมูลที่ทำไมคะน่าเชื่อถือแบบนี้เป็นต้นนะคะมีความคิดแปลกใหม่ทันสมัยและน่าสนใจนะคะสอดแทรกในงานเขียนของเราได้นะคะและข้อที่6ค่ะมีการใช้สำนวนการเขียนที่ดีโวหารถ้อยคำนะคะที่นำมาเรียบเรียงเนี่ยสามารถเรียบเรียงให้งานเขียนของเราน่าอ่านอ่านแล้วรู้สึกประทับใจนะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะและข้อที่7ค่ะมีความงามในรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนเรียงความนะคะย่อหน้าทุกย่อหน้าจะต้องทำไมเลยจะต้องทำไมย่อหน้าทุกย่อหน้าจะต้องทำไมกันตรงกันลายมือสวยงามถูกต้องไหมจะต้องมีหัวข้อกลางหน้ากระดาษก็คืออะไรคะชื่อเรื่องของเราชื่อเรื่องของเรียงความก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันจะตั้งชื่อเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจนะจะต้องอยู่ทำไมคะกลางหน้ากระดาษใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะแยกไปเริ่มจากอะไรคะในส่วนของคำนามในส่วนของเนื้อเรื่องในส่วนของสรุปนะคะตัวอักษรนะคะต่างๆจะต้องทำไมคะเว้นช่องว่างเว้นระยะนะคะอย่างสวยงามนะคะแล้วก็แบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมนะคะอ่านง่ายไม่สับสนนะคะย่อหน้าใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องการเปลี่ยนประเด็นเรื่องใหม่ประมาณนี้นะคะขั้นตอนในการเขียนเรียงความนะคะ 1. นักเรียนต้องกำหนดหัวข้อก่อนจะเขียนเรียงความในหัวข้ออะไร 2. กำหนดขอบเขตค่ะของเนื้อเรื่องนะคะและกำหนดขอบเขตของจุดมุ่งหมายว่าจะให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วได้ความรู้อะไรอันนี้ต้องกำหนดไว้เพื่อที่จะให้เนื้อเรื่องทำไมคะไม่สับสนไม่วกวนเนาะ 3. ค่ะรวบรวมข้อมูลเห็นไหมคะการเขียนเรียงความไม่ใช่งานเขียนที่จะเกิดขึ้นตามจินตนาการนักเรียนต้องมีการสืบค้นข้อมูลต่างๆมาประกอบนะคะกับความรู้หรือประสบการณ์ของเรานะคะ 4. ค่ะจัดหมวดหมู่ความคิดนะคะเป็นหัวข้อสำคัญแล้วนำมาจัดเรียงนะคะให้เป็นระบบนะคะเอามาวางโครงเรื่องนะว่าหัวข้อไหนเราจะเขียนก่อนหัวข้อไหนเราจะเอาไว้ในส่วนคำนามหัวข้อไหนจะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องจะมีกี่หัวข้อและจะสรุปอย่างไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงลงมือทำจดจำได้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมรายบุคคลนะคะคุณครูจะให้นักเรียนค่ะทำใบงานนะเรื่อง ชวนคิดก่อนเขียนรู้จริงเรื่องเรียงความวันนี้เราจะไม่ได้ลงมือเขียนเรียงความเลยนะแต่จะเป็นการให้นักเรียนสรุปความรู้นะจากสิ่งที่เราได้ศึกษากันผ่านคำถามที่คุณครูกำหนดให้ซึ่งคำถามของครูนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้ออันนี้คือใบงานนะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้แจกใบงานให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วส่วนนักเรียนปลายทางค่ะนะคะคุณครูได้มีการขึ้นคำถามมาให้นะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นนะคะคำถามไว้ให้กับนักเรียนนะสำหรับนักเรียนปลายทางที่ไม่มีใบงานไม่เป็นไรนักเรียนสามารถดูบนหน้าจอนะคะแล้วก็เขียนลงไปนะคะในสมุดของนักเรียนได้เลยนะคะอ่ะซึ่งคำถามก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะง่ายๆนะคะต้นทางพร้อมไหมคะ
6: พร
0: ้
6: อมค
0: ่
6: ะ
0: พร้อมนะปลายทางพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เสร็จไหมคะนักเรียนต้นทางของคุณครูมีใครเสร็จแล้วยกมือขอดูหน่อยเบื้องต้นกลุ่มที่5ใกล้เสร็จแล้วทุกคนเพื่อนๆไม่ได้กดดันนะคะเพื่อนๆไม่ได้กดดันไม่เป็นไรกลุ่มที่2ใกล้เสร็จแล้วนะคะกลุ่มที่3เสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล
0: ้
1: ว
0: เสร็จแล้วนะปิงปองเสร็จแล้วนะคะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มได้กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วนะอ่ะกลุ่มที่6
1: เสร็จแล้ว
0: สรุปเราอยู่ทุกกลุ่มเลยยาย่าอยู่ทุกกลุ่มเลยนะคะยาย่าอยู่ทุกกลุ่มเลยกลุ่มที่6เสร็จมั้ยคะยังไม่เรียบร้อยใช่มั้ยอ่ะระดมความคิดกันได้กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยมั้ยคะเสร็จเรียบร้อยเนาะอ่ะคุณครูอยากฟังนักเรียนนะคะเฉลยสักเล็กน้อยอ่ะข้อ1ใครอยากจะเฉลยข้อ1ให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางให้เพื่อนฟังหน่อยนะคะใครดีอ่ะเชิญค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆ เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนต้นทางนะคะลองนำเสนอนิดนึงว่าเพื่อนมีแนวคิดอย่างไรเอาข้อที่1ก่อนอ่านโจทย์แล้วก็เฉลยนะคะ
2: การเขียนเรียงความคืออะไรการคือการเขียนร้อยแก้วที่แต่งขึ้นตามความรู้สึกของผู้เขียนโดยนำถ้อยคำมาประกอบเป็นประโยคและเรียบเรียงให้ต่อเนื่องตามโครงเรื่องที่กำหนดผู้เขียนต้องฝึกคิดในเรื่องต่างๆอย่างเป็นระบบมีเหตุผลถูกทิศทางต้องเขียนแนวคิดและส่วนขยายให้ต่อเนื่องกันค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวขอเฉลย อีกสักหนึ่งข้อข้อที่2อยากฟังนะคะความคิดนะคะข้อที่2ใครดีข้อที่2มีใครเสร็จแล้วบ้างเชิญค่ะได้แล้วนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นกำลังใจนะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะ
3: เพราะเหตุใดผู้เขียนเรียงความจึงควรเริ่มต้นด้วยการคิดอย่างเป็นระบบและส่งผลต่อคุณภาพของเรียงความอย่างไรเพื่อทำให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องนี้จะกล่าวถึงเรื่องอะไรและส่งผลต่อคุณภาพงานเขียนคือทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและทำให้ผู้อ่านเข้าสู่เนื้อเรื่องของเราได้ครับ
0: เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากเลยนะคะก็ถือว่านักเรียนต้นทางของคุณครูนะคะก็สามารถนะคะที่จะสรุปความรู้คุณครูขออนุญาตเฉลยเพียง2ข้อนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็ฝากให้นักเรียนนะคะนำความรู้นะคะแล้วก็คำถามที่คุณครูเตรียมให้นะคะนำไปทำเป็นการบ้านได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางของครูคนไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารวบรวมใบงานส่งให้คุณครูนะคะใครที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำไมคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะนำไปตรวจสอบความถูกต้องนะคะเรามาเข้าสู่คำถามชวนคิดของเราค่ะการใช้ภาษาเขียนอย่างสร้างสรรค์ในการเขียนเรียงความมีคุณค่าอย่างไรต่อการสื่อสารความคิดและความรู้สึกของผู้เขียนใครจะแลกเปลี่ยนดีใครจะแลกเปลี่ยนดีเรามาพูดในเรื่องของอะไรแล้วคะการใช้ภาษาการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ค่ะในการเขียนเรียงความมีคุณค่าอย่างไรช่วยครูตอบหน่อยทำให้ผู้อ่านทำไมคะเข้าใจง่ายมีอย่างอื่นไหมคะมีความทำให้เรียงความของเรามีความน่าสนใจมีอะไรอีกคะมีอีกไหมมีอีกไหมได้ฝึกในเรื่องของจินตนาการความคิดใช่ไหมคะที่เป็นระบบและเมื่อเรามีถ้อยคำที่ดีงานเขียนของเราจะทำไมคะ
1: ด
0: ีมีคุณภาพและทำให้งานเขียนของเราเนี่ยน่าอ่านมากยิ่งขึ้นก็ฝากไว้ในเรื่องของการใช้ถ้อยคำด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงคำไหน
1: ใช้ถ
0: ู
1: ก
0: นะคะวันนี้คุณครูขอเสนอคำว่า
4: อน
0: ุญาตง่ายมากง่ายมาก
4: ร้อยหนึ่งไปเลย

ดว่าอนุญาตด้านบนถูกต้องยกมือค่ะโอ้โหใครคิดว่า

0: is as big as the blue shirt. And when you want to say one thing less than the other, you can use not as as. For example, this chair is not as comfortable as the one I have at home. Now you compare these two books. The yellow book is not as thick as the green book. Remember that some adjectives can be irregular and change form when you make comparison. For example, good, better, bad, worse, far, further.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็มาเจอกับครูเนติพงศ์อิสอาดนะครับหรือว่าครูไบนะครับในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับในส่วนของเรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคตอนที่1ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน1นะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคได้2นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคได้และ3นะครับนักเรียนจะต้องตระหนักถึงการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคที่มีต่อความปลอดภัยของชีวิตได้ก่อนจะเข้าเนื้อหาวันนี้นะครับครูก็จะมีรูปภาพให้นักเรียนดูนะครับหวังว่าจะเป็นรูปที่น่าดูเนาะนะครับน่าจะเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายใช่ไหมลูกนะครับน่าจะเป็นอะไรครับลูก

0: อะไรนะ
1: ตับ
0: อาตับใช่ไหมครับอาตับของร่างกายนักเรียนคิดว่าเป็นตับชิ้นเดียวกันไหมสองรูปนี
1: ้ชิ้นเดียวกัน
0: ก็เป็นคนละชิ้นใช่ไหมครับครูขอถามต่อว่านักเรียนคิดว่าตับทั้งสองชิ้นนี้หรืออาจจะเป็นสองคนเนาะนะครับสีเหมือนกันไหม
1: ไม
0: ่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อมันไม่เหมือนกันมันก็ผ่านกระบวนการทำงานมาที่แตกต่างกันใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าสีออกแดงแดงแบบนี้กับสีออกเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับตับอันไหนน่าจะผ่านการใช้สารเสพติดมาม ีตัวแทนกลุ่มไหนจะตอบบ้างกลุ่มนี้เมื่อกี้คิดว่าเป็นตับด้านไหนซ้ายหรือขวาและก็เพราะเหตุใดทำไมถึงคิดว่าเป็นตับอันนั้น
2: ตับด้านขวาครับเพราะว่าสีของตับของมนุษย์จะไม่ใช่สีออกเหลืองๆครับ
0: โอเคอัพลงมือเพื่อนหน่อยครับอ๋อโอเคต่อเมื่อกี้มีคนอยากตอบใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าตับสีเหลืองฝั่งนี้เนาะแล้วนักเรียนลองคิดสิครับว่าสีเหลืองอันนี้ที่เพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นตับที่เกิดจากการใช้สารเสพติดใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นสารเสพติดชนิดใดลูกโอเคคุณนี่ยกมือ
3: บุหรี่ครับ
0: บุหรี่ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบครับโอเคดังลงกลุ่มนู้น
4: สุราค่ะ
0: สุราโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับบุหรี่อาจจะไม่ได้เป็นผลโดยตรงต่อตับใช่ไหมครับแต่ถ้าการสูบบุหรี่ครูถามหน่อยการสูบบุหรี่จะส่งผลโดยตรงต่อต่อปอดนั่นเองนะครับแต่ตับก็น่าจะมีผลมาจากการดื่มสุรานะครับซึ่งเมื่อเราดื่มนะครับหรือเขาคนใดคนหนึ่งดื่มเป็นระยะเวลานานๆใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนดังรูปอาจจะเป็นไขมันพอกตับก่อนเป็นตับแข็งตามมาแล้วก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งตับได้นะครับนั่นคือจะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับครูก็จะมีในส่วนของใบความรู้ที่1 นะครับเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคครั้งที่1 นะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถดาวน์โหลดใบความรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะครับอันแรกนะครับคือบุหรี่เนาะบุหรี่นะครับสารอย่างแรกที่มีในบุหรี่นะครับก็คือนิโคตินนะครับเป็นสารที่ออกฤทธิ์โดยตรงเลยนะครับต่อสมองนะครับบางคนสูบนะครับเนี่ยตั้งแต่1มวนถึง2มวนนะครับบางคนก็ทําให้รู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับสูบแล้วบางคนสูบเรื่อยๆแล้วหยุดได้มั้ยลูก
4: ไม่ได
0: ้บางคนหยุดไม่ได้นะครับสูบไปเรื่อยๆซึ่งจะไปกดประสาทส่วนกลางทำให้มีความรู้สึกช้าลงได้ใช่มั้ยครับคนที่สูบบุหรี่ครูถามหน่อยเรารู้มั้ยครับ
1: ไม่ร
0: ู้รู้จักอะไรบ้างขอยกมือดีกว่ารู้ยังไงได้บ้างว่าคนคนนั้นเขาสูบบุหรี่โอเคกลุ่มนี
3: ้ลมหายใจเหม็นค่ะฟันเหลือง
0: โอเคครับลมหายใจหน่อยครับลมหายใจมีกลิ่นเนาะแนวเท้าฟันเหลืองโอเคกลุ่มมือเมื่อกี้ยกมือก่อนโอเครอสักครู
3: ่มีกลิ่นตัวแล้วก็บางทีเมื่อสูบไปนานๆจะทำให้ฟันดำค
0: ่
3: ะ
0: ฟันดำโอเคครับลมมือเพื่อนหน่อยครับเนาะมีไหมโอเค
3: ปากดำค่ะ
0: ปากดำโอเคครับผมมีเพิ่มหน่อยครับมีไหม
5: บุหรี่เป็นนานๆอาจจะมีเหงือกดำค่ะ
0: เหงือกดำด้วยโอเคครับผมมีเพิ่มหน่อยครับมีไหมโอเคลูก
6: กินตัวจะแรงปากจะเหม็นครับ
0: กินตัวจะแรงปากจะเหม็นครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับที่ทำให้เราสังเกตได้ว่าใครที่เขาสูบบุหรี่บ้างใช่ไหมครับอาจจะมีฟันเหลืองฟันห่างใช่ไหมครับมีกลิ่นตัวกลิ่นบุหรี่ใช่ไหมครับพวกควันบุหรี่มือสองใช่ไหมลูกSecond Smokingเนาะนะครับประมาณนี้

0: นะครับจะเป็นที่สองเป็นทาเนาะหรือน้ำมันดินนะครับจะเป็นส่วนประกอบสำคัญในพวกใบยาสูบนะครับจะมีลักษณะเหนียวนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มก็จะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ด้วยต่อมานะครับ3นะครับจะเป็นพวกแก๊สต่างๆนะครับเช่นพวกแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับซึ่งแก๊สเหล่านี้ก็จะมีพิษต่อร่างกายก็จะให้โทษที่แตกต่างกันไปนะครับต่อมา4นะครับจะเป็นสารก่อมะเร็งต่างๆนะครับได้แก่พวกไฮโดรคาร์บอนนะครับเบนโซไพรินนะครับแล้วก็จะเป็นสารตัวสำคัญเลยนะครับที่จะก่อให้เกิดมะเร็งนั่นเองสำหรับคนที่สูบเข้าไปนะครับต่อมา5นะครับจะเป็นสารระคายเคืองต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีหลายชนิดเลยนะครับก็จะเป็นเช่นพวกแอมโมเนียสารกัมมันตรังสีนะครับสารฟอร์มันดีไฮโดยสารเหล่านี้นะครับจะไปรบกวนการทำงานของพวกหลอดลมและก็ปอดนะครับซึ่งจะเป็นผลโดยตรงเลยใช่ไหมลูกสำหรับใครที่สูบบุหรี่เป็นเวลานานๆหรือสูบบุหรี่เยอะนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับในส่วนของบุหรี่เนาะเดี๋ยวครูก็จะมีนะครับคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนได้ลองเรียนรู้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็เรียนรู้นะครับไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยลูก
1: พร้อมคร
0: ับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอเคครับเชิญรับชมได้เลยครับ

0: ผมเป็นลูกจ้างทั่วไปฮะก็ได้ดิบได้ดีอยู่พักนึงแล้วก็มาล้มละลายตอนป่วยตอนเป็นถุงลมโป่งพอเป็นพ่อผู้ดีที่ทำให้เราล่มจมอะไรแบบทุกวันเนี้ยเคยมีลูกมีเมียมีเงินพอทุกอย่างเราเป็นนี้หมดเลยตามประตูน่ะเคยหาเงินได้วันละเป็นหมื่นดีที่วันละติดบาทไม่ได้ปลูกตั้งอายุ18สมัยก่อนบ้านนอกก็นิยมใบยามวนดูดคนไหนดูดยาเป็นเขาเรียกเป็นวัยรุ่นผมก็เลยอยากเต้เลยติดยาเรื่อยมาผมดูดวันก็ประมาณ 3-4 ซองสมัยก่อนมันไม่มีใครรู้อะว่าไอ้ที่ดูดไปเนี่ยมันเป็นโทษและเป็นภัยมหันต์อะไรเนี่ยไม่รู้
1: คือของคุณลุงเนี่ยเขาเริ่มมีตอนอายุ50กว่าเขาเหนื่อยมาหลายปีแต่เขาไม่ได้เคยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นถุงลมโป่งพองจนวันหนึ่งเขามีอาการกำเริบเกือบจะเสียชีวิตต้องมาเข้า ICU เขาถึงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นถุงลมโป่งพองแต่พวกนี้คือสูบปี2ปีไม่เป็นมันต้องสะสมยิ่งสูบมากก็ยิ่งมีโอกาสมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นในวัยรุ่นแต่เป็นเมื่ออายุเลย40ปีขึ้นไปแล้วเพราะว่าอันนี้ต้องใช้เวลาหลาย10ปีมากที่การอักเสบจะค่อยๆทำลายเนื้อปอด
0: เท่าเราเป็นไอ้ถุงลมโป่งมันทรมานมากมันเหนื่อยแบบคือเราจะไม่เอาอะไรเลยทุกทรมาน9ปีกินข้าวเราต้องหยุดเลยมันเหนื่อยอ่ะจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เราทำงานไม่ได้ก็เจ๊งเหมือนกับโรงงานโรงก็ยึดเอาคืนรถเรือก็เขายึดคืนไปอะไรไปก็เหมือนล้มละลายอ
2: ่
0: ะ
2: โอเคนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสุริทัศน์นะครับเรื่องชีวิตพลิกผันที่อาจเกิดกับใครก็ได้หากคุณยังไม่รู้ความจริงของบุหรี่เผยแพร่โดยนะครับสำนักงานกองทุนสำนักสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับก็ขอคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆไว้เป็นอย่างสูงนะครับเมื่อกี้จากสื่อวิดีทัศน์ใช่ไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
3: บุหรี
2: ่ลมเกี่ยวกับถุงลมโป่งพองใช่ไหมครับที่เกิดจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณลุงเขาสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างไหนมีเพื่อนคนไหนจะตอบบ้างครับจากที่เห็นที่วิดีโอเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้าง
4: ผลที่ตามมาของการสูบบุหรี่ค่ะ
2: โอเคครับผมมีเพื่อนหน่อยครับเพื่อนจะบอกส่วนของผลที่ตามมาใช่ไหมครับของการสูบบุหรี่โอเคครับอีกกลุ่มนึงเชิญเลยลูก
5: คือความอันตรายของบุหรี่แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเราสูบไปนานๆในอนาคตครับ
2: โอเคครับผมมีเพื่อนหน่อยครับโอเคเยี่ยมมากมีไหมครับเชิญนะครับ
6: สะท้อนค่านิยมที่ผิดๆค่ะ
2: โอเคผมมีเพื่อนหน่อยครับสะท้อนค่านิยมที่ผิดๆนะครับค่านิยมยังไงเช่นใช่ไหมครับในปัจจุบันก็มีเหมือนกันใช่ไหมลูกบางคนเขาบอกว่าถ้าใครได้สูบบุหรี่ใช่ไหมครับในวัยรุ่นจะทำไมลูกอาจจะเทใช่ไหมครับเหมือนเราเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มตัวใช่ไหมครับคนอื่นเขาสูบได้เราก็สูบได้ซึ่งมันเป็นค่านิยมที่ที่ผิดบางคนนะครับบางคนสูบด้วยไม่ได้สูบธรรมดาใช่ไหมครับเอามาทำไมเนบบริเวณหลังหูด้วยใช่ไหมครับเดินแล้วเทสูบแล้วปุ๊บสาวมองสาวๆเราจะมองไหมมองไหมครับมองเพราะอะไรอาจจะมีกลิ่นใช่ไหมครับแล้วก็ฟันเหลืองปากหมีนเหมือนที่เพื่อนบอกมาข้างต้นโอเคนะครับเมื่อกี้ชีวิตของคุณลุงนะครับก็สะท้อนถึงเรื่องราวชีวิตที่คุณลุงบอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้อาจจะไม่สูบแล้วซึ่งคุณลุงสูบเป็นระยะเวลานานมากวันละเท่าไหร่เมื่อกี้อ๋อ 3-4 ซองต่อวันนะครับโอเคเนาะต่อมานะครับเมื่อมีบุหรี่มวนธรรมดาแล้วก็จะเป็นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านะครับในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านะครับคืออะไรบุหรี่ไฟฟ้านะครับคือพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนาะมาทำในส่วนของมันจะมีของเหลวนะครับเราเรียกว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะเปลี่ยนของเหลวเหล่านั้นให้กลายเป็นละอองฝอยเป็นไอนะครับแล้วเราก็จะสูดเข้าไปในปอดผ่านทางปากใช่ไหมครับฟังรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าไหม
7: ร
2: ู้จักไหมลูกรู้จักเดี๋ยวนี้นะครับบุหรี่ไฟฟ้าหน้าตาเหมือนกันไหม
7: ไม่เหม
2: ือ
7: น
2: ไม่เหมือนเป็นยังไงบ้างใครพอจะตอบได้บ้างใครพอจะตอบได้บ้าง อ่ะโอเคเชิญเลยครับกลุ่มนี้
3: เป็นทรงกระบอกครับ
2: เป็นทรงกระบอกใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: เคยเห็นจากที่ไหนเห็นจากที่ไหน
3: เคยเห็นจากญาติหรือบางคนที่สูบครับ
2: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับมีอีกไหมมีอีกไหมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเลยครับเดี๋ยว
4: รูปตัวการ์ตูนน่ารักค่ะหนูเห็นจากในข่าว
2: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับเนาะบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะเป็นรูปใช่ไหมครับบรรจุภัณฑ์เขาเดี๋ยวนี้เป็นน่ารักลายการ์ตูนดึงดูดความสนใจของเด็กๆใช่ไหมครับ
8: ครับถ้าเป็นบุหรี่ปกติต้องใช้ไฟแช็กครับถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าต้องชาร์จแบตครับ
2: โอเคครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับอันนี้ที่เพื่อนบอกก็ถูกเนาะบุหรี่มวนธรรมดาต้องใช้ไฟแช็กบุหรี่ไฟฟ้าต้องชาร์จแบตซึ่งฟังนะครับในปัจจุบันส่วนใหญ่เขาจะเนี่ยมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากเพราะบุหรี่ไฟฟ้าสูดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับมีกลิ่นเหม็นเหมือนบุหรี่มวนไหมอาจจะไม่ใช่ไหมครับเราสามารถทำไมได้ด้วยลูกเลือกกลิ่นได้ด้วยใช่ไหมครับสูบเสร็จปุ๊บไม่มีกลิ่นติดตัวโอเคนะครับก็ทำให้มันแพร่หลายในปัจจุบันเนาะซึ่งสารเคมีนะครับที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นพวกหนึ่งก็คือพวกนิโคตินนะครับอาจจะมีในระดับที่สูงกว่าบุหรี่ธรรมดาและก็พวกโลหะหนักนะครับเช่นพวกนิกเกิลตะกั่วนะครับที่หลุดมาจากความร้อนเวลาเราสูบเข้าไปนะครับต่อมาจะเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเช่นพวกฟอร์มาลดีไฮด์นะครับอะเซทิลไฮด์นะครับที่อยู่ในพวกตัวบุหรี่นะครับและก็สารเคมีอื่นนะครับที่เป็นพิษต่อร่างกายนะครับซึ่งสารเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราหากเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อมาครูก็จะมีสื่อวิดีทัศน์นะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับพร้อมไหมครับ
7: พร
2: ้
7: อม
2: ไหมครับ
7: พร้อม
2: นักเรียนปลายทางแหละครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญชมวิดีทัศน์ได้เลยครับ
9: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดบุหรี่ไฟฟ้ารูปร่างหน้าตาสวยงามดึงดูดใจเด็กและเยาวชนยิ่งนักหลายๆคนอาจจะคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่อันตรายเท่ากับบุหรี่มวนแต่จริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าทำอันตรายต่อร่างกายได้เหมือนบุหรี่มวนและยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสในการเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจและหัวใจวายและสมองขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษจะเข้าสู่ปอดและกระแสเลือด

0: ทำให้อวัยวะภายในทุกส่วนได้รับสารพิษไปด้วยในบุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารเคมีเช่นสารแต่งกลิ่นรสและโปรพิลีนไกลคอนอยู่ด้วยเมื่อได้รับความร้อนประมาณ 200-400 องศาฟาเรนไฮต์จากตัวแบตเตอรี่จะทำให้น้ำยาระเหยกลายเป็นไอแค่เพียงวินาทีแรกของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มเนื่องจากสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าที่สูบเข้าไปนั้นทำให้สมองหลั่งสารโดปามีนที่ทำให้รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้มเพียง5นาทีของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เส้นเลือดทั่วร่างกายเกิดการหดตัว1ชั่วโมงของการสูบจะทำให้สมองล้าปวดหัวถ้าสูบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1สัปดาห์จะทำให้การทำงานของเส้นเลือดในร่างกายเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการได้รับสารนิโคตินอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความผิดปกติของเยื่อบุเส้นเลือดส่งผลให้การทำงานของเลือดไม่ปกติแต่ถ้ายังคงสูบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1เดือนจะมีผลทำให้ปอดอักเสบแล้วถ้าสูบติดต่อกันเป็นระยะเวลา1ปีก็จะทำให้เนื้อเยื่อที่ปอดค่อยๆถูกทำลายลงและส่งผลให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบปอดอักเสบปอดติดเชื้อได้ง่าย
1: โอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสุริทัศน์ดีๆนะครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรเผยแพร่โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับหรือมสบนะครับขอบคุณที่เป็นอย่างสูงนะครับจากการที่ดูเมื่อกี้สุริทัศน์แล้วนะครับเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมครับภัยของเขาน่ากลัวไหม
2: น
1: ่
2: ากล
1: ั
2: ว
1: น่ากลัวไหมครับจากที่ดูแล้วเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างมีกลุ่มไหนตอบไหมครับโอเค
3: หลอดเลือดหดลงครับ
1: หลอดเลือดหดตัวใช่ไหมครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคเชิญลูก
4: อธิบายให้หมดเลย
5: ทำให้เห็นถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะและก็ลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
1: โอเคผมมีเพื่อนหน่อยครับเห็นถึงโทษและก็ลักษณะบุหรี่ใช่ไหมครับ
6: ทำให้เห็นโทษของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเช่นปอดอักเสบและปอดติดเชื้อค่ะ
1: โอเคผมมีเพื่อนหน่อยครับยังมาเมื่อกี้กลุ่มหนึ่ง
7: ในวิดีทัศน์มีการบอกสารที่อยู่ในตัวบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
1: โอเคครับรวมไปเพื่อนหน่อยครับเห็นถึงสารต่างๆใช่ไหมครับในตัวบุหรี่ไฟฟ้าโอเค
8: หลอดเลือดสมองอุดตันไม่สามารถทำให้หลอดเลือดแดงเดินผ่านได้ค่ะ
1: โอเคผมให้เพื่อนหน่อยครับเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดอุดตันใช่ไหมครับโอเคอีกหนึ่งคน
9: คือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับแล้วก็การสูบต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆจะทำให้ปวดศีรษะแล้วก็เกิดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้คร
1: ับ โอเคผมมีเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมานะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ในส่วนของลิทัศใช่ไหมครับเขาก็จะมีในส่วนของรูปบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช่ไหมมันก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปซึ่งในปัจจุบันใช่ไหมครับในปัจจุบันเราเนาะนะครับจะเห็นได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีวิวัฒนาการเป็นพวกรูปการ์ตูนใช่ไหมครับมันก็จะมีความสวยงามและก็ดึงดูดความสนใจของเด็กยุคใหม่อย่างเราใช่ไหมครับสูบแล้วเท่เลือกกินได้ก็จะเป็นที่นิยมในเด็กปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช่ไหมครับเพราะภัยที่ตามมามันมีมหาศาลเลยนะครับโอเคเนาะต่อมานะครับมาดูในส่วนของโรคที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่นะครับโรคแรก
10: โรคมะเร็งปอด
1: โรคอะไรลูกโรคมะเร็งปอดนะครับโรคที่2จะเป็นโรคถุงลมโป่งพองและก็โรคที่3คือโรคหัวใจนะครับเห็นไหมครับนี่คืออันตรายนะครับที่จะตามมาหากเราสูบบุหรี่นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสุรานะครับซึ่งสุรานะครับก็จะมีผลนะครับหรือมีพิษต่อระบบต่างๆของร่างกายนะครับมาฟังกันนะครับ1นะครับจะเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางนะครับ2พิษต่อระบบหัวใจและระบบหลอดเลือดนะครับ3พิษต่อการทำงานของตับนะครับนี่คือพิษของสุรานะครับ4นะครับจะเป็นระบบการเผาผลาญของต่อมไร้ท่อนะครับที่ผิดปกติไป5พิษต่อระบบการต้านทานของเชื้อโรคของร่างกายนะครับ6เป็นพิษต่อทารกในครรภ์นะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับจะเป็นพิษของสุราทั้งหมดซึ่งจากที่นักเรียนได้เห็นนะครับสุราใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: เราเคยเห็นคนดื่มไหม
2: เคย

0: แอร์ก็เห็นที่ไหนบ้างแอร์มีใครจะตอบแอร์ใครจะตอบดีแอร์โอเคเชิญครับ
1: ข้างถนนค่ะ
0: ข้างถนนใช่ไหมครับแอร์ทราบได้ยังไงว่าเขาดื่มสุรา
1: เพราะเขามีสติไม่ดีแล้วก็มีกลิ่นสุราค่ะ
0: มีสติไม่ดีแอร์หรือพูดใหม่อีกรอบนึงอาจจะไม่ค่อยมีสติใช่ไหมครับแล้วก็ที่ตัวเขาอาจจะมีกลิ่น
1: สุราก
0: ลิ่นสุราโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับมีไหมลูกกลุ่มนี้เชิญเลย
2: เจอที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ
0: ร้านสะดวกซื้อเจอยังไงทำไมถึงทราบว่าเขาดื่มสุราครับ
2: มีขวดสุราค่ะแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยก็เลยไปนอนอยู่ข้างหน้าร้านสะดวกซื้อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเนาะแอร์บางครั้งแอร์จะคนละนะจะเป็นทำไมแอร์คนได้ร้อนใช่ไหมครับที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเหมือนเพื่อนบอกเนาะอาจจะติดสุรามาด้วยก็ได้โอเคกลุ่มนี
3: ้เจอที่ข้างบ้านครับ
0: ข้างบ้านเลย
3: ครับ
0: ข้างบ้านเรา
3: ใช่ครับ
0: เจอยังไงครับ
3: ตั้งวงกันกินครับ
0: ตั้งวงกันกิน
3: ครับ
0: แล้วเราเห็นแล้วเราทำยังไงบ้างเข้าไปร่วมวงด้วย
3: ไม่เข้าครับ
0: ทำยังไง
3: ล็อกบ้านครับ
0: ฮะ
3: ล็อกบ้านเลยครับ
0: เราล็อกบ้าน
3: ครับ
0: โอเคโอเคครับผมมือเพื่อนหน่อยครับเนาะนะครับโอเคกลุ่มนี้กลุ่มเมื่อกี้กลุ่มนี้แล้วไอ้กลุ่มนี
4: ้ตันไว้
5: ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับตามสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางครั้งตามที่มีงานใช่ไหมลูกสถานบันเทิงต่างๆใช่ไหมครับงานบวชงานแต่งนู่นนี่นั่นก็อาจจะเป็นแหล่งรวมที่ทำให้เขามีการดื่มสุรากันได้ใช่ไหมครับโอเคเนาะเดี๋ยวต่อมานะครับครูก็จะมีส่วนของวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับสุรามาให้นักเรียนดูนะครับพร้อมไหมครับใครพร้อมที่จะดูที่จะรับชมแล้วใครพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งหลังตรงบุคลิกภาพเราต้องดีเนาะเพราะเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวสารเสพติดพร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยครับ
6: คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอสิริราช
7: สวัสดีครับอุบัติเหตุบนท้องถนนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มสุราและขับรถวันนี้รายการพบหมอสิริราชขอพูดถึงโทษของการดื่มสุราที่มีผลต่อร่างกายครับ

0: การดื่มสุราเป็นสิ่งเสพติดเมื่อดื่มเข้าไปแล้วนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ยังทำให้เกิดโทษในระยะแรกดื่มเข้าไปแล้วทำให้เกิดการขาดการยับยั้งชั่งใจทำให้เสียผู้เสียคนในรายที่ดื่มเป็นประจำก็จะทำให้เกิดโรคเรื้อรังทางด้านสมองและประสาททางด้านหัวใจและเป็นโรคตับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลในแต่ละปีส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการดื่มสุราแล้วไปขับรถยนต์ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและเงินทองการดื่มสุราเรื้อรังจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านสมองความจำเสื่อมหรือว่าอาจจะมีจิตหลอนแรกๆที่ดื่มสุราจะทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าแต่เมื่อดื่มเข้าไปมากๆแล้วความรู้สึกจะช้าลงแล้วก็จะหมดสติไปการดื่มสุราเป็นประจำจะทำให้ความจำเสื่อมมีความซึมเศร้าบางครั้งก็อาจจะระแวงว่ามีคนจะมาทำร้ายการทำคอมพิวเตอร์จะพบว่าสมองมีขนาดเล็กลงปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะอื่นทางด้านหลอดเลือดและหัวใจก็จะทำให้เกิดความดันสูงได้ทางด้านตับอาจจะเป็นโรคตับแข็งตับอ่อนอาจจะมีทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบรวมทั้งอาจจะมีทำให้มีการเลือดไหลออกในทางเดินอาหารสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดเป็นโทษต่อคนไข้ซึ่งดื่มสุราเป็นประจำ
1: ท้ายสุดขอฝากถึงผู้ที่ดื่มสุราและของมึนเมาให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่ควรขับขี่ยานยนต์เพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ
2: ครับขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์นะครับเรื่องผลเสียของการดื่มสุราเผยแพร่โด

0: โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยเป็นอย่างสูงนะครับจากการที่นักเรียนได้ดูเมื่อกี้นะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับในส่วนของสุดาใช่ไหมครับเห็นแล้วมีความรู้สึกบ้างได้อะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับเมื่อกี้มีกลุ่มไหนจะตอบบ้างลูกเชิญครับ
1: เดินเซมีอาการมึนเมาค่ะแล้วก็นอนไม่เป็นที่ค่ะ
0: โอเคครับเพื่อนหน่อยครับโอเคเสร็จครับ
2: ผลที่ตามมาเมื่อดื่มสุราค่ะถ้าเราเมาแล้วเราขับอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคครับลงมือเพื่อนหน่อยครับโอเคอีกหนึ่งคน
3: ดื่มสุราแล้วจะทำให้เกิดโรคความจำเสื่อมและโรคหัวใจครับ
0: โอเคครับผมมีเพื่อนหน่อยครับเนาะจากการที่ดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ว่ามีรูปด้วยใช่ไหมครับพอดื่มสุราเสร็จปุ๊บอาจจะทำให้คนที่ดื่มยังมีสติสัมปชัญญะเหมือนเดิมไหมลูก
4: ไม
0: ่อาจจะไม่พอขาดสติปุ๊บเมื่อเราขับรถหรือทำกิจกรรมต่างๆก็อาจจะทำให้เกิด
4: ภัยอันตราย
0: หรืออุบัติเหตุขึ้นได้ใช่ไหมครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของโรคที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรานะครับอันหนึ่งนะครับจะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังนะครับซึ่งจะมีลักษณะนะครับความต้องการที่จะดื่มสุราตลอดเวลาใช่ไหมครับบางคนเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนาะเคยเห็นไหมลูกนะครับบางคนแถวบ้านใช่ไหมลูกมีไหม
5: ม
0: ีอาจจะมีนะครับที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังก็คือดื่มสุราจนติดเป็นนิสัยนะครับไม่สามารถที่จะหยุดได้พอบางคนเขาจะเลิกหรือหยุดนะครับอาจจะมีอาการดังกล่าวเหมือนที่เขาบอกอาจจะขึ้นไส้อาเจียนเหงื่อออกหรือบางคนมือสั่นนะครับกระวนกระวายนะครับเหมือนที่เขาเรียกไหมลูกว่าลงแดงเคยยินไหมครับอาจจะลงแดงคือมือสั่นนะครับกระวนกระวายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรังนะครับต่อมานะครับ2จะเป็นโรคมะเร็งตับนะครับซึ่งจะพบมากเป็นอันดับที่1นะครับเป็นอันดับ1เลยเนาะลูกในเพศชายและอันดับ5ในเพศหญิงนะครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วในส่วนของสุรานะครับต่อมาจะเป็นส่วนของยาบ้านะครับยาบ้านะครับซึ่งโรคนะครับที่เกิดจากการเสพนะครับจะเป็นโรคประสาทเนาะที่เกิดจากการเสพจะแบ่งเป็น2ชนิดนะครับได้แก่1โรคประสาทชนิดวิตกกังวลนะครับก็คือจะมีความวิตกกังวลตลอดเวลานะครับรู้สึกนะครับกังวลอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีการตึงบริเวณกล้ามเนื้อใจสั่นนะครับตัวร้อนนะครับและอาจจะมีเหงื่อและก็ชาตามมือตามเท้านะครับวิตกกังวลตลอดเวลาเลยนะครับอาจจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับนี่ก็จะเป็นโรคประสาทชนิดวิตกกังวลนะครับเป็นโรคแรกที่อาจจะเกิดขึ้นหากเขาติดยาบ้านะครับต่อมานะครับ2นะครับจะเป็นโรคประสาทชนิดหวาดกลัวนะครับก็จะมีความหวาดกลัวหรือมีความกลัวอย่างรุนแรงเลยอาจจะกลัวโดยไม่มีสาเหตุนะครับซึ่งผลของการหวาดกลัวนะครับอาจจะแสดงออกมาโดยการอ่อนเพลียใจสั่นเหงื่อออกหรือบางคนก็เป็นลมนะครับซึ่งเขาจะหวาดกลัวอะไรบ้างนักเรียนดูนะครับเขาจะหวาดกลัวในส่วนของบางครั้งหวาดกลัวการอยู่คนเดียวนะครับกลัวสถานการณ์บางอย่างนะครับกลัววัตถุกลัวกิจกรรมกลัวการถูกตามฆ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นผลนะครับลูกในส่วนของโรคประสาทชนิดหวาดกลัวหากเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาบ้านะครับต่อมานะครับจะเป็นพวกยาเลิฟยาอีและก็ยาไอนะครับซึ่งเป็นสารเสพติดที่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งจะแพร่หลายในทั้งวัยรุ่นชายหญิงนะครับซึ่งจะพบได้ในพวกสถานรื่นเริงหรือสถานบันเทิงต่างๆนะครับออกฤทธิ์นะครับกระตุ้นประสาทและก็หลอนประสาทนะครับซึ่งจะทำให้ผู้เสพเนี่ยเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะรู้สึกเคลิบเคลิ้มใช่ไหมครับมีความสนุกสนานบางคนเสพไปแล้วปุ๊บอาจจะมีความต้องการทางเพศสูงนะครับก็ทำให้บางรายไปเกิดการสัมผัสทางเพศได้ก็อาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายนะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับ ในส่วนของใบงานในวันนี้นะครับจะเป็นส่วนของใบงานที่1นะครับเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคครั้งที่1นะในส่วนของใบงานนะครับครูก็จะแยกมาให้4ช่องแบบนี้นะครับแล้วครูก็จะให้ข้อความด้านล่างมานะครับข้อความด้านล่างก็จะเป็นพวกโรคหรืออาการต่างๆนะครับที่อาจเกิดขึ้นเนาะนะครับให้นักเรียนนะครับนำโรคหรือข้อความเนี่ยนะครับมาใส่ในกล่องข้อความทั้ง4กล่องเนี้ยให้สมบูรณ์เรียบร้อยให้ถูกประเภทด้วยโอเคนะครับคิดว่ายากไหม
5: ไม่ยากเลย
0: คิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
5: ทำได
0: ้ทำได้เนาะนักเรียนปลายทางแล้วครับลองทำดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเนาะพร้อมไหมครับ
5: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: นักเรียนครับเป็นไงบ้างครับลูกในส่วนของใบงานนะครับยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับเดี๋ยวนะครับครูจะขอตัวแทนนะครับนักเรียนออกมานำเสนอในส่วนของใบงานโอเคเนาะนะครับเดี๋ยว

0: ขอตัวแทนกลุ่มแรกอ่ะโอเคเชิญเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอบคุณตัวแทนหน่อย
1: สวัสดีค่ะพวกหนูกลุ่มหงนะคะสุราส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งตับโรคพิษสุราเรื้อรังและตับแข็งค่ะ
2: บุหรี่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจและโรคถุงลมโป่งพองค่ะ
1: ยาบ้าส่งผลให้เกิดภาพหลอนเพ้อคลั่งโรคประสาทชนิดวิตกกังวลมีความกลัวอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ
2: ยาอียาเลิฟและยาไอทำให้เกิดมีความต้องการทางเพศสูงมีความสนุกสนานได้ทุกสถานการณ์และมีอาการเคลิบเคลิ้มค่ะ
0: นะครับเมื่อกี้ก็เพื่อนนำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับก็ถูกหมดเลยเนาะนะครับในส่วนของใบงานเมื่อกี้ต่อมาขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับพวกเรามานำเสนอใบงานครับอย่างแรกนะครับคือ
4: สุราค่ะก่อให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรังก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคตับแข็งค่ะอย่างต่อมาบุหรี่ค่ะทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองค่ะทำให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งปอดค่ะ
3: ต่อไปนะคะเป็นยาบ้าครับจะทำให้เกิดโรคประสาทชนิดวิตกกังวลเกิดภาพหลอนเพ้อคลั่งมีความกลัวรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุครับต่อไปนะคะเป็นยาอียาเลิฟและยาไอครับมีความต้องการทางเพศสูงมีอาการเคลิบเคลิ้มแล้วก็สนุกได้ทุกสถานการณ์ครับขอบคุณครับ
0: โอเคครับลงให้กลุ่มนี้หน่อยครับโอเคเยี่ยมมากนะครับทุกคนเลยนะครับทั้ง2กลุ่มเนาะนะครับมีกลุ่มไหนแตกต่างไปจากเพื่อนบ้างมีไหมครับไม่มีนะแสดงว่าทุกกลุ่มนะครับสามารถแยกแยะในส่วนของโทษหรือพิษหรือตามหัวข้อต่างๆนะครับได้ถูกต้องโอเคนะครับนะครับสำหรับเรื่องที่เรียนไปวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดการเสพสารเสพติดนะครับจึงทำให้เกิดโรคได้พอมีกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างลูกเชิญเลยครับว่าทำไมเมื่อเราเสพสารเสพติดไปแล้วนะครับมันทำให้เกิดโรคได้นะครับเพราะอะไร
3: เพราะว่าในสารเสพติดมีสารต่างๆครับแล้วก็สารนั้นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ครับ
0: โอเคครับผมมีเพื่อนหน่อยครับมาเยี่ยมมาเชิญครับ
5: เพราะว่าในส่วนของสารเสพติดจะทำเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปแล้วจะทำให้คุ้มกันต่ำครับ
0: โอเคครับผมมีเพื่อนหน่อยครับภูมิคุ้มกันอาจจะต่ำได้เมื่อเราเสพเข้าไปแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคต่างๆได้ง่ายมีอีกไหมครับโอเคน้องก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยี่ยมมากนะครับเพราะในส่วนของสารเสพติดจะมีสารต่างๆที่ทำให้ก่อโรคได้ง่ายนะครับเลยเหมือนที่เพื่อนบอกเนาะทำให้ภูมิต้านทานของเราต่ำนะครับก็ทำให้เป็นโรคได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าหากว่าบุคคลในครอบครัวของนักเรียนนะครับเสพสารเสพติดไม่ว่าสารเสพติดชนิดใดก็ตามนักเรียนมีวิธีนะครับที่จะแนะนำบุคคลในครอบครัวอย่างไรบ้างมีใครจะเป็นตัวแทนตอบไม่รู้ถ้าคนในครอบครัวเราเสพซะเองเราจะแนะนำเขายังไงโอเคเชิญครับ
1: บอกโทษของสารเสพติดที่ครอบครัวมีการใช้ค่ะ
0: โอเคครับผมมีเพื่อนหน่อยครับบอกถึงโทษใช่ไหมครับ
6: บอกถึงความอันตรายของสารเสพติดค่ะ
0: โอเคครับผมมีเพื่อนหน่อยครับบอกถึงโทษและก็อันตรายของสารเสพติด
5: ใช้หลักฐานประกอบในการแนะนำครับ
0: โอเคครับผมมีเพื่อนหน่อยครับเนาะบอกถึงโทษอันตรายแล้วอาจจะให้เห็นถึงหลักฐานใช่ไหมเพื่อนบอกหลักฐานอะไรบ้างลูก
7: รูปภาพ
0: อาจจะเป็นรูปภาพใช่ไหมครับให้เขาได้เกิดความอะไรเข้าใจแล้วก็กลัว นะครับในส่วนของผลที่อาจจะตามมานะครับประมาณนี้เนาะแล้วจากการที่ได้เรียนรู้ไปวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสารเสพติดชนิดใดไปบ้างลูกโอเคโอ้ตอบได้ทั้งห้องเลยอ่ะขอสุ่มดีกว่าแสดงว่าได้ทั้งห้องขอเป็นเลขที
7: ่26สวยที่สุด
0: อ่ะ15ลบ9บวก2ครับ15เลยคิดนานเลย15ลบ9บวก2นี่อะไรครับเมื่อเช้าเรียนคณิตไปไหมเรียนไหมวันนี้เรียนคณิตไหมครับ
7: ไม่ได
0: ้
7: เร
0: ีย
7: น
0: ไม่เรียนก็เลยอาจจะคิดเช้าไปหน่อย15ลบ9 6บวก2
8: 8นาเดชคุกกี้ม
0: ี8 8เห็นไหมเห็นไหมรู้หรือยังทำไมบางครั้งเขาถึงไม่เรียนคณิตช่วงบ่ายเห็นไหมสมองเราเริ่มล้าแล้วนะครับคำถามอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสารเสพติดอะไรไปแล้วบ้าง
9: มีบุหรี่สุรายาบ้ายาเลิฟยาอียาไอครับ
0: เยอะมากครบถ้วนเลยเอาความมือเพิ่มหน่อยครับโอเคนะครับในส่วนของบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคตอนที่2นะครับซึ่งสิ่งที่ต้องจัดเตรียมมานะครับก็จะเป็น1ใบความรู้ที่1เรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคครั้งที่2 2ใบงานที่1เรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคครั้งที่2นะครับเอาหวังว่าในชั่วโมงนี้นะครับเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคใช่มั้ยครับหวังว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วนะครับทราบแล้วว่าสารเสพติดแต่ละชนิดนะครับอาจจะทำให้เป็นโรคใดบ้างนะครับทราบแล้วก็อาจจะนำไปวิเคราะห์นะครับและก็ตระหนักนะครับว่าเราอาจจะไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเหล่านั้นนะครับและเราก็อาจจะเป็นคนที่รณรงค์ใช่ไหมลูกเป็นกระบอกเสียงนะครับในการบอกคนอื่นทั้งในโรงเรียนเดียวกันในครอบครัวหรือในสังคมนะครับหรือผู้คนที่พบเห็นว่าให้ควรห่างไกลและก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดใช่ไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้และก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดแน่นอนนะครับไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ
10: ขอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye bye.
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Good morning, teacher.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome back to English class with Teacher Om again. Okay, for many times we talk about the job, okay? And jobs and the dream job and the how to describe the job, duties and the place, all right? Therefore, today we are going to review about the job again. And the topic for today is finding a job. หมายความว่าไงคะคือการหาอาชีพเพราะนั้นนักเรียนมีความคิดเอาไว้อยู่ในใจแล้วหรือยังคะว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะทำอาชีพอะไร
2: มีแล้ว
1: อยากทำอะไรคะน้องปิงปองทำอะไรคะ
2: แพทย
1: ์เป็นแพทย์เพราะนั้นหน้าที่ของแพทย์น้องปิงปองลองช่วยบอกสิคะหน้าที่ของแพทย์เนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ต้องบอกได้ด้วยว่าแพทย์ทำงานที่ไหนเป็นการทบทวนกันนั่นเองนะคะ
3: I take care sick people.
1: And where do you work?
3: At hospital.
1: At hospital. Okay, give him a big hand. Okay. This for example, that for reviewing about the duty of the job and the place you have to know, right? นักเรียนก็จำเป็นต้องทราบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันนะคะแล้วก็ยังเป็นการพูดหรืออ่านออกเสียงนะคะเกี่ยวกับอาชีพหน้าที่สถานที่ทำงานนะคะเป็นการทบทวนและอีกอย่างหนึ่งนักเรียนสามารถพูดและเขียนนำเสนอข้อมูลอาชีพที่อยู่ในความสนใจของตนเองและของผู้อื่นได้ด้วยวันนี้จะมีการสำรวจอาชีพของเพื่อน

0: ื่อนด้วยนะคะเพราะนั้นจะมีการสนทนาโต้ตอบกันท้ายๆคาบด้วยเอาละค่ะเพราะนั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะประทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์หน้าที่และสถานที่ทำงานเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเราด้วยนะคะ Job Match Challenge Game ให้นักเรียนแข่งกันตอบนะคะคุณครูได้มีแถบคำศัพท์เกี่ยวกับทั้งหน้าที่ของงานต่างๆแล้วก็แถบประโยคเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะคะว่าอาชีพคุณครูขึ้นอาชีพอะไรก่อนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาหากนักเรียนได้คำตอบแล้วอย่างรวดเร็วเลยให้ทำอะไรคะ
1: กดกระด
0: ิ่ง you have to press the ring and show the answer okay the student who are watching on the LTV 7 are you ready
1: yeah.
0: นักเรียนปลายทางก็พร้อมต้นทางก็พร้อมแล้วนะคะเอาละค่ะ let's go okayเราก่อนอื่นนะคะเราต้องไปดูว่าอาชีพที่เราจะได้ทบทวนมีอะไรบ้างดูตาไวๆเลยนะคะ The first job is cur Could you read them The second จำได้ไหมคะอาชีพอะไรเอ่ยหน้าที่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวต้องดูนะคะนักเรียนลองดูแถบคำศัพท์ไว้ก่อนได้เลย Tailor Carpenter Doctor Painter Do you know Painter
2: รู้จัก
0: ทำอะไรคะอาชีพอะไรเอ่ย
2: ทาส
0: ีช่างทาสีโอเค teacher
2: ค
0: ุ
2: ณครู
0: คุณครู and farmer เพราะนั้น the duties หน้าที่หลักของแต่ละอาชีพคุณครูจะมีให้แล้วแต่คุณครูคละกันอยู่นะคะซึ่งให้นักเรียนดูไว้เบื้องต้นก่อนแต่ในแถบคำศัพท์ก็ยังคละกันอยู่เหมือนกันเพราะนั้นนักเรียนต้องหาเองคล้ายๆกับท็อปิกของเราในวันนี้เลย finding a job alright and then you can match the duties and place that he or she works alright okay เอาละค่ะ the first one teacher okay are you ready
1: yeah.
0: 3 2 1 go okay the second group alright เอาละค่ะเพราะนั้น teacher the duties of her or him right นักเรียนเจอแถบคำศัพท์ไหมคะเจอว่าอะไรเอ่ยนักเรียนดูก่อนนะคะ the duty
3: she teaches students
0: she teaches student
3: she works at a school
0: she works at a school okay give him a big hand for the answer all right and กลุ่มไหนที่กดได้เป็นอันดับ2คะเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ได้คำตอบว่าอย่างไรเอ่ยใครได้คำตอบนี้ไปคะใครได้อาชีพนี้เอ่ยเร็วเลยนะไม่เช่นนั้นคะแนนจะอยู่ที่กลุ่ม2แค่กลุ่มเดียวนะคะได้ไหมเอ่ยนักเรียนช่วยกันดูเลยค่ะเพราะจะมีทั้งหน้าที่และตัวอย่างประโยคนะคะแต่ว่าใครจะเป็นคนหาอาชีพเหล่านั้นแล้วจับแมทช์กันได้ก่อนแล้วถ้าคุณครูขึ้นบนสไลด์นะคะนักเรียนก็รีบตอบคำถามเลยโอเค
4: She teaches students
0: Yes
4: She works at a school She works at a school
0: Okay let's check the answer together for group 2 and 4 All right give her a big handจริงหรือเปล่านะคะรอบแรกอาจจะยังช้าอยู่ใช่หรือไม่โอเคดูที่ teacher students and could you make a sentence alright can you make a sentence right okay and the place school and classroom is up to you can choose it alright let's check okay พอเข้าใจหรือยังคะเพราะนั้นทราบอาชีพวันหนึ่งเราอาจจะมีใครอยากไปเป็นคุณครูก็ได้นะคะแล้วก็สามารถพูดบอกอาชีพให้ข้อมูลของอาชีพต่างๆได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะไม่ยากเลยพร้อมรอบที่2แล้วนะโอเค next job okay one more time for pressing the ring right okay let's go group 6 okay ใครคะใครได้อาชีพอะไรคะนักเรียนช่วยตะโกนดังๆด็อกเตอร์ภาษาไทยก็คือคุณหมอนั่นเองนะคะ
5: This is a doctor. He treats sick people. He works at a hospital.
0: Good. Give her a big hand. Thank you, boss. มีบอส

0: ช่วยตะโกนบอกนะคะ works good good for the structure alright how to make a sentence like this the duty tech treats sick people for the duty alright and the place hospital or clinic yes clinic and can we make a sentence again everyone could you show the answer or read the answer together
1: This is a doctor.
0: Yes.
1: He treats sick
0: people. Good. This is a doctor. Very good. Do not forget the present simple tense structure. So, the singular subject is followed by the main verb, verb 1, add S or ES, all right? Treats, add S after the verb. And works, okay? It's very good. And you can pronounce them too. Okay. Next job, farmer. Ah, farmer. Okay. กดแล้วต้องเร็วด้วยนะคะเสียงมาก่อนมีการเวียนกันตอบด้วยนะคะดีมากๆเลยจะได้ฝึกพูดนะคะเพราะนั้นอย่าลืมการออกเสียงใช่หรือไม่ Could you tell me the duty of the farmer?
2: He takes care of the farm. He works at a farm.
0: Takes care of a farm, right?
2: Yeah.
0: Okay. And could you tell me the place that he or she works?
2: He works at a farm.
0: She works at the farm, right? Okay, let's check the duty. The duty or the main duty of the farmer takes care of the farm.คุณครูมีแถบคำศัพท์แบบแยกนะคะนักเรียนอาจจะตอบ the duty ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามเกี่ยวกับประโยคที่นักเรียนสามารถออกเสียงแล้วก็แต่งประโยคขึ้นมาได้เพราะนั้นสถานที่ที่คุณชาวนาทำคือที่ไหนคะ
1: farm
0: yes farm and
1: field
0: right and can we make a sentence one more time this is a farmerYes. How to make a sentence?
1: He is a farmer.
0: Okay.
1: He works at a farm.
0: Okay. เพราะนั้นถ้าในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนน่าจะตอบได้ Okay. One more time. Let's go. Okay. กระดิ่งหล่นแล้วเพราะฉะนั้นขอเอาขึ้นมาใหม่แล้วกดใหม่ดีกว่านะคะพร้อมนะพร้อมนะคะ one two three book two น้องยาย่ากดครั้งเดียวให้ดังเลยนะคะโอเค Could you tell me the duty
3: This is a carpenter he builds house he works at a construction site
0: แต่งประโยคเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นลองบอกดูที่หลักหรือหน้าที่หลักนะคะลองแยกออกมาก่อนได้ไหมคะคาร์เพนเตอร์คือใครก่อนคะใครเอ่ยคาร์เพนเตอร
3: ์ช่างก่อสร้าง
0: ช่างก่อสร้างใช่หรือเปล่า
3: ช่างไม
0: ้ช่างไม้โอเคช่างไม้ทำหน้าที่อะไรคะ
3: he builds house
0: builds houses right the duty okay build houses and the place
3: He works at a construction site.
0: Good. He works at the workshop or construction site. And how can we make a sentence? This is a carpenter. He builds. Do not forget how to pronounce the verbs, all right? He builds house. He works at. Good. Okay. Next, painter. Group six, okay?
4: This is a painter.He paints house and building. He works at a building.
0: Okay, one more time, please. And do not forget how to pronounce the verbs at the F, the S, all right? Okay, one more time.
4: This is a painter. He paints house and buildings. He works at the building.
0: Works?
4: Works at the building.
0: Good, all right. The duty is paint houses.And buildings. ทำอะไรคะ Painter คือใครเอ่ยช่างทาสีเพราะนั้นหน้าที่หลักก็ต้องทาสีทาอะไรที่ไหนคะ
5: บ
0: ้านหรืออาคารต่างๆนั่นเองเพราะนั้น the place that he or she works house buildings okay หรือจะเป็นร้านได้ไหมคะถ้าร้านคาเฟ่ของน้องบอสอยากให้ไปทาสีไปได้ไหมคะ
5: ได
0: ้ถือว่าเป็น building ของคาเฟ่นั่นเองนะคะ How can we make a sentence again? This is a
1: painter.
0: He
1: paints houses and buildings. He works at a building.
0: Okay. Let's go for the next job. All right. Okay. Group five. กลุ่มที่หนึ่งคะคะแนนเพื่อนไปเยอะแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะได้รับกันหลายคะแนนแล้วเช่นเดียวกันค่ะน้องเวียร์ firefighter okay the duty is
6: this is a firefighter he pulls out fires he works at a fire station
0: okay one more time for the first sentence yes your friends help you
6: This is a firefighter.
0: Good.
6: He puts out fires. He works at a fire station.
0: Yes, good. Give him a big hand. All right. เอาละค่ะเพื่อนๆคะ The duty หลักคืออะไรเอ่ยถ้าแยกออกมาแล้ว
5: Puts out fires.
0: Good. Puts out fires. นะคะดับไฟเป็นนักดับเพลิงก็ต้องดับไฟนะคะ And the place that he worksWhere does he work? Good. Fire station. ที่ไหนนะคะ สถานีดับเพลิง And fire scene. ก็คือสถานที่ที่เกิดเหตุนั่นเองนะคะ And how can we make a sentence again?
1: This is a firefighter. He puts out fires. He works at a fire station.
0: นักเรียนปลายทางกำลังฟังนักเรียนต้นทางออกเสียงที่มีการเติม S อยู่นะคะเอาละค่ะ next forest ฟังจากเสียงจริงเลยนะคะมือเร็วแล้วตอบเร็วเรายังรอกลุ่มที่1อยู่นะคะเราอยากให้คะแนนมากเลยโอเค forest
7: this is a forest she takes care of flowers and plants
0: Good.
7: She works at a flower shop.
0: Good. Okay. Well done. Give him a big hand. All right. การออกเสียงของน้องปิงปองมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองปรึกษาเพื่อนดูนะคะออกเสียงอย่างไรให้เพราะขนาดนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวดูที่เมนของที่หลักๆเลยคือทำอะไรนะคะดูแล takes care of flowers and plants แล้วก็สถานที่ที่เขาทำงานก็คือที่ไหนคะ yes good flower shop market for yes alright okay and how can we make a sentence again this is a forest ทำอะไรคะเป็นการทวนนั่นเองทำไมครูให้เป็นสรรพนามเป็นชีด้วยเพราะว่าให้ภาพมาเป็นน้องผู้หญิงนั่นเองนะคะสามารถปรับได้ตามบริบทเลยนะคะคนดูแลหรือจัดดอกไม้เป็นผู้ชายได้ไหมเอ่ย
8: ได้
0: นะคะโอเคน้องโฟกัสเบเกอร์ถ้ากดแบบนี้ครูก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะคะกลุ่มสองนะคะI'm sorry, group 3. Okay, baker. The duty is
9: This is a baker. She bakes.Bake and cake. She works at a bakery. She works at a bakery.
0: Yes, good.

0: dessert, baked bread and cakes. And the place?
1: She works at a bakery.
0: Good, bakery or shop, okay? How can we make the sentence? Everyone?
2: This is a bakery. She bakes bread and cakes. She works at a bakery.
0: Okay, thank you for your answer.เก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนต้นทางมีการพัฒนาการออกเสียงได้ดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็จะไม่ลืมในเมื่อเราเน้นย้ำหรือการพูดซ้ำๆนักเรียนก็จะจำโครงสร้างได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะโอเค next teller ยกมือกับกดให้ใครคะ4กับ5 5ครูเลือก4นะคะครูเลือก4เพราะว่าน้องบอสคอยฟังให้ครูอยู่นะคะโอเค
3: ให้ครูน้องให้ครูน้อง
4: ให้กดฟังเยอะ
0: งั้นก็ต้องถ้าช้าครูขอเปลี่ยนเป็นกลุ่ม5ได้ไหมคะน้องบอสโอเคนะคะงั้นครูขอเปลี่ยนเป็นกลุ่ม5ก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะ
5: This is a tailor. He makes clothes. Sews and repairs clothes.
0: Good.
5: He works at a tailor shop.
0: Wow. Okay. Give him a big hand. Okay. ถือว่าเป็นการ steal คำตอบมาจากกลุ่มที่4แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะเอาละค่ะ Let's check the answer together. Make clothes, sew and the place. ทำงานที่ไหนคะTailor shop, clothing shop. ทำงานที่บ้านได้ไหมคะ
6: ได
0: ้ได้นะคะโอเค and how can we make a sentence again?
2: This is a tailor.
0: Good. He or she is up to you. He
2: makes clothes, sews and repairs clothes.
0: Okay, good. All right.Next one ขอครั้งเดียวนะคะขอครั้งเดียวแบบกดครั้งเดียวนะคะ Let's go กลุ่ม2ครูยังรอกลุ่มที่1อยู่นะคะโอเคอาชีพอะไรเอ่ยน้องซ่าค่ะวันนี้น้องซ่ามาแล้วค่ะอาชีพอะไรคะอาชีพอะไรเอ่ย
7: Police officer
0: Good and the duty
7: He keeps people safe
0: He
7: works as a police station
0: Okay one more time
7: He keeps people safe
0: He keeps
7: people safe
0: Safe Good
7: He works as a police station
0: Wow.Give him a big hand. เอาละค่ะ Keeps people safe. Okay. And place. You know, right? Police station and street. เอ๊ะจำได้ไหมคะเราบอกว่าคุณตำรวจไปทำอะไรที่ตรงนี้เป็นตำรวจอะไรนะคะน้องแพตตี
8: ้
0: ตำรวจจราจรได้นะคะเพราะนั้นประโยคก็ง่ายมากเลยนักเรียนก็สามารถนำหน้าที่นะคะมาแต่งประโยคพร้อมบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ทำงานนั่นเองเอาละค่ะเพราะนั้นกลับมาที่ในส่วนการทบทวนเรื่องโครงสร้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องนำไปพูดคุยกับเพื่อนในการพูดถามตอบและสนทนานะคะเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองนะคะ Look at the jobs job she is a cashier do you remember ผู้หญิงคนนี้ทำอาชีพเป็นอะไรคะCashier. หลักการเขียน she is, he is, and followed by the job, right? And the duties. You can think about the duties of the job, right? พราะนั้นแคชเชียร์ทำหน้าที่อะไรคะ receives do not forget the verb right the structure how to writeYou can put S or E S after the verb, right? She receives money from the customers. Okay, and then he is a designer. What the duties of the designer? Designs buildings. It's up to you that you can make it more. You can write more information. It's up to you, right? Workplaces. She is a cashier.Where does she work? She works in supermarket. Okay. And he is a designer. Where does he work?
2: He works in
0: an office. Because this office is a vowel, right? Okay, good. เอาละค่ะ เพราะนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนนำไปฝึกพูดนักเรียนจะต้องพูดข้อมูลของทั้งตนเองและของเพื่อนด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้สามารถผ่านได้อีกเหมือนกันนะคะแค่นักเรียนไม่ลืมหลักการเขียนคำกริยานั่นเองนะคะเพราะนั้นพร้อมที่จะไปทำใบงานแล้วหรือยังคะพร้อมนะคะใบงานของเรา job survey เกี่ยวกับการสำรวจเพราะนั้นสำรวจอะไรนักเรียนจะเป็นใครคะ instructionsInterview your classmates about their dream jobs. And then you record the information in the table in your worksheet, right? And then share the information with your group. นักเรียนไปสอบถามจากในกลุ่มก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ขยับไปเป็นเพื่อนต่างกลุ่มจากนั้นบันทึกข้อมูลไว้นะคะในใบงานของนักเรียนเองนำมาแชร์แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มนั่นเองนะคะเพราะนั้นดูที่ใบงานของเราก่อนนะโอเค eyes on me โอเค friend name is this for example เพื่อนของครูชื่ออะไรคะ
2: สมศักด
0: ิ์I asked him what's your dream job what job do you likeThis for example question. He say an answer, give me the answer for the job is chef. I like a chef. I would like to be a chef, all right? And I ask about the duty or your friend can tell you a duty. For example, duty, you can write the main duty in the table. Cooks food. Chef ทำอะไรคะ? Cooks food.เพราะนั้น the main duty cooks food is just enough right and place you can write the place by the word เขียนแค่อะไรพอ restaurant okay are you ready yes good let's go เพราะนั้นนักเรียนช่วยกันถามตอบในกลุ่มหรือเดินไปถามเพื่อนนอกกลุ่มได้เลยนะคะ all right

0: Okay, so then have you finished?
1: Yes.
0: Yes. And which pet do you like to present today? Okay, group 6 first, and then group 2. Okay, and then group 3. Yes, good. Let's go.
2: What is your dream job?
3: My dream job is baker.
2: What do you do?
3: I bake bread, cake, macaron, and croissant.
0: Good.
2: Where do you work?
3: I work at bakery shop.
0: Good. Okay, give them a big hand. Okay. If you have more time, you have to practice and swap, right? นักเรียนไปสลับกันได้นะคะ Okay, group 2.
4: What is your dream job?
5: My dream job is doctor.
4: What do you do?
5: I teach and take care sick people.
4: Where do you work?
5: I work at hospital.
0: Okay, good. And then I would like to improve something. I treat and take care of. Okay, one more time. Take care of sick people.
5: I teach and take care of sick people.
0: Good. Okay, give them a big hand. Okay, group 3. Okay.
6: What is your dream job?
7: My dream job is teacher.
6: What do you do?
7: I teach students.
6: Where do you work?
7: I work at school.
6: What job do you like?
7: I like
0: ถามซ้ำใช่ไหมคะเขาถามซ้ำอะค่ะว่า
7: yes.
0: อาชีพอะไรที่หนูชอบ
7: I like teacher.
0: Okay. Thank you very much. Okay. เอาละค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะถามตอบแล้วก็สามารถพูดบอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสถานที่นะคะการใช้โครงสร้างภาษาก็เยี่ยมยอดมากๆเลยนักเรียนปลายทางก็สามารถฝึกฝนได้กับเพื่อนๆนะคะเอาละค่ะในช่วงท้ายของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันในหัวข้อ Talk about my friend's job Choose one friend and talk about his or her dream job using the job survey worksheet เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะว่านักเรียนคนใดจำข้อมูลของเพื่อนได้บ้างน้องบอสได้ไหมคะ
8: ได
0: ้ได้นะคะนักเรียนไปสัมภาษณ์ใครแล้วอยากจะให้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวเรามาดูแล้วฟังกันว่าน้องบอสเลือกเพื่อนคนใดแล้วสามารถพูดบอกข้อมูลของเพื่อนคนนั้นตามโครงสร้างภาษาได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเค let's go
9: เลือกเป็นณเดช
0: นักเรียนเลือกเพื่อนณเดชนั่นเองณเดช what the job what is his job
9: he is teacher
0: he would like to be a teacher right and can you describe about the duty and give me for the place that he worked
9: Nadesh teaches student. Nadesh works at school.
0: Wow! Excellent! Give him a big hand. Good. เอาละค่ะอันนี้คือลักษณะการบอกข้อมูลนะคะเดี๋ยวท้ายคาบเดี๋ยวเราจะมาฟังเพื่อนคนอื่นๆบ้างนะคะน่าจะมีหลายคนที่เลือกเพื่อนต่างกลุ่มนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีคำถามไหมคะเพราะนั้นโครงสร้างภาษา present simple tense ถ้าเรากล่าวถึงบุคคลที่3คำกริยาต้องและออกเสียงด้วยนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรคะครั้งสุดท้ายของเรื่องอาชีพแล้ว job fair โอเค good เกี่ยวกับอะไรคะ job fair
10: เทศกาล
0: เทศกาลแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครนี่แหละสรุปในเรื่องอาชีพครั้งสุดท้ายของเราว่าใครอยากเป็นอะไรกันนะคะโอเคสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะเป็นใบงานเรื่อง My Favorite Job Poster แสดงว่าเราต้องทำสิ่งนี้กันแน่ๆเลยนะคะโอเค Do you have any questions again?
10: No.
0: No. Okay. Thank you very much for your pay attention in this class today. See you next time. Bye bye.

สไซด์ครั้งหนึ่งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ทีวิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach.

ถ้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage garbage garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ ทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย

0: ว่าโตเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมุตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจ

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่องค์เองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่4ก็คือเรื่องของอะไรครับ
1: ความฉลาดรู้ทางการเงิน
0: ความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้นะครับครูขอทบทวนจากชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนเรามาสนทนากันสิทั้งต้นทางและปลายทางว่านะครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรไปวางแผนการออมเงินตั้งเป้าหมายไปแล้วใช่ไหมครับตั้งเป้าหมายไปหรือยัง
1: ต
0: ั้
1: ง
0: ไป
1: แล้ว
0: นะครับไปทดลองทำหรือยังไปทดลองทำแล้วสำเร็จหรือเปล่าขอตัวแทนเล่าให้ครูฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างขอตัวแทนเล่าให้ครูฟังหน่อยใครจะเป็นตัวแทนมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มหนึ่งก่อนครับลองเล่าให้ครูฟังหน่อยไปทดลองทำแล้วเป็นอย่างไรบ้าง

0: บ้าง
1: ผมลองทำแล้วยังไม่สำเร็จครับ
0: อ๋อยังไม่สำเร็จเพราะอะไรอะครับ
1: เพราะว่าผมกินเยอะแล้วก็ไม่มีความอดทนครับ
0: กินเยอะไม่มีความอดทนแล้วเรารู้หรือเปล่าเราเงินไปกับอะไรบางที
1: ไม่รู้ครับ
0: บางทีก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีคือ
1: เงินหมดแล้วครับ
0: เงินหมดแล้วนั่งลงครับต่อไปครับ
2: ยังไม่สำเร็จครับ
0: เราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ของเรา
2: ตั้งเป้าไว้ละวันละ15บาทครับ
0: แล้วได้ไหม
2: บางวันก็ไม่ได้ออมครับบางวันก็ได้แค่5บาทครับ
0: อ๋อเกิดจากอะไรครับ
2: กินค่อนข้างเยอะครับ
0: อ้าวแล้วเรากินช่วงเวลาไหน
2: พักกลางวันครับ
0: แล้วซื้ออะไรบ้าง
2: ส่วนใหญ่ที่ซื้อจะซื้อไอติมครับแล้วก็ซื้อน้ำหวานครับ
0: แต่ตอนซื้อเราก็ไม่รู้ตัว
2: ใช่ครับ
0: คือซื้อเลยทำให้ทำไมครับแผนของเรา
2: พังครับ
0: พังก็ยังไม่พังซะทีเดียวก็ยังเหลือ5บาทอ่ะก็ให้กำลังใจต่อไปอ่ะต่อมาครับ
3: ผมลองเอาไปกลับไปทำแล้วครับปรากฏว่าไม่สำเร็จครับ
0: ไม่สำเร็จทำไมถึงไม่สำเร็จ
3: ก็อาจจะเป็นผลมาจากที่ผมซื้อไม่ดูครับ
0: ซื้อไม่ดูคือเห็นก็ซื้อเลย
3: ครับ
0: เหรออุ้ยแล้วทีแรกเราตั้งเป้าไว้วันละเท่าไหร่ที่เราจะออม
3: วันละ20ครับ
0: วันละ20แล้วมีได้ออมบ้างไหม
3: ก็บางวันครับ
0: บางวันอ่ะก็ยังดีนะครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าซื้ออะไรไปบ้างในแต่ละวัน
3: จำไม่ได้ครับ
0: จำไม่ได้อ่ะเราละครับนั่งลงได้เอาล่ะไหนครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนาะทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกับเพื่อนไหมไหนใครเจอปัญหาเดียวกับเพื่อนบ้างหลายคนเลยเนาะนักเรียนปลายทางนะครับเจอปัญหาเดียวกับเพื่อนต้นทางหรือเปล่าซื้อไปทำไมครับจำไม่ได้ว่าซื้ออะไรไปบ้างนะครับหรือทำไมครับควบคุมตนเองไม่ได้ควบคุมตนเองไม่อยู่ซื้อเลยใช่ไหมครับดังนั้นแหละครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูเห็นว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยยังทำไมครับยังไม่ถึงเป้าหมายเท่าที่ควรนะครับครูจึงจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ needs and wants บัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไหนใครเคยทำบ้างแล้วตอนนี้ยังทำอยู่ไหม
4: ไม
0: ่ทำแล้วเคยทำตอนไหนเทอมหนึ่งบางคนก็เทอมหนึ่งบางคนก็ประถมแล้วทีนี้ needs กับ wants เนี่ยนักเรียนรู้จักสองคำนี้ไหม needs คืออะไร
4: ความต้องการ
0: ความต้องการแต่มีความ
4: จำเป
0: ็นส่วน wants ล่ะก็คือความอะไร
4: ความ
0: อยากได้ใช่ไหมหรือความต้องการที่ไม่จำเป็นนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยนะครับจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันก็คือจะได้บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็เห็นประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเราจะได้สะท้อนพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองและพัฒนาวินัยทางการเงินผ่านการบันทึกประจำวันพร้อมทั้งจำแนกและตัดสินใจใช้จ่ายโดยต้องแยก needs wants อย่างมีผลนะครับนำความรู้เรื่องคุณค่าเงินการจัดหมวดเงินและข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่ายมาอ้างอิงและตั้งเป้าหมายให้สมดุลกับการออมเราจะมาดูว่าเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้อะตอนนั้นอะเราอาจจะยังทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับไม่ชัดเจนใช่ไหมเรายังไม่เห็นหน้าตาของบัญชีรายรับรายจ่ายเลยเรารู้แค่ว่าเราซื้ออะไรกินอะไรแต่ทีเนี้ยเราจะมาลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าที่จริงแล้วเราก็ควรจะตั้งเป้าประมาณเท่าไหร่ดีเอาที่ทำไมครับ

0: เราสามารถทำได้จริงนะครับเอาละพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครูมีสถานการณ์จำลองสถานการณ์จำลองในวันนี้นักเรียนได้เงินค่าขนมมา50บาท50บาทเนี่ยนะครับเงินค่าขนมเนี่ยจะอยู่ในช่องไหนครับช่องรายรับหรือรายจ่าย
1: รายร
0: ับหรือรายจ่าย
1: รายร
0: ับ รายรับเราก็ใส่ไปที่ช่องรายรับ50บาทนะครับตอนนี้รับมาแล้ว50บาทและเราต้องมาใส่ที่ช่องไหนอีก
1: คงเหลือ
0: ใส่ที่ช่องคงเหลือ50ตอนนี้เรามีเงินคงเหลือเท่าไหร
1: ่
0: 50 50นี้มาจาก
1: รายร
0: ับ ค่าขนมที่เป็นรายรับนะครับนี่คือหน้าตาของบัญชีรายรับรายจ่ายก็จะมีเริ่มจากอะไรก่อนรายการรายรับรายจ่ายแล้วก
1: ็
0: คงเหลือนะครับเอาละรายการแรกผ่านไปแล้วคืออะไรครับ
2: เง
0: ิน
2: ค
0: ่
2: าขนม
0: เงินค่าขนมต่อมาค่ารถไปโรงเรียนเท่าไหร่ค่ารถไปโรงเรียนสถานการณ์จำลองบอก
2: 20บาท
0: 20บาทเนี่ยต้องใส่ช่องไหน
1: ราย
0: จ่ายใส่ช่องรายจ่ายเอ้ามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาหรือยัง
2: มีแล้ว
0: ทีนี้ช่องคงเหลือจะเป็นเท่าไหร่แล้วครับก็คือหักรายจ่ายออก20บาทก็คงเหลือ30ตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่แล้วล่ะ
3: 30บ
0: าทเหลือเงิน30บาทต่อมาพักกลางวันหิวไหม
3: หิวไหม
0: พักกลางวัน
1: หิว
0: หิวมากไหม
1: มาก
0: สั่งไปเลยข้าวจานแบบพิเศษเท่าไหร่ครับ25บาทอาหารกลางวันนะครับรายการอาหารกลางวันนี้เราต้องมาใส่ในช่องไหนรายรับหรือรายจ่ายรายจ่ายเท่าไหร่ครับ
3: 25
0: บาท25บาทที่เป็นรายจ่ายต้องเอามารบกับอะไร
3: ยอดคงเหลือ
0: ยอดคงเหลือเท่าไหร
3: ่
0: ยอดคงเหลือเดิมคือ30จ่ายค่าอาหารกลางวันเป็น25บาทเหลือ5บาทตอนนี้เหลือ5บาทแล้วอิ่มมั้ยอิ่ม
3: มาก
4: ไม่อิ่ม
0: มีเพื่อนบอกว่าไม่อิ่มซื้อขนมอีก5บาทเป็นช่องรายรับหรือรายจ่ายรายจ่าย5บาททีนี้คงเหลือมั้ย
3: ไม
0: ่จะเหลืออยู่แค่5บาทเนาะซื้อขนมไปอีก5บาทก็เหลือ0บาทและในแต่ละวันนี่สมมุติ1วันจบไปแล้วนี่ครับเราต้องมารวมอะไรครับรวมรายรับรวมรายจ่ายและดูช่องคงเหลือรวมรายรับเท่าไหร่
1: 50
0: บาท50รวมรายจ่าย
1: 50
0: คงเหลือเป็น
1: 0
0: โอ้ยมีใครเป็นแบบนี้บ้างนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมีใครเป็นแบบนี้บ้างยกมืออ้าวหลายคนเลยนะแล้วถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายไหม
1: ไม
0: ่เราต้องทำอย่างไร
3: เร
0: ีย
3: น
0: เราอาจจะมีการทำไมครับปรับเนาะการปรับในบางรายการที่เราสามารถปรับได้อันนี้รายการไหนที่เราจะสามารถปรับได้บ้างถ้าเราเห็นแบบนี
3: ้
0: ขนมใช่ป่ะเห็นไหมพอเราเห็นหน้าตาของบัญชีรายรับรายจ่ายจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าบางอย่างใช่ไหมครับเราสามารถตัดออกได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เพราะฉะนั้นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหนึ่งทำให้เราเห็นอะไรครับเยี่ยมมากเห็นว่าเราซื้ออะไรไปบ้าง

เราเสียเงินไปกับอะไรบ้างแล้วเราจะรู้ว่าทำไมครับส่วนใหญ่แต่ละวันเราเสียเงินไปกับค่าอะไรบ้างเอาละนะครับทีนี้ครูมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำคือใบงานที่6บัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้นะครับครูมีสมมุติสถานการณ์จำลองให้แต่นักเรียนจะนำเป็นสถานการณ์ของตนเองเลยก็ได้นะครับเนาะแต่ครูก็อยากให้ทำเป็นสถานการณ์ของตนเองจริงๆเลยก็ได้นะครับอ่ะลองทำดูรายการรายรับรายจ่ายคงเหลือแล้วก็ตอบด้วยว่าพอดูตารางของตนเองแล้วเนี่ยถ้าไม่จดบัญชีเลยจะรู้ไหมว่าเงินหมดไปกับอะไร2เมื่อเห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายชัดๆแล้วนักเรียนรู้สึกยังไงและ3ครับต่อไปนี้อยากปรับการใช้เงินของตนเองอย่างไรอ่ะให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: เอาล่ะครับตอนนี้บัญชีรายรับรายจ่ายเราแค่1วันนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเนาะอ่ะไหนใครจะเป็นตัวแทนลองนำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยกลุ่ม2ก่อนเลย
1: รายการได้รับเงินค่าขนม100บาทคงเหลือ100บาทรายการซื้อกระดาษรายงานรายจ่าย20บาทเหลือ80บาทรายการซื้ออาหารกลางวัน25บาทคงเหลือ55บาทรายการซื้อขนม15บาทคงเหลือ40บาทรวมรายรับ100บาทรายจ่าย60บาทคงเหลือ40บาทค่ะ1ถ้าไม่จดบัญชีเลยจะรู้หรือไม่ว่าเงินหมดไปกับอะไรบ้างเราจะไม่รู้ว่าเงินหมดไปกับอะไรบ้างและอาจใช้เงินเกินความจำเป็นโดยไม่รู้ตัวค่ะ2เมื่อเห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายชัดๆแล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกเข้าใจการใช้เงินของตนเองมากขึ้นและรู้ว่าเงินหมดไปกับอะไรบ้างค่ะ3ต่อไปอยากปรับการใช้เงินของตนเองอย่างไรจะพยายามวางแผนการใช้เงินให้ดีขึ้นและเหลือเงินไว้ใช้ในวันต่อไปค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนเหลือเยอะไหมเพื่อนเหลือเยอะไหม
2: เยอะ
0: เยอะอยู่นะเหลือตั้งเท่าไหร
2: ่
0: 40นะครับก็ถือว่าเหลือเยอะอยู่ต่อไปใครครับ
3: รายการนะครับเงินค่าขนมรายรับ70บาทคงเหลือ70บาทซื้อรายการซื้อข้าวเช้า20บาทคงเหลือ50บาทข้าวเที่ยงรายการข้าวเที่ยง20บาทคงเหลือ30บาทรายการขนม10บาทคงเหลือ20บาทรายการน้ำเปล่า5บาทคงเหลือ15บาทครับรวมรายการนับรวมทั้งหมดครับรายรับ70บาทรายจ่าย55บาทคงเหลือ15บาทครับถ้าไม่จดบัญชีเลยจะรู้หรือไม่ว่าเราหมดไปกับอะไรครับถ้าไม่จดบัญชีเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้ออะไรไปบ้างหรือว่าเหลือเงินกี่บาทแล้วใช้ไปกี่บาทครับ2ครับเมื่อเห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายชัดๆแล้วรู้สึกอย่างไรผมรู้สึกว่าผมใช้เงินมากเกินไปครับว่าไม่เหลือตามเป้าหมายที่เราจะเก็บออมครับ3ครับต่อไปอยากปรับการใช้เงินของตัวเองอย่างไรครับอยากใช้ให้พอดีบางวันผมก็ใช้เยอะเกินไปจนไม่เหลือออมครับ
0: อ๋อวันนี้ยังเหลือออมแต่บางวันไม่เหลือออม
3: ใช่ครับ
0: แล้วส่วนใหญ่หมดไปกับอะไร
3: ค่าขนมครับ
0: ค่าขนมแสดงว่าเราซื้อขนมหลายอย่างเลย
3: ใช่
0: ซื้อหลายช่วงเวลาไหม
3: หลายช่วงเวลา
0: หลายช่วงเวลาด้วยนั่งลงครับแต่ก็ยังดีที่เหลืออัพปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสักหนึ่งคนกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่ง
4: รายการครับเงินค่าขนมนะครับ50บาทนะครับรายจ่ายไม่มีนะครับคงเหลือครับ50บาทนะครับรายการที่2นะครับค่ารถตู้นะครับรายรับไม่มีนะครับรายจ่าย10บาทครับคงเหลือ40ครับรายการที่3นะครับกินตอนอาหารกลางวันนะครับรายรับไม่มีครับรายจ่าย10บาทครับคงเหลือ30บาทครับ

0: กินตอนเย็นนะครับรายรับไม่มีนะครับรายจ่าย20 บาทครับคงเหลือ10 บาทครับถ้าไม่จดบัญชีเลยนะครับจะรู้หรือไม่ว่าเงินหมดไปกับอะไรไม่รู้ครับ2นะครับเมื่อเห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายชัดเจนแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกสบายใจที่เห็นจำนวนที่ชัดเจนครับ3นะครับต่อไปอยากปรับอะไรอยากปรับการใช้เงินของตัวเองอย่างไรใช้ให้พอดีและมีภูมิคุ้มกันในตัวเองครับ
1: แต่ตอนนี้ของเราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายไหม
0: ไม่ครับ
1: เป้าหมายของเราคือเท่าไหร่
0: 20 บาทครับ
1: แต่เราเหลือเท่าไหร
0: ่10 บาทครับ
1: 10 บาทอ้าวแต่พอเห็นบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเราได้เห็นว่าเราหมดไปกับอะไรครับ
0: กินอาหารตอนเย็นครับ
1: กินอาหารตอนเย็นอีกใช่ป่ะนี่เราเห็นจุดหนึ่งที่เราทำไมครับสามารถทำไม
0: งดการกินได้
1: ลดได้ปรับได้ใช่ไหมครับเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาล่ะนักเรียนนะครับทีนี้พอทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเห็นรายการการซื้อของตัวเองอ่ะรายจ่ายของตัวเองอ่ะในแต่ละวันอ่ะชัดเจนยิ่งขึ้นรายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยคือมีทั้งรายจ่ายที่ทำไมครับมีทั้งสำคัญและไม่สำคัญแสดงว่าบางครั้งเราก็ทำไมครับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือซื้อของที่ไม่จำเป็นตามอะไรตามความอยากได้ตามใจตัวเองใช่ไหมครับเอาล่ะครับทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะทำไงครับจะต้องปรับและควบคุมให้ได้เอาล่ะกิจกรรมต่อไปที่ครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำก็เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายและเรื่องการใช้เงินของเรานี่แหละที่ทำไมครับบางครั้งเราซื้อของไม่จำเป็นนะครับกิจกรรมต่อมานะครับวิเคราะห์สถานการณ์หันหน้ามาทางครูครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรามีสถานการณ์นะครับที่เราจะมาศึกษาพร้อมกันนะครับเราไปดูสถานการณ์แรกเรื่องที่1ของเล่นกับข้าวกลางวันเอาละนะครับจากสถานการณ์นี้สรุปเรื่องย่อๆคืออะไรก็คือทำไมครับบาสนะครับซึ่งเป็นตัวละครในเรื่องนี้เนาะทำไมครับเดินผ่านร้านขายการ์ดเกมแต่ดันมีเงินติดตัวมาเท่าไหร
2: ่
1: 50 บาทแต่ไปเห็นการ์ดเกมปุ๊บเห็นซองนั้นปุ๊บ
2: อยากได้
1: เพราะคิดว่าทำไมครับ
2: อ
1: าจจะได้การ์ดที่หายากจึงตัดสินใจซื้อทันทีแต่เกิดอะไรขึ้นกับเขาครับตอนเที่ยงตอนเที่ยงไม่มีเงินค่าอาหารกลางวันเหลือเลยเพราะไปอะไรหมดเพราะไปซื้อการ์ดหมดทำให้เขารู้สึกทั้งหิวทั้งอายเพื่อนที่ต้องยืมเงินเพื่อนใช่ไหมครับแสดงว่าเขาได้กินอาหารกลางวันแต่เงินที่กินอาหารกลางวันมาจากอะไรครับเงินเพื่อนนะครับเอาล่ะครับจากข้อนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและทางว่าสิ่งที่บาสซื้อเนี่ยจำเป็นหรือไม่จำเป็น
3: ไม่จำเป็น
1: จำเป็นหรือไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเป็นนีสหรือวอน
3: วอน
1: เป็นวอนนะครับซึ่ง

0: วันในข้อนี้ของเขาคืออะไรครับ
1: การ
0: ์
1: ดเกม
0: การ์ดเกมใช่ไหมครับทีนี้ถามต่อแต่ถ้าไม่ซื้อการ์ดเกมล่ะบาสก็จะมีเงิน
1: ก
0: ินข้าวเที่ยงและจะเป็นหนี้เพื่อนไหม
1: ไม
0: ่เห็นป่ะเห็นไหมถ้าแค่เรารู้จักว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นเราก็ทำไมครับ
1: ม
0: ีเงินใช้จ่ายและที่สำคัญไม่ติดหนี้เพื่อนเห็นป่ะเนี่ยนักเรียนครับพฤติกรรมอันนี้เป็นแค่พฤติกรรมเริ่มต้นเลยนะสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าอนาคตเนี่ยนะครับทำไมครับเราจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่ฟุ่มเฟือยดังนั้นถ้าใครรู้ตัวเป็นแบบนี้อยู่ต้องรีบทำไมเลยรีบปรับตัวเองเลยตอนนี้แค่ยืมเงินเพื่อนต่อไปพฤติกรรมอาจจะพัฒนาไปยืมเงินไปกู้เงินอย่างอื่นได้ป่ะ
1: ได
0: ้นะครับอ่ะต่อมาดูสถานการณ์ที่2สิน้ำหวานทุกน้ำหวานทุกนะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันอ่าน
2: เหลือ

0: จากสถานการณ์นี้ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างกับตัวเองหลายคนเลยนะนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหลายคนน่าจะเจอกับเหตุการณ์นี้อันเนี้ยเกิดจากอะไรครับกินตามความอยากของตนเองซื้อตามความอยากได้ของตนเองข้อนี้ตาม needs หรือ want ตาม want นะครับก็คือความอยากได้ที่จริงกินชาไข่ชานมไข่มุกแล้วจำเป็นต้องกินน้ำอัดลมอีกไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่นอกจากเสียเงินแล้วเสียอะไรอีกเสียสุขภาพอีกเนาะนะครับเนาะแล้วกินน้ำหวานเยอะๆดีไหม
1: ไม
0: ่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้ว่าที่จริงเนี่ยชานมไข่มุกกับน้ำอัดลมจำเป็นไหม
1: ไม่ได
0: ้เราสามารถกินอะไรแทนได
1: ้
0: น้ำเปล่าหรือ
2: น้ำหวาน
0: น้ำหวานสมุนไพรแทนได้ใช่ไหมครับซึ่งราคาจะต่ำกว่านี้เยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะตอนนี้นักเรียนสามารถแยกระหว่างนิสกับวอนออกได้หรือยัง
1: ได้แล้ว
0: ออกได้แล้วต่อมานะครับมาดูสถานการณ์ต่อไปเรื่องที่3รองเท้ากีฬาที่ไม่ได้ออมอ่านพร้อมกันครับการเนี่ยมีเป้าหมายที่ดีไหม
3: ด
0: ี
3: มาก
0: ดีนะตั้งใจเก็บเงินมาแล้วเท่าไหร่
1: 20 บาท
0: ก็2เดือนก็ประมาณ30วันถ้าเก็บได้วันละ20บาทก็จะได้เงินเท่าไหร
1: ่
0: 600บาทพอดีก็ได้ครึ่งหนึ่งของราคาใช่ป่ะครับแต่ทีนี้นักเรียนคิดว่าการเนี่ยเขาพลาดตรงไหนเขาก็พลาดที่ไปซื้ออะไรครับการ์ตูนและขนมซึ่งเป็น needs หรือ want ก็ตามใจตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมอยากได้ก็ซื้อจนสุดท้ายทำไมครับทำให้เป้าหมายของตนเองทำไมครับไม่สำเร็จใช่ไหมครับยังอีกไกลเลยเนาะเพราะตอนนี้มีแค่เท่าไหร่เอง100บาทเอ๊ะแต่ถ้านักเรียนอยากจะแนะนำการเนี่ยนักเรียนจะแนะนำให้เขาทำยังไงเราเรียนไปแล้ว
2: ให้เขา
0: ทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมพอเห็นบัญชีรายรับรายจ่ายก็ทำไมจะรู้ว่าตัวเองแต่ละวันซื้ออะไรไปบ้างแล้วทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราควรทำยังไงทำให้ทำไมครับต่อเนื่องเยี่ยมมากนะอันนี้ก็เป็นที่นักเรียนอยากจะแนะนำการเนาะถ้าอยากจะเก็บเงินก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและที่สำคัญทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเราต้องทำไมกลับมาเยี่ยมมากกลับมาทบทวนบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นอะไรพอมาทบทวนปุ๊บจะเห็นสิ่งที่
2: เป็น
0: อะไรเป็น needs อะไรเป็น want อะไรคือจำเป็นอะไรไม่จำเป็นแล้วเราก็จะสามารถทำไมครับ
2: แยกแยะได
0: ้แยกแยะได้เยี่ยมมากนักเรียนเริ่มได้แนวทางแล้วต่อไปดูเหตุการณ์ที่4บ้างมีหลายเหตุการณ์มีหลายกรณีนะเอาเหตุการณ์ที่4เนี่ยบัญชีที่ไร้ความหมายบัญชีที่ไร้ความหมายมาดูซิเมื่อกี้นักเรียนเพิ่งแนะนำการให้ทำอะไรไปเพิ่งแนะนำการให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปนะมาดูสิการเนี่ยน่าจะไปทำแล้วฟ้าน่าจะได้ยินฟ้าน่าจะทำตามการละ อ้าวอ่านพร้อมกันครับบัญชีที่ไร้ความหมาย

0: ้ทำให้เราเห็นว่าบัญชีรายรับรายจ่ายที่นักเรียนจะทำกันเนี่ยจะเริ่มทำกันเนี่ยถึงแม้จะทำต่อเนื่องแต่ถ้าเราไม่ตรวจสอบไม่ย้อนกลับไปดูมีความหมายไหมครับ
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมครับเพราะฟ้าเนี่ยจดละเอียดเลยแต่ฟ้าทำไมครับมีข้อบกพร่องคือทำไมไม่เคยย้อนกลับไปดูเลยอะว่าตัวเองซื้อจำเป็นหรือไม่จำเป็นว่าสิ่งที่ซื้อนี้เป็นนิชหรือวอนไม่เคยย้อนกลับไปดูเลยแสดงว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี้ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมเสียเวลาเปล่าใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เสียกระดาษไปเฉยๆดังนั้นนักเรียนได้แนวทางหรือยังครับว่าบัญชีรายรับรายจ่ายกับนิสกับวอนเนี่ยจะไปด้วยกันได้อย่างไร
2: ได
0: ้ได้แนวทางอย่างไรได้แนวทางอย่างไรครับ
3: ได้แนวทางว่าเวลาที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็ควรย้อนกลับมาดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แบ่งแยกนิดกับวอนครับเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์การใช้เงินในแต่ละวันของเราครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาล่ะทีนี้นะครับครูมีใบงานให้เรียนได้ทำเราอ่ะจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วใช่ไหมครับเราได้ฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วต่อไปเราก็จะทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่อเนื่องทีนี้เราลองมาสำรวจตัวเองอีกสิครับว่าเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นนีดอะไรที่เป็นวอนในใบงานที่7ก็คือ need and want ของฉันให้นักเรียน

ครับลองเลือกรายการนะครับที่นะครับนักเรียนเนี่ยได้เขียนลงไปในบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยว่ารายการไหนที่เป็นนิสรายการไหนที่เป็นวอนและลองย้อนนึกกลับไปว่านักเรียนเนี่ยซื้ออะไรที่เป็นนิสซื้ออะไรที่เป็นวอนพร้อมเหตุผลนะครับแล้วก็ทำตอนที่2นะครับว่าให้นักเรียนเขียนสรุปสั้นๆว่าต่อไปนี้เป้าหมายนักเรียนจะแยกนิสและวอนอย่างไรนะครับเพื่อนะครับไปจดไว้ในสมุดบันทึกนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้รู้อะไรที่เป็นนิชเป็นวอนของตนเองหรือยัง
1: รู้แล้ว
0: ใครจะเป็นตัวแทนดีขอสัก3คนกลุ่ม6กลุ่ม5 2คนเริ่มจากใครก่อนกลุ่ม6ก่อนแล้วกัน
2: ให้นักเรียนเลือกรายการ 4-5 รายการที่ใช้เงินจริงในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแยกเป็น need want พร้อมเขียนเหตุผลค่ะรายการมีอาหารกระดาษน้ำชาไข่มุกไอศกรีมค่ะรายการอาหารนะคะหนูเลือกเป็น need ค่ะเหตุผลเพื่อเพิ่มพลังในการเรียนตลอดวันค่ะกระดาษหนูเลือกเป็น need ค่ะเหตุผลใช้ในการเรียนศิลปะค่ะน้ำหนูเลือกเป็นนิดค่ะเพื่อดับกระหายให้ร่างกายสดชื่นค่ะชาไข่มุกหนูเลือกเป็นวอนค่ะเพราะว่าเกิดความรู้สึกอยากดื่มน้ำหวานค่ะไอศกรีมหนูเลือกเป็นวอนค่ะเพราะว่ากินแก้เผ็ดจากอาหารกลางวันค่ะสรุปเพื่อตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้จะตั้งเป้าหมายในการแยก need and want ได้อย่างไรเพื่อบันทึกไว้ในสมุดบันทึกความรู้ฉลาดทางการเงินค่ะหนูกำหนดให้ชัดเจนว่า need เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ want เป็นสิ่งที่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้และวางแผนจัดระเบียบเงินให้ดีค่ะและเมื่ออยากได้อะไรให้รอเวลาเพื่อคิดว่าจำเป็นจริงๆหรือแค่อยากได้ค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่าเงินรั่วไหลกับวอนมากเกินไปหรือไม่และปรับแผนการเงินให้พอดีค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเมื่อกี้เพื่อนพูดสลับไปนิดนึงสมุดที่เราจะบันทึกกันเราเรียกว่าสมุดบันทึกความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับครูก็จะให้เป็นสมุดในวิชาสังคมศึกษาของเรานี่แหละแต่ให้เราทำอะไรครับบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับเขียนตั้งเป้าหมายลงไปด้วยนะครับในสมุด

0: ครับเป็นสมุดบันทึกความฉลาดรู้ทางการเงินอ่ะต่อไปกลุ่ม5ใครจะนำเสนอก่อนดีนักเรียนหญิงนะครับ
1: ให้นักเรียนเลือก 3-5 รายการที่ใช้เงินจริงในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแยกเป็น need and want พร้อมเขียนเหตุผลรายการนะคะบะหมี่น้ำเปล่าไอศกรีมขนมและค่าเดินทางค่ะรายการบะหมี่หนูเลือกเป็น need ค่ะเพราะว่าคืออาหารที่จำเป็นต้องกินค่ะน้ำเปล่าหนูเลือกเป็น need ค่ะเพราะว่าต้องดื่มน้ำค่ะรายการไอศกรีมหนูเลือกเป็นวอนค่ะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องกินค่ะรายการขนมหนูเลือกเป็นวอนค่ะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องกินเหมือนกันค่ะรายการค่าเดินทางหนูเลือกเป็นนี้ค่ะเพราะว่าจำเป็นค่ะสรุปเพื่อตั้งเป้าหมายให้นักเรียนเขียนข้อสรุปสั้นๆว่าต่อไปนี้จะตั้งเป้าหมายในการแยกนี้วอนอย่างไรเพื่อไปเป็นบันทึกไว้ในสมุดบันทึกความฉลาดรู้ทางการเงินนี้คือสิ่งที่จำเป็นวอนคือสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่เราอยากได้ถ้าต้องการจะออมเงินหนูจะเลือกซื้อแค่นี้และตัดรายการที่เป็นวอนออกค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอสักหนึ่งคนครับ
2: ให้นักเรียนเลือก 3-5 รายการที่ใช้เงินจริงในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแยกเป็น need and want พร้อมเขียนเหตุผลครับรายการของผมคือก๋วยเตี๋ยวไอติมน้ำหวานน้ำเปล่าขนมครับก๋วยเตี๋ยวผมจะแยกเป็น needเพราะต้องทานเป็นอาหารกลางวันเพื่อให้อิ่มครับไอติมผมจะแยกเป็นวอนเพราะอยากกินเพราะอร่อยและหวานครับน้ำหวานผมจะแยกเป็นวอนเพราะอยากดื่มทำให้สดชื่นครับน้ำเปล่าผมจะแยกเป็นนีดครับเพราะต้องการดื่มเพื่อทำให้ไม่กระหายน้ำครับขนมผมจะแยกเป็นวอนครับเพราะอยากกินเพราะมีรสชาติอร่อยครับสรุปเพื่อตั้งเป้าหมายสรุปคือเราต้องมีนี้ให้มากขึ้นและมีวอนให้น้อยลงเพื่อประหยัดเงินต้องซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นแต่ก็ต้องซื้อสิ่งที่อยากได้ด้วยจะได้มีความสุขอย่างยั่งยืนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็บอกว่าต้องซื้อสิ่งที่จำเป็นและซื้อสิ่งที่อยากได้ด้วยเนาะบางทีเพื่อก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆแต่เราจะไปทุ่มกับวอนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้และบางทีเรามีวอนหลายรายการไหมเราอาจจะทำไมครับอาจจะลดลงบ้างเช่นวันนี้ทำไมครับทานขนมแล้วก็ไม่ซื้อไอศกรีมหรือวันนี้ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็อย่างเพื่อนบอกเนาะเราก็ยังอยากมีความสุขบางครั้งนะครับแต่เราก็อย่าทำไมครับใช้เงินไปกับความสุขเสียอย่างเดียวนะครับเยี่ยมมากเอาละเป็นไงบ้างได้เรียนบัญชีรายรับรายจ่ายนิสวอนไปแล้วนักเรียนรู้สึกยังไงครับกลุ่ม4วันนี้เรียนไปเราได้เห็นอะไรบ้างได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเห็นรายการนิสวอนของตนเองแล้วนักเรียนมีเป้าหมายอย่างไรกับตนเองครับขอตัวแทนกลุ่ม4สัก1คนครับได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ได้เห็นรายการนิสวอนของตนเองแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร
3: รู้สึกว่าอยากลดการใช้วอนค่ะเพราะว่าเป็นของที่ไม่จำเป็นค่ะ
0: แล้วพอเห็นบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองแล้วรู้สึกอย่างไรครับ
3: อยากลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นค่ะเพื่อให้มีเงินออมมากขึ้นค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับแล้วครูก็ขอให้กำลังใจนักเรียนนะครับในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้สม่ำเสมอและพยายามแยกนีสกับวอนเมื่อทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเราก็ทำไมครับเมื่อเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะเห็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆแต่บางอย่างทำไมครับก็เป็นสิ่งที่อยากได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วกลับไปทบทวนกลับไปดูนะครับว่าอะไรที่จำเป็นอะไรเป็นสิ่งที่แค่อยากได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและพยายามแยกอะไรครับ needs กับ wants นะครับเอาล่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับ ก็จะต่อเนื่องกันวันนี้เราเห็น

0: นิสเห็นวอลแล้วนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันในเรื่องฉลาดซื้อและซื้อเพราะอะไรเราจะมาดูนะครับในเรื่องของความฉลาดรู้พร้อมทั้งเช็คพอยต์ครั้งที่1จากที่เราได้เรียนไปในแต่ละเรื่องนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยคือใบงานที่8เรื่องโปรโมชั่นที่ฉันเจอแล้วก็ใบงานที่9เรื่องเช็คตัวเองรอบที่1นะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนกลับไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ต่อเนื่องและหมั่นกลับไปทบทวนบัญชีของตนเองพร้อมกับดูอะไรที่เป็นนีสเป็นวอนเพื่อทำไมครับเป้าหมายของเราจะได
1: ้
0: สำเร็จนะครับครูขอให้กำลังใจนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนมาแสดงจินตลีลากันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็นักเรียนก็เห็นแล้วนะคะก็ใช้ลีลาท่ารำที่ครูเคยสอนนักเรียนไปเห็นไหมคะเอามาใส่ให้เป็นใช่ไหมคะท่าเต้นให้ออกแบบแนวประยุกต์นะคะผสมท่าบัลเล่เล็กน้อยนะแล้วก็จังหวะสุดท้ายคุณครูยังไม่ได้ต่อให้นักเรียนถูกไหมคะจังหวะสุดท้ายยังไม่ต่อให้นักเรียนแต่นักเรียนให้นักเรียนไปคิดเอาเองเลยว่าจะใส่แบบไหนจะทำแบบในตัวอย่างที่พี่ๆเขาแสดงเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะหรือจะแปรแถวแบบไหนจะใส่ท่าแบบไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่นักเรียนจะคิดมาเองเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะ

0: อธิบายและบอกถึงความหมายของการแสดงระบำดอกบัวและการแสดงจินตลีลานะคะแล้วก็ปรับประยุกต์นะคะและสร้างสรรค์ท่ารำระบำดอกบัวมานำเสนอในรูปแบบการแสดงจินตลีลานะนักเรียนอาจจะไม่ถือดอกบัวนะคะบางคนอาจจะมีความคิดต้องแต่หนูครูค่ะหนูไม่ถือดอกบัวหนูถือเป็นดอกไม้อย่างอื่นหรืออุปกรณ์อย่างอื่นได้ไหมอ่ะได้นะคะสามารถนำได้นะคะแต่เดี๋ยวเพลงอ่ะก็ใช้เพลงระบำดอกบัวนี่แหละนะคะให้นักเรียนนำไปสร้างสรรค์ท่ามาใส่นะคะคำถามเราจะเรียนจินตลีลาทราบไหมนะคะทราบไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนในที่นี้ด้วยนะม.1 นะคะทราบไหมคะว่าจินตลีลามีความหมายว่าอย่างไรเอามือลงค่ะมีความหมายว่าอย่างไรคะหนุมาน กลุ่มหนึ่งค่ะ
1: เป็นการแสดงที่บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกในรูปของการแสดงค่ะ
0: ในการเต้นออกมาใช่ไหมคะสื่อจากการเต้นเอาประมือเป็นใครมีความคิดเห็นที่เพิ่มจากเพื่อนๆไหมขอกลุ่ม2ก่อนนะคะกลุ่ม2
2: เป็นการเต้นท่ารำที่เราประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเอง
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเองเอาประมือกลุ่ม6ค่ะกลุ่ม6
3: เป็นการรำที่ไม่แน่นอนค่ะผู้ที่แสดงต้องจินตนาการท่ารำออกมาให้สวยงามดึงดูดผู
0: ้บอกมาสักครู่นี้นะคะก็คือการแสดงที่สื่อถึงความรู้สึกนึกคิดให้ปรากฏออกมาเป็นลีลาท่าทางนะคะโดยมีบทเพลงนะคะซึ่งจะเป็นเพลงที่เป็นทำนองอย่างเดียวนะคะเพลงบรรเลงนะคะหรือบทเพลงที่มีเนื้อร้องเนี่ยเป็นสื่อนะคะเป็นสื่อให้เรานำบทเพลงนี้ไปคิดสร้างสรรค์นะคะท่าเต้นท่ารำนะคะการแสดงนะคะประกอบกับดนตรีนะคะที่เรานำมาเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาประดิษฐ์ท่าทางนะคะโดยเอาท่าทางจากสิ่งรอบตัวเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงามนะคะเป็นการเอาลีลาการรำนะมาประยุกต์รวมกันนะคะโดยที่ทำไมคะไม่ได้มีแบบแผนที่แน่นอนว่าจะต้องแบบรำแบบนี้เต้นแบบนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับคนที่สร้างสรรค์นะคะว่าเขาจะมีจินตนาการนะคะอย่างไรที่ให้การแสดงออกมาดูสวยงามแปลกใหม่แปลกตานะคะสะดุดตาผู้ชมนะคะอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูการแสดงที่สวยงามของเรานั่นเองนะคะมีคำถามนะจินตลีลาคือการแสดงที่มีแบบแผนตายตัวถูกต้องหรือไม่แล้วมันเป็นการแสดงแบบใดดีทศกัณฐ์
4: กลุ่ม5นิดเดียว
0: มีแบบแผนตายตัวหรือไม่แล้วเป็นการแสดงแบบใดล่ะนะคะนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะ
3: เป็นการแสดงแบบไม่ตายตัวค่ะคือจะนำท่าทางมาประกอบเพลงไหนอย่างไรก็ได้ค่ะโดยมีความคิดสร้างสรรค
0: ์ปรบมือค่ะนะคะรับไป1แต้มค่ะใช่ค่ะก็คือจินตลีลาก็คือการแสดงที่ไม่ได้มีแบบแผนตายตัวนะคะเราจะแสดงแบบไหนเราก็แสดงโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนะคะออกแบบท่าทางให้เข้ากับบทเพลงที่เรานำมานะคะโดยเราต้องยึดว่าคอนเซปต์ของเราเป็นอย่างไรใช้เพลงแบบนี้แล้วเราจะต้องแสดงเต้นหรือรำออกมาอย่างไรนั่นเองนะทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของการเต้นจินตลีลาบ้างนะคะข้อแรกนะคะก็คือเพื่อสุนทรียะทางอารมณ์ของผู้ชมทุกท่านใช่ไหมคะได้พบเจอการแสดงที่แบบโอ๊ยมองแบบมีแนวใหม่แปลกตาขึ้นมานะคะเราก็จะมีความเพลิดเพลินมีความสุขตามนะคะ2เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์การแสดงใช่ไหมคะเรานำท่ารำมาประยุกต์ขอโทษค่ะเรานำท่ารำมาประยุกต์ใช้กับการเต้นใช่ไหมนะคะมันก็ทำให้การแสดงมันแปลกใหม่นะคะดูแล้วไม่น่าเบื่อ

อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็ทำให้ดูแล้วแบบว่าอยากน่าดูน่าชมอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะคะสามเพื่อความต้องการนะคะเพื่อความต้องการแสดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเพื่ออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อถวายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อความต้องการสื่อสารเรื่องราวใช่ไหมคะบางทีเราดูการแสดงนะคะสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเขาแสดงให้เห็นเลยว่าอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เนาะโอ้มาจากตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้เป็นยังไงจนจบยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็เล่าเรื่องราวได้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนท่ารำระบำดอกบัวกันดีกว่านะคะให้นักเรียนทุกคนยืนนะคะยืนนะคะเบาๆลากตัวให้เบาอุปกรณ์มาถือสมมุติว่าเป็นดอกบัวเป็นดอกไม้เป็นดอกบัวที่เรานะคะลำสองเที่ยวนะคะลำสองเที่ยวนะคะมาเข้าดีเอาหันหน้ามาทางครูค่ะเดี๋ยวครู

องเลยอ้าวปรบมือนะคะอ่ะนั่งลงสักครู่หนึ่งนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนปรบมือให้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะคือว่าเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางก็น่าจะรำได้เก่งเหมือนกับเพื่อนต้นทางนะคะทีนี้เราก็จะมาสู่กิจกรรมที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติท่าทางการแสดงนะคะโดยจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มซึ่งนักเรียนมีกลุ่มอยู่แล้วเนาะนะคะแบ่งแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดท่าทางการแสดงจินตลีลาตามความคิดของตัวเองนะคะโดยใช้ท่ารำที่เรียนไปสักครู่เนี่ยนะคะนำมาสร้างสรรค์จากก้าวเท้าก็อาจจะเป็นยืดเท้านะคะจากย่ำเท้าหมุนตัวธรรมดาก็เป็นแบบเขย่งปลายเท้าแล้วหมุนอย่างนี้เป็นกระโดดอะไรอย่างนี้นะคะเป็นว่ายแบบนี้ยืนว่ายก็ได้เรียนไปนำมาปรับปรุงสร้างสรรค์นะคะเพิ่มเติมให้สวยงามให้เป็นความคิดของกลุ่มนักเรียนเองนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังดนตรีที่ครูนำมาให้นักเรียนฝึกซ้อมนะคะก่อน1รอบนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองฟังนะมันจะไม่ใช่ดนตรีไทยมันจะออกแบบโมเดิร์นนะคะเป็นประยุกต์ให้ฟังก่อน1รอบให้

0: ฟังเพลงไปแล้วเป็นไงเริ่มมีจินตนาการบ้างหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วเสียงดังมากนะคะเราก็นำท่าทางนะคะเอามาประยุกต์ใส่แทนที่เราจะย่ำเท้าก็เป็นเพิ่มไปเลยไปเท้านะคะแทนที่เราจะก้าวธรรมดาเราก็อาจจะเป็นก้าวแล้วเทคพอยต์ออกมาอย่างนี้เดี๋ยวให้เวลาคิดแต่ละกลุ่มเลยคิดแต่ละกลุ่มเลยนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะท้ายชั่วโมงที่เราแต่ยังไม่ได้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่เราจะนำเสนอนะคะก็จะให้นักเรียนมานำเสนอให้คุณครูดูอ้าวพร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
0: ลุกขึ้น

0: านะคะเมื่อสักครู่นี้ครูสังเกตเห็นนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะในการสร้างสรรค์การแสดงของตัวเองนะคะแล้วนะเห็นแล้วว่ามีความหลากหลายมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันนิดนึงนะคะว่าแต่ละกลุ่มนะคะมีแนวคิดอย่างไรนะคะมีท่าทางการแสดงของเราอย่างไรบ้างนะคะเอาสั้นๆนะคะขออยากจะดูแบบว่าแนวคิดของแต่ละกลุ่มหน่อยว่ามีประมาณไหนนะเริ่มตั้งแต่กลุ่ม6เลยค่ะกลุ่ม6ก่อนเลยนะคะประมาณไหนนะคะ
1: กลุ่มหนูนะคะใช้แนวคิดการที่เราต้องคิดท่าเองไม่ประกอบท่าคนอื่นหรือว่าถ้าเห็นท่าคนอื่นก็เอามาปรับใช้ในท่าของตัวเองค
0: ่
1: ะ
0: มีท่าอะไรบ้างมีท่าอะไรบ้างที่คิดออกมาประมาณนี้ใช้ท่าตั้งวงมีท่าพ้อยเท้ามีท่าขยิงเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าใช้ท่าทางใดๆในการนำ
1: มีการเปิดมือแล้วก็ขยิงเท้าด้วยค
0: ่ะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะทั้งอุปกรณ์ใช้ดอกบัวมีดอกบัวถือเป็นอุปกรณ์ด้วยนะโอเคค่ะตบมือกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ใช้ท่าทางอะไรในการคิดสร้างสรรค์การแสดงของตัวเองบ้างมีการเพิ่มท่าอะไรขึ้นมานะคะ
2: ของหนูก็เหมือนของกลุ่ม6เลยค่ะเวลาเห็นท่าคนอื่น
0: แล้วหนูใช้ท่าอะไรบ้างที่เพิ่มมาจากที่คุณครูสอนให้มีการใช้เท้าแบบไหนใช้มือแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เปลี่ยนจากการย่ำเท้าเป็นก้าวไปข้างหน้าค่ะ
0: ย่ำเท้าอยู่กับที่มีก้าวไปข้างหน้าเดินหน้าเดินหลังใช่ไหมคะแล้วมือใช่ยังไงคะมีการปรับเปลี่ยนมือบ้างไหม
2: เปลี่ยนค่ะ
0: มีการปรับเปลี่ยนมือด้วยนะคะโอเคปรบมือค่ะต่อไปกลุ่ม4
3: บางท่าก็ใช้อันเดิมครับบางอันก็คิดเองครับ
0: บางท่าก็ใช้เดิมบางก็คิดเองใช่ไหมคะโอเคสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ปรบมือกลุ่ม3ค่ะ
4: มีการเปลี่ยนท่าเริ่มต้นที่แค่เดินไปด้านหน้าและถอยหลังให้เป็นการเดินเป็นวงกลมและนำมือที่ถือโคมไฟมาบรรจบกันครับ
0: มีการแบบทำเป็นวงมีการถือโคมไฟถือดอกบัวเอามารวมกันด้วยนะคะปรบมือค่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะ
5: กลุ่มหนูนะคะได้นำท่าเต้นบัลเล่มาประยุกต์ผสมกับท่ารำไทยค่ะมีการซอยเท้าของไทยค่ะแล้วก็มีการขยิ่งเท้าและก็ไปข้างหน้าเหมือนการเล่นบัลเล่ค่ะ
0: อันนี้ก็เตรียมเลยมีการนำแนวคิดนะคะการเต้นทางด้านสากลมาเพิ่มด้วยนะคะกลุ่มหนึ่งค่ะ
6: มีการใช้ท่าตั้งวงท่าหมุนตัวท่านั่งและก็ท่าหมุนตัวค่ะ
0: ก็คือเพิ่มจากที่ครูเหมือนเดิมไหมหรือว่าม
6: ีไม่เหมือนเดิมค่ะมีปรับเป็นบางท่อนค่ะ
0: เอาประมือค่ะนะคะก็ถือว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวก็ลองไปฝึกซ้อมดูนะคะเดี๋ยวถ้าอาจจะต้องทำทั้งห้องนะคะถ้าจะต้องแสดงทั้งห้องก็อาจจะลองดูซิว่าของใครสวยแล้วก็ลองมาเอามาประยุกต์ผสมผสานกันได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับจินตลีลานิดนึงนะคะจินตลีลาคืออะไร
7: คือการแสดงที่สื่อถึงความรู้สึกนึกคิดให้ทั้งหมดออกมาเป็นลีลาท่าน
0: ะคะแล้วก็โดยมี
7: บทเพลงเป็นสื่อผสมผสานความคิดเป็นการเต้นรำหรือการแสดงประกอบดนตรีที่ประดิษฐ์ท่ากลางมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงาม
0: ใช้เพลงนะคะที่เป็นสื่อกลางในการที่นะมาประดิษฐ์ท่าทางให้เข้ากับบทเพลงให้สวยงามนะคะแล้วก็
7: เป็นการเอาลีลาทำมาประยุกต์รวมกันให้มีแบบที่แน่นอนแล้วแต่ผู้รำจะมีจินตนาการในการรำให้สวยงาม
0: ค่ะก็เ ็คือลีลาท่ารำก็คือไม่มีแบบแผนเลยนะคะนักเรียนก็นำมาประยุกต์สร้างสรรค์ตามแนวคิดของตัวเองนะคะให้ออกมาสวยงามนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างสุนทรียะทางอารมณ์ของผู้ชมและตนเองได้ด้วยนะคะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ให้มันมีมากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อสนองความต้องการนะคะการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในการนับถือต่างๆนะคะว่าบางคนนับถือเทพเจ้าองค์ไหนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็คือทำไมคะก็ไปคิดท่ารำโดยใช้เพลงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนั้นน่ะมาแล้วเราก็คิดท่าประกอบเพื่อรำถวายท่านนะคะแล้วก็เพื่อความต้องการสื่อสารเรื่องราวก็เป็นการแสดงบางการแสดงก็ทำไมคะสื่อให้เห็นเลยว่าเป็นเรื่องราวเลยว่าในการแสดงของเราเนี่ยในการเต้นในการเต้นราของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับอะไรนะคะทีนี้คนกลุ่มไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับท่ารำบ้างไหมคะถามคุณครูค่ะถ้าหนูอยากจะทำท่านี้

ครูหมูจะทำท่านี้เปลี่ยนเป็นท่านี้แบบนี้ได้ไหมมีใครสงสัยไหมคะอยากจะถามคุณครูเกี่ยวกับท่าการแสดงแบบไหนไหนว่าท่านหนูจะเปลี่ยนท่านี้เป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีใครมีความคิดที่แตกต่างจากที่ครูสอนให้แล้วสงสัยว่าเออมันจะได้ไหมเนาะมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางก็มีไหมคะน่าจะไม่มีแบบเพื่อนเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนนะคะก็หาเวลาว่างนะคะหาเวลาว่างนำไปคิดให้จบเพลงนะคะไปคิดให้จบเพลงแล้วนำมานำเสนอคุณครูนอกเวลาเรียนนะคะจะได้ดูว่าอ้าวโอเคไหมอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าถ้าเราต้องแสดงทั้งห้องเนี่ยเราจะเอาแนวคิดของใครในการนำมาทำไมคะสร้างสรรค์การแสดงเพลงนี้ของเรานะคะเราต้องทำทั้งห้องอยู่แล้วนะคะโดยมีหน้าที่ต่างๆตามที่เราเคยได้เรียนมานะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำหน้าที่ต่างๆในการจัดการแสดงของเราด้วยนะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็คือวางแผนนะคะจัดการแสดงแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้เรื่องวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็ใบงานนะคะในเรื่องวางแผนการจัดการแสดงซึ่ง นักเรียนต้องหาเวลาว่างในการไปซ้อมการแสดงของตัวเองมานะคะเพราะสัปดาห์หน้าเราจะมาวางแผนกันแล้วว่าการแสดงของเราเนี่ยเราจะเริ่มซ้อมวันไหนใครจะเป็นคนดูแลเรื่องอะไรนะคะใครจะเป็นคนดูแลเรื่องอะไรเสื้อผ้าใครจะเป็นคนคิดเวทีการแสดงเราต้องทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาวางแผนตามหน้าที่ในการจัดการแสดงของเรานะคะดังนั้นนะคะทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่นี่เราก็ต้องกลับไปฝึกฝนของเรานะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาที่จะต้องแสดงเราอาจจะต้องรวมแนวคิดของทุกคนเพื่อมันเป็นการแสดงหนึ่งชุดที่สวยงามน่าชมก็ได้นะคะไม่มีใครสงสัยอะไรใช่ไหมคะไม่มีเนาะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: makhluk.
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้พบกับครูบุ๊กรัฐลิกาอ่อนน้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในรายวิชา
1: จารย
2: ์ค่ะทายซิว่าวันนี้ครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
1: งานใบตอง
2: ทำไมถึงรู้ว่าจะเป็นงานใบตองอ๋อดูสไลด์ที่ของคุณครูที่เตรียมมาใช่ไหมแล้วข้างหน้าคุณครูเห็นหรือยังเห็นแล้วเป็นงานเกี่ยวกับอะไรเอ่ยงานเกี่ยวกับใบตองแล้วใบตองทำอะไรอยู่ข้างหน้า
1: หม
2: ุ
1: นอย
2: ู่นั่นว่าแล้วจะต้องบอกครูว่าใบตองครูหมุนอยู่แน่ๆให้ดูซิลูกมันเป็นอะไรนะคะใบตองห่อขนมมาตบมือให้เพื่อนหน่อยวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัติการทำใบตองห่อขนมแต่ขนมวันนี้รับประทานไม่ได้นะคะข้างในไม่มีขนมจริงเป็นดินน้ำมันนะคะเศร้าไหมเนี่ยเศร้าเพราะว่าหนูอยากอะไรอยากกินขนมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องงานใบตองซึ่งงานใบตองจะมีวัตถุในการเรียนนะคะและจุดประสงค์ในการเรียนรู้เนี่ยดังนี้1อธิบายความหมายและความสำคัญของงานใบตองได้2ปฏิบัติการพับใบตองห่ออาหารได้ถูกต้องตามขั้นตอน3ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ4เห็นคุณค่าและเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างประหยัดและเหมาะสมดังนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องใช้ใบตองแบบไหนประหยัดหนูฉีกทิ้งได้ไหม ไม่ได้นะคะต้องค่อยๆแล้วก็ตั้งใจทำด้วยคราวที่แล้วคุณครูให้การบ้านไว้นักเรียนปลายทางทำการบ้านของคุณครูหรือยังคะเป็นใบงานใช่ไหมคะใบงานเรื่องการประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยให้แยกประเภทรูปภาพทำหรือยังทำแล้วแต่ทำไมหัวเป็นอย่างนี้ทำหรือยังตอบอีกที
3: ทำแล้ว
2: โอเคค่ะต้องอย่างนี้นะถ้าทำแล้วแบบนี้ไม่ได้ทำแล้วต้องอย่างนี้นะคะมาดูเฉลยกันทบทวนก่อนงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยมีกี่ประเภทจำได้ไหมห้าหนึ่งคือ ถูกต้อง
1: งานใบตอง
2: ใช่อะไรอีกค่ะ
4: ปั้นผ้าขาว
5: งานจักร
2: งานอะไรนะก็ว่าสิทำไมตอบได้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีทั้งหมด5ประเภท1เลยคือประเภทของงานดอกไม้สด2งานใบตอง3งานแกะสลัก4งานเครื่องปั้นดินเผาและ5งานจักสานนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องงานประดิษฐ์ไปแล้วใช่ไหมคะเราทำอะไรกันร้อยอะไร
6: ร
2: ้อยพวงมาลัยร้อยอุบะใช่ไหมคะต่อมาวันนี้เราจะทำงานอะไร
6: งานใบตอง
2: แล้วทายซิสัปดาห์หน้าหนูจะได้

0: ทำงานอะไร
1: งานเป็นอะไร
0: งานดอกไม้เราทำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงคะถูกต้องสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้กันเรื่องงานแกะสลักนะคะมาเฉลยการประเภทของงานดอกไม้สดจะประกอบไปด้วยภาพที่1ตรวจได้เลยนะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจตามที่คุณครูและเพื่อนๆต้นทางเฉลยได้เลยนะคะภาพที่3ภาพที่10ภาพที่14ภาพที่15รู้จักทุกภาพไหมรู้นะคะไปต่อต่อมาเรื่องงานใบตองจะเป็นภาพที่6ภาพที่9ภาพที่11ภาพแรกเป็นอะไรคะกระทงภาพที่2อันนี้เป็นภาพที่9อยู่ในรูปที่2เป็นอะไรนะคะการห่อขนมแล้วก็ในรูปภาพภาพที่11เป็นพานใบอะไรพานใบสีใช่แต่ว่าทำมาจากใบตองถูกแล้วถูกแล้วต่อมางานแกะสลักนะคะภาพที่7ภาพที่12ภาพที่18แล้วก็ภาพที่20เคยเห็นไหมภาพที่20แกะสลักอะไรลองตอบฮะอะไรนะไม่ใช่แกะสลักอะไรไม่ใช่ไม้อยู่ภาพที่7อันนี้ไม่ใช่เทียนมีใบกล้วยแล้วต้องมีอะไรใบกล้วยกับใบตองเหมือนกันก้านไม่อีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ใช่ก้านอีกนิดนึงอะไรนะอะไรนะกล้วยนะคะอันนี้ได้ยินทีหลังไงเพื่อนตอบก่อนนะคะหรือเรียกว่าการแทงหยวกนะคะแทงหยวกเป็นหนึ่งในศาสตร์ศิลปะของไทยที่อยู่ในประเภทของการแกะสลักนะคะต่อมาประเภทเครื่องปั้นดินเผาประกอบไปด้วยภาพที่2ภาพที่4 13แล้วก็16ต่อมาจากสารภาพที่5 18 15แล้วก็19ตรวจทันไหมคะทันไหมทันเพื่อนทางนู้นไม่ทันไม่ทันครูทวนอีกครั้งหนึ่งประเภทงานจักสารจะมีภาพที่5ที่8 15แล้วก็19ครบแล้วทั้งหมด5ประเภทนะคะให้คะแนนตัวเองได้เลยเขียนใส่ใบงานของครูไว้นะคะต่อมาเรามาดูกันซิว่างานใบตองเนี่ยเป็นผลงานที่ได้จากการนำใบตองมาตัดเย็บและประกอบรูปร่างต่างๆแล้วนำมาบรรจุอาหารหรือบรรจุดอกไม้เพื่อใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีก็จะเช่นกระทงแล้วก็บายสีนะคะต่อมาดูประโยชน์ของใบตองบ้างนอกจากทำขนมได้แล้วทำงานประดิษฐ์ได้แล้วแล้วมีอื่นๆอีกมีอะไรกันบ้างนะคะประโยชน์ของงานใบตองหนึ่งเลยคือเราจะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นใส่อาหารห่อขนมห่ออาหารด้วยรวมถึงห่อผักเคยไปตลาดไหมแล้วเขาจะเอาอะไรมาห่อผักใบตองนะคะเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามแล้วหนึ่งเพื่ออะไรอีกเพื่ออะไรนะคะกลิ่นของใบตองใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกอนุรักษ์วัฒนธรรมได้ด้วยอะไรอีกมีอีกไหมเพื่อให้เก็บความชุ่มชื้นให้ผักได้สดนานขึ้นมีอีกไหมอะไรนะไม่ทำให้เกิดขยะถูกต้องเลยนะคะต่อมาช่วยทำให้ขนมของเราเนี่ยมีสีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบที่เพื่อนบอกเวลาเราทำขนมเรากินขนมจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกหรือเป็นกล่องกับกินขนมที่ห่อด้วยใบตองเวลาหนูเปิดมาปุ๊บหนูจะได้กลิ่นของอะไรกลิ่นของใบตองหอมไหมหอมทำให้ขนมของเรานั้นน่ารับประทานเพิ่มขึ้นนะคะ2ประโยชน์ในโอกาสพิเศษนั่นก็คือวันสำคัญเราจะประดิษฐ์ภาชนะใส่ดอกไม้ใส่ขนมหรือนำไปให้บุคคลต่างๆเนี่ยในวันคล้ายวันเกิดวันขึ้นบ้านวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นบ้านใหม่

0: ทำงานประดิษฐ์เกี่ยวกับประเพณีนิยมของไทยได้ด้วยเช่นพานขันหมากพานสินสอดพานรดน้ำสังรวมไปถึงใบสีแล้วก็กระทงลอยนะคะต่อมาใช้ในงานพิธีทางศาสนางานอะไรครัวรูปงานอะไรมาอันนี้เทียนอะไรเทียนพรรษานะคะใช้สำหรับตกแต่งต้นเทียนได้ทีนี้งานใบตองเนี่ยเป็นผลงานที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยซึ่งผลงานเหล่านี้ครูยกตัวอย่างมาให้นะหลักๆเลยก็จะมีกระทงลอยเคยทำไหมยกมือหน่อยเคยไหม
1: เคย
0: เคยตรงนู้นไม่เคยเลยหรอสรุปเคยหรือไม่เคย
1: เคย
0: เคยอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเราทำตั้งแต่ตอนอยู่ประถมถูกไหมคะแล้วก็ไปลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีของไทยนะคะจะใช้ดอกไม้ใบไม้แล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยในวันลอยกระทงเราจะจัดขึ้นในวันที่15ค่ำเดือนอะไรเอ่ย
1: 12
0: วันลอยกระทงเราจัดขึ้นในวันอะไรนะ
1: 12
0: วันอะไรดูมือครูดูมือครูเร็วว ันอะไร
1: ว
0: ันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ของทุกๆปีหนูจะเห็นว่าวันลอยกระทงจะไม่มีวันที่กำหนดใช่หรือไม
1: ่
0: yeah. ใช่นะคะเขาก็คือจะนับตามวันเพ็ญของแต่ละปีต่อมาเป็นใบสีเป็นงานเครื่องโสดประเภทงานใบตองเป็นการประดิษฐ์ใบตองเป็นนิ้วหรือเป็นกาบหรือเป็นเกรดเข้าตัวกันเป็นชั้นๆแล้วก็จัดลงใส่พานชนะนี่งานอะไรนะงานข้าวต้มมัดกลุ่มสองบอกครูงานข้าวต้มมัดเอาใหม่งานอะไรงานห่อขนมนะคะด้วยใบตองถูกต้องเป็นการห่อหุ้มขนมไม่ให้ขนมเนี่ยสัมผัสกับอากาศโดยตรงซึ่งจะส่งผลให้ขนมแห้งแล้วก็ไม่น่ารับประทานรวมไปถึงการใช้ใบตองห่อขนมทำให้รูปร่างของขนมแล้วก็มีกลิ่นสีที่น่ารับประทานมากขึ้นรูปแบบการรูปแบบรูปทรงในการห่อขนมเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามขนมชนิดนั้นๆงั้นครูขอสอบถามหน่อยว่าถ้าหนูเห็นรูปทรงประมาณนี้ยังไม่รู้ทรงถ้าหนูเห็นรูปทรงประมาณนี้คิดไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวจะถามแล้วมีสายคาดทางมะพร้าวขึ้นมารูปทรงสูงสูงนึกถึงขนมอะไรเพื่อนยกก่อนจริงครูบุ๊กเห็นเพื่อนยกก่อน
2: ขนมสอดไส้ครับ
0: ขนมอะไรนะ
2: ขนมสอดไส้ครับ
0: แล้วข้างในมันมีอะไรบ้างที่เคยทานมันมียังไงมันเป็นยังไงบอกรสชาติให้เพื่อนเพื่อนปลายทางได้ฟังหน่อย
2: มันจะหวานหวานเค็มๆครับ
0: หวานหวานเค็มๆแล้วได้รสเค็มจากด้านไหนข้างนอกหรือข้างใน
2: ข้างในครับ
0: แล้วรสหวานได้จากไหน
2: ข้างนอกครับ
0: รสหวานอยู่ข้างในไหมที่เป็นมะพร้าวใช่ไหมเอาใหม่ครูถามใหม่ได้รสหวานจากตัวข้างในหรือข้างนอก
2: ข้างในครับ
0: ข้างในแล้วรสเค็มที่หนูบอกได้จากไหนคะ
2: ข้างนอก
0: ข้างนอกซึ่งมีส่วนผสมของกะทิแล้วก็แป้งนะคะเอาอันไหนดีนะเพื่อนกระซิบแล้วเพื่อนยกมือแล้วเพื่อนบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้ขนมดูนะรูปทรงแบบนี้จะรูปทรงคล้ายพีระมิดถูกไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนนะคะให้ดูด้านล่างจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมนูนกลุ่มสามกลุ่ม3มาดูเพื่อนกลุ่ม3อยากตอบแล้วยกมือทั้งกลุ่มเลยถ้าเห็นรูปทรงแบบนี้แบบที่ครูถือหนูนึกถึงขนมอะไร
3: ขนมเทียนครับ
0: ขนมเทียนถูกต้องอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยใช่เมื่อกี้เพื่อนกระซิบหนูว่าถูกแล้วแต่ว่าหนูไม่ตอบครูก็เลยให้กลุ่ม3ตอบไปนะครูไปนะไปมาดูก่อนที่จะได้ปฏิบัตินะคะนอกจากรูปทรงที่เขาแตกต่างกันแล้วเนี่ยใบตองที่หนูใช้ทำขนมก็มีหลายชนิด

0: อยากทราบอีกสักครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างใบตองค่ะใบอะไร
1: ใบตอง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ใบอะไรมั่งใบตอง
1: กล้วยน้ำว
0: ้าอะอะไรอีกมีอะไรอีกกล้วยตานีมีอะไรอีกชนิดของใบตองมีอะไรอีกมีกล้วยน้ำว้ากล้วยตานีแล้วมีอีกรู้จักกล้วยอะไรบ้างเร็วกล้วยหอมอะกล้วยไข
2: ่
0: ไม่ใช่กล้วยบัวชีกล้วยเล็บมือนางดูกลมสามบอกครูว่ากล้วยบัวชีกล้วยบัวชีไม่มีใบนะลูกโอเคแสดงว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักแล้วว่าใบตองของเรามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวใกล้จะได้ลงมือปฏิบัติแล้วมาดูรูปทรงของการใช้ใบตองห่อขนมนะคะรูปทรงที่หนึ่งการห่อขนมทรงสูงเป็นทรงแบบไหน
1: ทรงสามเหลี่ยม
0: ทรงสูงทรงไหนอันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้อันนี
2: ้
0: ไม่ใช่นะคะปกติทรงสูงเนี่ยจะมีสายมะพร้าวคาดอยู่เสมอซึ่งใช้สำหรับนิยมใส่ขนมอะไรนะคะถูกต้องต่อมา2เป็นการห่อขนมทรงเตี้ยก็จะนิยมห่อขนมกล้วยขนมฟักทองแล้วก็ขนมเผือก3การห่อแบบเปิดหน้ารู้จักไหม
1: เปิดหน้า
0: เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมใช่นิยมใส่พวกขนมที่มีหน้าต่างๆอย่างเช่นสังขยาอันนี้ไม่ใช่ขนมนะอันนี้ของครูเป็นอะไรเป็นดินน้ำมันนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ที่เขาเรียกเปิดหน้าเพราะว่าอะไรถูกต้องแล้วหนูคิดว่าทำไมเขาถึงต้องห่อแบบเปิดหน้าโอ้โหตบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มหนึ่งตอบครูบุ๊กว่าเพื่อจะได้รู้ว่าหน้าของขนมนั้นคือขนมอะไรถ้าเราห่อปิดหมดเลยเราก็จะไม่เห็นแล้วก็จะเสียเวลาด้วยนะคะต่อมาเป็นการห่อขนมเทียนเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะคะต่อไปการห่อข้าวต้มมัดเคยทาน
2: เคย
0: นะคะแล้วเขาเป็นยังไงไม่ใช่ครูบุ๊กหมายถึงรูปทรง
1: เป็น
0: มัดแล้วก็มีอะไรมัดอยู่ด้วยมีเชือกนะคะหรือตอกมัดอยู
1: ่
0: ก็เลยเรียกว่าการห่อขนมทรงข้าวต้มมัดถูกต้องสุดท้ายเป็นการห่อข้าวต้มวุ้นนะคะพร้อมยังอยากทำหรือยัง
2: อ
0: ยากทำแล้วหันมาก่อนนั่งตัวตรงอยากทำแล้วอ่ะนั่งตัวตรงเร็วนั่งตัวตรงอยากทำยังอยากทำแล้วจริงหรือเปล่า
2: จริ
0: งถ้าอยากทำแล้วงั้นเดี๋ยวดูครูสาธิตเสร็จเด็กๆก็จะได้ลงมือทำนะคะเข้าสู่ช่วง

0: วันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะมาสอนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะทำการห่อขนมด้วยใบตองนะคะทั้งหมด2วิธีนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางนะคะจะทำส่งคุณครูคนละกี่ชิ้นลูกครูสอนกี่วิธี
1: 2
0: แล้วหนูต้องทำกี่วิธี
1: 2
0: นะคะแล้วก็ถ้ากลุ่มไหนใช้ใบตองแค่ที่ครูมีให้จะได้คะแนนพิเศษไม่ขอครูเพิ่มครูจะให้คะแนนพิเศษด้วยมาดูกันเลยแบบวันนี้นะคะจะมีแบบทรงเตี้ยนะคะลักษณะอันนี้เป็นแบบทรงเตี้ยนะคะเป็นกระดาษรางที่คุณครูใช้ทำแบบนะคะซึ่งทรงเตี้ยจะมีลักษณะที่กว้างประมาณเท่าไหร
1: ่
0: 4อะไรคะ4นิ้วนะคะแล้วก็มีความยาวอยู่ที่กี่นิ้วประมาณ6ถึง 6.5 นิ้วซึ่งขนาดของใบตองสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะ

0: ักษณะหรือปริมาณของขนมสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆก็ตัดใบตองที่โรงเรียนมีนะคะมาฝึกทำตามคุณครูได้เลยแบบที่2เหมือนกันไหม
1: ไม
0: ่
1: เหมือน
0: ไม่เหมือนอันนี้ทำไมกว่าย
1: าว
0: ยาวกว่านะคะทายซิเป็นขนมอะไรขนมสอดไส้แล้วมันเป็นการห่อขนมทรงอะไรคะทรงสูงนะคะครูก็มีแบบเหมือนกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ตัดใบตองนะคะจะสามารถตัดใบตองพร้อมๆกันเนี่ยได้หลายใบเลยมาดูกันว่าทรงสูงของครูมีความกว้างและความยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เอ่ย
1: 9
0: นิ้วต่อมากว้างเท่าไหร
1: ่
0: ค่ะประมาณ 3.5 นิ้วซึ่งอันไหนกว้างกว่าเตี้ยหรือสูง
1: เตี้ย
0: ทรงเตี้ยกว้างกว่าแล้วทรงไหนยาวกว่า
1: ทรง
0: สูงนะคะวันนี้จะมาเริ่มกันที่ทรงสูงตั้งใจดูนะเดี๋ยวทำไม่ได้อย่าเพิ่งทำนะดูวิธีก่อนเพราะว่าใบตองอ่ะถ้ามันแตกแล้วหนูสามารถเอาสกอตเทปแปะแล้วห่อได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะดังนั้นตั้งใจดูคุณครูก่อนเรามีใบตองเนี่ยมันจะมี2ทางเด็กๆดูนะดูใบตองที่โต๊ะหนูได้เลยมี2ทางนะคะทางแรกเนี่ยจะเป็นแนวยาวอย่างนี้เขาเรียกว่าเส้นใบตองและอีกทางนึงคือทางตัดขวางใบตองนะคะท่านี้ลองดูของตัวเองเห็นเส้นชัดไหม
1: ช
0: ัดนะคะเวลาตัดใบตองถ้าหนูเอาแบบใบตองมาวางแล้วหนูตัดเฉียงๆแบบนี้ได้ไหมไม่ได้อาจจะได้แต่ว่าขนมหนูจะไม่สวยนะคะดังนั้นวางแบบให้เป็นทางเดียวกับเส้นใบตองแบบนี้นะได้ตัวนอกและเหลือตัวด้านในเอาไว้สำหรับรองขนมเราก็จะตัดปลายของใบตองออกค่ะเพื่อความสวยงามให้เป็นขนาดสี่เหลี่ยมถูกไหมถ้าครูวางท่านี้คิดว่าถูกไหมลองตอบไม่ผิดมีผิดไม่มีถูกถูกไหมหนูคิดว่าถูกไหม
1: ถ
0: ูกผิดมีทั้งผิดและถูกใช่ไหมครูจะอธิบายให้ฟังนะครูจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าหนูวางท่านี้นะคะเวลาเส้นใบตองเนี่ยเขาทับกันมันก็จะแตกพอเส้นมันตรงกันพอใบนอกแตกใบในแตกไหม
1: แตก
0: แตกดังนั้นให้วางท่าไหนขวางกันแบบนี้ใบแรกวางท่าไหนซ้ายไปขวาใบที่สองครูวางท่าไหนบนบนลงล่างนี่ไงดูเส้นครูอยู่บนลงล่างนะคะต่อไปวันนี้คุณครูใช้ดินน้ำมันในการจำลองเป็นขนมเดี๋ยวให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะที่ต้องใช้ดินน้ำมันเพราะว่าดินน้ำมันเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็ปั้นเป็นทรงได้ง่ายสำหรับที่ฝึกห่อใบตองห่อขนมใหม่ๆครูทำดินน้ำมันก่อนเดี๋ยวคุณครูห่อออกมาไม่สวยเดี๋ยวแพ้ครูวางดินน้ำมันลงไปแบบนี้นะยกสองข้างขึ้นวางให้ตรงกลางอย่างนี้นะคะจากนั้นจับด้านข้างซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้ยกขึ้นเห็นไหมว่ามันจะมีมุมที่มันแหลมๆออกมาเห็นแล้วนะเวลายกใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งกดด้านข้างสวยยังงั้นครูเลิกทำและสวยแล้วยังไม่เสร็จนะคะต่อมาทำเหมือนกันเลยด้านอีกด้านข้างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำนะคะเวลาทำด้านนี้ให้กีบของใบตองตรงนี้ที่หนูพับมาเนี่ยอยู่ด้านนอกพับข้างไหนก่อนให้ข้างนั้นอยู่ข้างในอีกข้างหนึ่งต้องอยู่ด้านนอกเดี๋ยวดูนะทำไปพร้อมกันข้างนอกยังใช่ใบตองหนูจะไม่แตกถ้าหนูทำด้านนอกแบบคุณครูทีนี้จับทรงให้สวยงามสวยยังนะจะเป็นประมาณนี้นะคะ ครูวางไว้ก่อนครูยังไม่กัดนะเดี๋ยวครูห่อใหม่จะมาสอนทำที่คาดของขนมนะคะวันนี้ใช้ทางมะพร้าวมันสวยหรือยังทางมะพร้าวของครู
1: ย
0: ัง ดังนั้นแต่งให้สวยตัดเลยตัดเลยต่อมาทางมะพร้าวจะมีทั้งที่เป็นแข็งๆแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นอ่อนๆเวลาห่อให้ด้านที่เป็นอ่อนเนี่ยที่หนูจับดูเนี่ยด้านไหนอ่อนอยู่ด้านหน้าเพราะว่าเวลาหนูกัดไม้กัดลงไปหางขนมของหนูจะสวยอันนี้นะด้านอ่อนของครูอยู่ตรงนี้นะครูวางลงครูนำขนมของครูมาห่อเลยรอยเดิม

0: แล้วก็ใช้ไม้กลัดกัดขนมครูกั้นหายใจอยู่นะเนี่ยกลัวใบตองครูบุ๊กแตกเดี๋ยวครูเปลี่ยนไม้กัดก่อนไม้กัดครูอ่อนแทงไม่ทะลุข้างหน้าค่ะเสร็จแล้วตกแต่งเหมือนเดิมตัดไม้กัดออกเล็กน้อยทีนี้หางขนมของเรายังไม่สวยถูกไหมตัดค่ะให้ด้านหน้าสั้นนิดนึงแล้วก็ด้านหลังยาวกว่าเด็กๆก็จะได้ขนมแบบครูเรียกขนมทรงนี้ว่าการห่อขนมแบบทรงสูงนิยมห่อขนม
1: สอดไส
0: ้สอดไส้นะคะ1ชิ้นที่หนูจะต้องส่งครูนะคะ1ชิ้นต่อมาอีก1ทรงทรงอะไรนะทรงอะไรนะ
1: ทรงเต
0: ี้
1: ย
0: ทรงเตี้ยนะคะใช้ดินน้ำมันเหมือนเดิมเลยและใช้ใบตองเหมือนเดิมใครบอกครูได้บ้างว่าการห่อใบตองวางใบตองชิ้นที่2ต้องวางท่าไหน
2: วางแนวตรงมา
0: ละแนวตรงนี่ก็ตรงนะเนี่ยตรงเปี้ยเลยแนวตั้งอันนี้ก็ตั้งนะเนี่ยเอาไม่ใช่นะคะวางขวางกันแบบนี้นะคะให้เส้นลายของใบตองขวางกันและปั้นดินน้ำมันเหมือนเดิมเลยวิธีเดียวกันคล้ายกันจับทั้งสองข้างขึ้นมานะคะห่อด้านข้างเข้าไปโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกดมุมแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ห่อต้องอยู่ด้านในด้านนอกนะด้านนอกเก่งมากลักษณะทรงจะคล้ายกันแต่ว่าทรงเตี้ยจะมีความเตี้ยกว่าทรงสูงนะคะคล้ายกันทำเหมือนเดิมเลยใช้ไม้กลัดติดนะคะแต่ว่าวันนี้เด็กๆเป็นมือใหม่ครูอนุญาตให้ใช้ลูกแม็กหรือลูกลวดเย็บกระดาษนะคะเย็บได้เวลาเย็บหนูอย่าเย็บลงไปลึกเกินเพราะว่ามันจะไปกินกับดินน้ำมันนะคะใบตองหนูก็จะแตกครูเย็บก่อนวันนี้อนุญาตให้ใช้แม็กนะแต่ถ้าเกิดทำห่อขนมจริงๆควรใช้ไหม
1: ไม
0: ่ไม่นะคะไม่ควรส่งคุณครู2อย่างพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: สองอย่างนะคะส่งครู2อย่างหนึ่งคือส่งอะไร
1: ส
0: ูงสูงอีกส่งหนึ่งคือส่งส่งเตี้ยนะคะโอเคงั้นนักเรียนปลายทางนะคะทำไปตามขั้นตอนที่คุณครูสอนได้เลยค่ะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูรอชิ้นงานส่งครูอยู่นะคะเชิญทำได้เลยค่ะ

0: ันมาดูที่คุณครูก่อนแบบนี้ติดชื่อเอาไป20คะแนนเต็มอันนี้10อันนี้10แบบนี้นะสวยไหมเนี่ยของเพื่อน
1: สวยมาก
2: มาก

0: แล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่ทำไม่เสร็จนักเรียนปลายทางค่ะทำเสร็จหรือยังเสร็จยังนะอ๋อยังไม่เสร็จเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆกันค่ะว่าเพื่อนๆทำเสร็จได้กี่คนแล้วแล้วก็เขามีอุปสรรคหรือเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงทำเสร็จเร็วเขาใช้วิธีการอะไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มเลยมาค่ะครูขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มเอาผลงานตัวเองมาด้วยนะมาข้างคุณครูข้างนี้3คนแล้วก็มาด้านนี้3คนมาไม่เป็นไรไม่เสร็จก็อันนั้นได้แล้วสวยแล้วไม่เสร็จก็เอาแค่ที่เสร็จออกมาเสร็จพอดีเลย
1: มาตรงนี้2คนเลย
0: มาข้างนี้มั่งค่ะเวลาหันเอาด้านนี้หันจะได้เห็นผลงานสวยๆของลูกเอาครูถือให้อ่ะเอาหันด้านนี้เพราะว่าไม่งั้นป้ายชื่อจะบังโอเคครูเรียงเลยนะครูเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนนะแล้วก็เรียงไปทางด้านนู้นนะคะบอกให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยว่าทำไมหนูถึงทำเสร็จเร็วแล้วก็แบบไหนง่ายยากกว่ากันเอามือสั่นมือสั่นเอาขนมครูจะกระเด็นไหมนะดูมือเพื่อนห้ามสั่นนะปิงปองห้ามสั่นข้างๆค่ะนี่ทำแบบครูบุ๊กโอเคสวยงามมาก
2: แบบที่ง่ายกว่ากันนะครับคือแบบที่1หรือว่าแบบสูงครับแบบที่2นะครับยากกว่าครับแล้วผมได้เผลอแม็กผิดครับเลยทำให้ใบตองขาดครับ
0: เห็นไหมคะใบตองเพื่อนขาดเห็นไหม
1: เห็น
0: นะคะเนื่องจากว่ากดแรงเกินผิดทางด้วยใช่ไหมคะก็เลยขาดเลยมาฟังของเพื่อนอีกคนนึง
3: อันที่2ค่ะทำง่ายค่ะอุปสรรคของหนูนะคะใบตองแตกค
0: ่
3: ะ
0: ใบตองแตกนะคะตรงไหนง่ายกว่านะ
3: ทรงที่1ค่ะแบบสูง
0: แบบสูงนะคะชอบแบบที่สูง2คนแล้วอ่ะ
4: ครับสำหรับแบบที่ผมนะครับแบบทรงสูงก็ยังเป็นแบบที่ทำง่ายกว่าครับอุปสรรคไม่มีนะครับส่วนที่ผมทำได้ไวนะครับคือผมจดตามที่ครูเคยสอนครับแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ควรยกมือถามครูเลยครับ
0: เอาขอเสียงตบมือให้เพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนจดจริงน่าดูบนโต๊ะเพื่อนได้เพื่อนไม่ได้แค่วาดอย่างเดียวนะคะเพื่อนจดด้วยว่าต้องพับซ้ายก่อนขวาก่อนเก่งมากกลุ่มถัดไป
5: ของผมนะครับผมคิดว่าทรงสูงง่ายกว่าครับอุปสรรคนะครับผมกดดินน้ำมันจนใบตองขาดครับ
0: กดเอาดินน้ำมันวางบนใบตองแล้วหนูกดแรงใช่ไหมมันเกรงมือหรือว่ายังไง
6: กดให้มันติด
0: ต่อไปมีอีกไหมมีอะไรอยากบอกเพื่อนปลายทางอีกไหมไม
7: ่แบบที่1สำหรับผมง่ายกว่าครับส่วนอุปสรรคนะครับใบตองชอบขี้ตัวครับก็เลยแม็กยากครับ
0: ใบตองชอบอะไรนะคะ
7: ขี้ตัวครับ
0: ขี้อะไรนะ
6: ขี้ตัว
7: ขี้ตัว
0: ก็คือเวลาหนูจับเข้าไปแล้วเขาก็บานออกมาใช่ไหมคะไม่เป็นตามทรงชอบทรงไหนมากกว่ากันทรงไหนง่ายกว่ากัน
7: ทรงที่2ครับ
0: ทรงที่2คือทรงเตี้ยใช่ไหมคะ
7: ทรงสูงครับ
0: อ้าวทรงสูงนะคะต่อไปกลุ่มถัดไป
8: สำหรับผมนะครับผมคิดว่าทรงสูงง่ายกว่าทรงเตี้ยครับอุปสรรคไม่มีครับ
0: ขอดูหน่อยครูขอดูผลงานหน่อยสวยมากตบมือให้เพื่อนๆที่เป็นตัวแทนหน่อยค่ะส่วนใหญ่ตรงนี้ชอบทรงอะไรมากกว่า
9: ทรงส
0: ูงแล้วเพื่อนๆที่นั่งอยู่อะคะทรงไหนง่ายกว่าทรงอะไรนะทรงสูงใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบแบบทรงที่1ทรงสูงหรือแบบที่2ทรงเตี้ยมากกว่ากันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะจะให้เพื่อนๆดูผลงานของเราหน่อยขอดูผลงานที่โต๊ะด้วยให้เพื่อนปลายทางได้ดูผลงานของเราหน่อยยกผลงานขึ้นมาเพื่อนที่โต๊ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยค่ะสวยมากครูบุ๊กก็เห็นตรงนี้สวยมากหลายคนเลยเสียงตบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับนั่งที่ที่ได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับใครที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเด็กๆทำให้เสร็จแล้วเอาไปส่งให้คุณครูที่โต๊ะห้องพักครูได้เลยนะคะและนักเรียนปลายทางคุณครูไป

ปลายทางนะคะในสัปดาห์หน้าจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะใบความรู้เรื่องงานแกะสลักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานแกะสลักนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะแกะสลักผักเป็นเครื่องจิ้มนะคะนั่นก็คือจะใช้แตงกวาและก็ถั่วฝักยาวสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้เตรียมมีดแกะสลักมาเพื่อฝึกปฏิบัติกันในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะและเราจะจัดการเรียนรู้เรื่องงานแกะสลักสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

0: วันนี้นะคะขอลาไปด้วยผลงานอันสวยงามนะคะของทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเอาผลงานให้เพื่อนดูหน่อยบ๊ายบาย
1: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียว thanks หรือเอาสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank youอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป Sounds great Sounds great but ตึ๊ด Sounds great but I have work to do or Sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจัง

ังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้

0: สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลัง

โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคนิคแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมกำลังมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็เล่นโยคะแล้วก็ยืดเส้นยืดสายนะครับก็เป็นเพราะว่าวันนี้จะมีตอนที่ชื่อว่า Sports Part 2ต่อจากครั้งที่แล้วไงล่ะครับซึ่งกีฬาแรกของเราวันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่พี่น้องชาวไทยชอบเล่นกันมากในห้างนั่นเองครับโบว์ลิ่งนั่นเองครับนะคำว่าโบว์ลิ่งก็มาจากคำว่าโบว์โบว์เนี่ยก็จะแปลว่าถ้วยชามก็ได้หรือจะแปลว่าการกลิ้งลูกนะฮะซึ่งกีฬาโบว์ลิ่งนะครับก็เป็นกีฬาที่นะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไปเล่นกันเนาะเคยไหมครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยชอบไปเล่นโบว์ลิ่งกับสาวๆมากเราก็ต้องทำเท่ก่อนนะแหมทำเป็นยืนนะครับมีลูกโบว์ลิ่งนะฮะแล้วก็ทำเหมือนก็โยนนะครับท่าสวยมากล้างท่อประจำแต่ผู้หญิงเนี่ยนะครับผมบางครั้งเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะหยิบลูกหวานเย็นมาแล้วก็วิ่งเหาะแยะเหาะแยะเขาโยนลูกอย่างกับลูกเปตองเนี่ยนะครับลูกก็ลอยแหววถ้าลูกมีชุดมันคงจะ no ปุ้งเสียงดังมากจนทั้งนะครับทั้งร้านโบว์ลิ่งต้องหันมามองเลนไหนวะดังจริงๆปั้งเสร็จปุ๊บลูกก็จะค่อยติเตียวติเตียวติเตียวติเตียวปึ้งโอ้โหแม่เจ้าครับสไตร์เฉยเลยครับเราท่าเท่แต่ล้างท่อส่วนน้องเขาเนี่ยนะครับผมท่าตลกแต่สไตร์สไตร์เอาสไตร์เอานะครับสไตร์นะฮะก็คือล้างพินพินก็คือไอตัวพวกนั้นนะ10พินเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเก็บไม่หมดก็จะมีการใช้คำว่า spare หลายคนที่เคยเล่นโบว์ลิ่งน่าจะเคยเจอนะครับ spare s p a r e นะคำว่า spare เนี่ยแปลว่าที่เหลือหรือจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับ spare นะฮะ spare ก็คืออะไรให้เหลืออีกลูกนึงให้เหลืออีกลูกนึงนะ spare แล้วก็ต้องเก็บ spare นะฮะอย่างเช่นอะไรก็เรียกว่า spare parts นั่นเองครับ spare parts นะฮะหรืออย่างเช่นวันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยอาจจะหนาวผมเอาแจ็คเก็ตไปแต่ I have a spare jacket for youผมมีแจ็คเก็ตเผื่อไว้อีกหนึ่งตัวให้กับคุณนั่นเองเผื่อคุณจะหนาวนะฮะ spare ล้างท่อล่ะสรุปเขาเรียกว่าอะไรครับล้างท่อ wash the pipe clean the pipe อันนั้นมันน่าจะแปลว่าล้างท่อน้ำนะครับคุณเขาเรียกว่า gutter ball ครับ gutter มันก็เหมือนคล้ายๆเนี่ยครับพวกรางน้ำฝนอ่ะนะอารมณ์ประมาณนั้น gutter มันจะแปลว่าพวกรางนะครับยาวๆที่แบบเล็กๆแบบนั้นนะฮะเอาไว้ระบายน้ำเป็นต้นนะโซล้างท่อถึงเรียกว่า gutter ball นั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมเวลาไปเล่นโบว์ลิ่งเนี่ยเคยไหมครับสไตร์3ครั้งติดกันเคยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าอะไรเทอร์คีครับไม่ใช่เทอร์คีอยู่ในห้องน้ำครับเทอร์คีไก่งวงนั่นแหละฮะเขามันเป็นศัพท์ของเขาอ่ะผมรู้ได้ไงก็ผมเล่นโบว์ลิ่งแล้วผมก็สังเกตตอนที่น้องเขาสไตร์3ครั้งครับไม่ใช่ผมนะฮะผมล้างท่อ3ครั้งติดกันเลยครับสะอาดแจ๋วเลยกีฬาต่อไปนะครับหลังจากโบว์ลิ่งเนี่ยนะครับผมเราไปดูกีฬาว่ายน้ำกันดีกว่านะเข้าไปในสระว่ายน้ำคุณก็รู้จักคำว่า swimming pool ใช่ไหม swimming pool สระว่ายน้ำ swimmer ก็คือนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เลยครับอยากจะทราบว่าคุณรู้ไหมครับว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะชุดว่ายน้ำเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า swimsuit หรือว่า bathing suit นั่นเองครับของผู้ชายบางครั้งจะเรียกว่า swimming trunks ก็ได้นะ swimming trunks นะครับส่วน swimming cap เนี่ยก็คือหมวกนะฮะหมวกว่ายน้ำเนี่ยนะฮะแว่นอะแว่นว่ายน้ำเรียกว่าอะไรนะ Google ไม่ครับนั่นมันเว็บไซต์หาข้อมูลเขาเรียกว่า goggles นั่นเองครับ goggles goggles นั่นเองนะฮะ goggles ก็คือแว่นว่ายน้ำเนี่ยนะครับ goggle เนี่ยมันจะมีพี่ใหญ่ของมันด้วยนะก็คือ snorkel นะ snorkel มันจะเป็น mask นะ mask คือหน้ากากใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีท่อหายใจเวลาคุณไปเนี่ยนะฮะเวลาคุณไปว่ายน้ำหรือไปดำน้ำในทะเลใช่ไหมครับคุณอาจจะ scuba diving ไม่เป็นใช่ไหม scuba diving อย่าลืมนะต้องออกเสียงว่า scuba diving นะคำว่า dive เนี่ย dive เนี่ยมี3ความหมายเลย1 dive ก็คือการดำน้ำ2คือการอะไรครับเวลาเข้าที่ระวังแอบแล้วก็พุ่งลงไปในน้ำและ dive อีก1ความหมายคือพวกนักฟุตบอลใน

ขาพุ่งล้มไงฮะเขาเรียกว่า dive นะ scuba diving ไม่ใช่ scuba driving นะ scuba driving น่าจะแปลว่าขับรถใต้น้ำหรือเปล่าไปดูพวก coral ปะการังเนี่ยนะครับ but scuba diving ก็คือการนะครับการดำน้ำเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมี mask มี oxygen tankนะฮะแล้วก็มีพวกตีนกบนะฮะตีนกบไม่ใช่ frog feet อันนั้นมันคือตีนของกบจริงๆแต่พวกตีนกบว่ายน้ำเขาเรียกว่า flippers หรือจะใช้ fins ก็ได้ครับ fin เนี่ยมันก็จะแปลหูฉลามหรือแปลว่าครีบของปลาและเขาเอาไปใช้กับตีนกบได้เหมือนกันครับกีฬาต่อไปนะครับก็คือบัลเล่แหละครับก็ไม่ใช่บัลเล่นะฮะจริงๆผมกำลังพูดถึง figure skating นั่นเองครับfigure skating now figure skating เนี่ยนะฮะก็คือพวกสเก็ตน้ำแข็งแบบลีลาใช่มั้ย now ice skating ice skating มันจะมีอยู่2แบบนะฮะก็คือมีโอเค ice skating คือกีฬานะฮะสเก็ตน้ำแข็งแต่ figure skating ก็คือพวกสเก็ตแล้วก็แบบลีลานะเต้นกันอย่างนั้นแบบคุณผู้ชมครับว่าอ๋อกล้องอยู่ทางนี้นะฮะขอโทษครับ now ลานสเก็ตเนี่ยนะครับผมเค้าจะเรียกอะไรครับเค้าจะเรียกว่า skating rink นั่นเองครับRINK ไม่ใช่ ring นะอันนั้น boxing ring the skating rink RINK นะครับส่วนถ้าคุณชอบเล่นกีฬาฮอกกี้เนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่า hockey stick ส่วนไอ้พวกไอ้ลูกฮอกกี้นั่นน่ะเขาเรียกว่า puck นั่นเองครับ the hockey puck ก็โอเคก็ถ้าคุณเคยเห็นบ้างก็รู้จักไว้นะเพราะถ้าคุยกับชาวอเมริกาจะได้คุยรู้เรื่องเพราะว่าไอซ์ฮอกกี้ก็เป็นกีฬาที่เขานิยมชมชอบเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปนะครับก็คือกีฬาฟันดาบนั่นเองครับกีฬาฟันดาบนี่นะครับเขาเรียกว่า fencing นะคำว่า fence fence เนี่ยก็จะแปลว่ารั้วก็ได้นะ wall คือกำแพงแต่ fence คือรั้ว so กีฬาฟันดาบเขาเรียกว่า fencing นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับดาบเรียกอะไร sword sword sword ไม่ใช่ sword นั่นแหละครับสอนมาตั้งหลายรอบแล้ว sword นะฮะ sword กีฬาต่อไปนะครับก็คือกีฬานี้เลยครับกีฬาสนุกเกอร์นะฮะสนุกเกอร์หรือว่าพูลครับผมมีแค่3คำที่อยากจะฝากไว้นะคำว่าหลุมเนี่ยนะครับผมเราเรียกว่าคือโฮลใช่ไหมแต่ในกีฬาสนุกเกอร์นะครับเขาเรียกอย่างนี้ pocket pocket ก็เหมือนกับกระเป๋ากางเกงนะฮะ so pockets ก็คือหลุมของโต๊ะสนุกเกอร์หรือโต๊ะพูลนะฮะซึ่งถ้าคุณยังไม่ทราบนะครับสนุกเกอร์จะโต๊ะใหญ่แต่หลุมเล็กแต่ของพูลเนี่ยจะโต๊ะเล็กแต่หลุมใหญ่ pocket 2คือสักหลาดนะสักหลาดก็เรียกว่า the clothCLOTH cloth ก็เหมือนผ้านะฮะแล้วก็สุดท้ายจริงก็คืออันนี้คุณรู้อยู่แล้วคิวแต่หลายคนเนี่ยว่าจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือเข้าคิวถ้าไม้สนุกเกอร์เขาเรียกว่า Q C U E นะที่เราจะมีช็อคและช็อคมาฝนเนี่ยนะ C U E Q ครับแต่ถ้าเป็นเข้าแถว Q U E U E ก็คือคิวอันนั้นมันจะออกเสียงเหมือนกันนะแต่ว่ามันคือคนละคิวนั่นเองนะจ๊ะต่อไปนะครับเราจะไปดูกีฬาอีก2ประเภทที่ผมรักและผมชอบมากที่สุดนะครับกอล์ฟนั่นเองครับไม่ใช่กอล์ฟนะฮะกอล์ฟนี่เลยนะครับกอล์ฟไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนี่อาถามเลยไม้กอล์ฟปิงปองก็เรียกปิงปองแบตหรือปิงปองแพดเดิลนะไม้เบสบอลก็เบสบอลแบตนะไม้เทนนิสก็คือแร็คเก็ตใช่ไหมฮะแต่ไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าติ๊กต็อกเขาเรียกว่ากอล์ฟคลับนั่นเองฮะอย่างเช่นครับI forgot to bring my golf clubs. ผมลืมเอาไม้กอล์ฟมา golf clubs. นะครับไม้กอล์ฟเสร็จปั๊บสนามกอล์ฟต่อไปดีกว่าอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะโอเคอย่างเช่นนะครับcourt ไหมนั่นมันสนามกีฬาพื้นแข็งหรือจะเป็นtrack ไหม track หรือ circuit นั่นมันสนามกีฬาแข่งรถหรือว่าวิ่งละเอาอะไรฮะอะไรนะฮะ field F I E L D golf fieldก็ไม่ได้นะกอล์ฟฟิลด์เหมือนตีลูกกอล์ฟใส่วัวใส่ควายแหละครับอันนี้กอล์ฟการ์เด้นโอ้โหนั่นมันสวนหลังบ้านนะครับตีกอล์ฟใส่ต้นไม้กอล์ฟพาร์คก็เราจะเป็นตีลูกกอล์ฟใส่พวกลำไทยเก๊กตุ๊บไอ้ยาอะไรฮะกอล์ฟยาร์ดมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับสนามกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากอล์ฟคอร์สนั่นเองครับกอล์ฟคอร์สนะฮะเพราะว่าแต่ละสนามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหลักสูตรไม่เหมือนกันนั่นนี่คือเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมของกีฬากอล์ฟเนี่ยนะครับก็คือ driving range นั่นเองครับเราก็จะงงว่าเอ๊ะคำว่า drive ขับรถเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับกีฬากอล์ฟก็อย่างที่ผมบอกนะว่าการตีลูกกอล์ฟให้ไกลที่สุดเขาเรียกว่า verb to drive นะฮะไม้กอล์ฟที่ตีลูกไกลที่สุดหรือไม้เสิร์ฟเนี่ยเขาเรียก driver ใช่ไหมครับ so driving range เนี่ยก็เลยแปลว่าสนามซ้อมกอล์ฟนั่นเองฮะ
driving range คือสนาม

ซ้อมกอล์ฟที่มันจะมีเลนต่างๆเนี่ยนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า drive นะครับผมเพราะว่านักกอล์ฟหรือ golfer นะ golfer คือนักกอล์ฟเนี่ย golfer ไทยคนนึงนะครับไปถาม golfer ฝรั่งเพื่อนตัวเองนะครับไปถามอย่างนี้ครับอยากจะไปซ้อมกอล์ฟไม่อยู่ไปถามเขาว่า do you want to die ฝรั่งก็ตกใจฮะ do you want to die อยากตายมั้ยฝรั่งตกใจทำไมจะต้องมาฆ่ากันด้วยล่ะแค่จะไปตีกอล์ฟด้วยกันนะเขาต้องออกเสียงว่า drive นั่นเองครับแต่ที่จริงแล้วนะครับก็คือ do you want to go to the driving range ครับเราจะไม่ใช้ drive golf นะฮะ do you want to go to the driving range or do you want to go practice at the driving range นั่นเองนะครับนั่นก็คือกีฬากอล์ฟกีฬาโปรดผมชนิดหนึ่งและแน่นอนพี่น้องชาวไทยหลายคนก็ต้องชอบกันด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูกีฬาโปรดที่สุดแล้วล่ะของชาวโลกกับรวมถึงพี่น้องชาวไทยนั่นก็คือฟุตบอลหรือว่าซ็อกเกอร์กีฬาฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์นี่นะครับชาวอังกฤษเรียกฟุตบอลชาวอเมริกาเรียกซ็อกเกอร์แค่นั้นเองฮะคือเขาตกลงเลยนะครับสองประเทศนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าฟุตบอลที่อเมริกาเนี่ยก็คือกีฬาอเมริกันฟุตบอลกีฬาคนชนคนนะนักฟุตบอลเขาเรียกฟุตบอลเลอร์นั่นเองนะฮะฟุตบอลเลอร์อย่างเช่นเดวิดเบ็คแฮม is a footballer นั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นฟุตบอลเพลเยอร์ก็ได้หรือฟุตบอลเลอร์ก็คือนักฟุตบอลเนี่ยนะฮะกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับผมก็มีหลายศัพท์มากนะครับที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยคุณจะต้องรู้และถ้าวันนี้เนี่ยคุณลองกลับไปดูฟุตบอลที่บ้านคุณนะครับแบบภาคภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคุณจะได้ยินหลายๆคำที่ผมพูดถึงอย่างแน่นอนคำแรกก็คือสนามกีฬาฟุตบอลนั่นเองครับโอเคจะเรียกว่า the field ก็ได้นะฮะ the field แต่ถ้าถามผมเนี่ยนะครับส่วนมากฝรั่งจะเรียกว่า the pitch นั่นเองครับเหมือน pitch ที่แปลว่าโยนเบสบอลใช่ไหมนั่นแหละครับ so the pitchฟุตบอลพิตช์ก็คือสนามฟุตบอลนั่นเองครับส่วนมากฟุตบอลพิตช์เนี่ยก็จะอยู่ในสเตเดียมเราก็รู้จักอยู่แล้วนะครับในสเตเดียมเนี่ยก็จะมีอะไรครับจะมีสแตนไม่ได้แปลว่ายืนอย่างเดียวนะฮะสแตนนะฮะหรือ the stands ใส่ S เนี่ยนะก็คืออัฐจันทร์นั่นเองครับนั่นไงฮะดังนั้นนะครับมันจะมีอันนี้ตลกตกใจได้นะครับอาจจะฟังรู้มันขัดกันนิดหนึ่งก็คือสมมติวันนี้เนี่ยเราไปดูนะครับฟุตบอลแล้วกันไหมที่อังกฤษนะฮะแล้วคุณโทรมาถามผมว่าChris, where are you? คุณอยู่ไหนอ่ะผมจะบอกคุณว่าอะไรครับ I'm sitting in the stand เราก็จะงง sit in the stand sit มันนั่ง stand มันคือยืนเฮ้ยนั่งหรือยืนวะ sitting in the stands ก็แปลว่ากำลังนั่งอยู่ในอัฐจันทร์นั่นเองนะครับคุณอาจจะถามผมว่า which team do you cheer ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับคำว่า cheer เนี่ย cheer มันก็คือการส่งเสียงเลยนะครับผมสนับสนุน cheer ถ้า cheerก็ไม่ใช่การเจียเบรกหรือเจียจานหรือเจียเหล็กนะครับเจียคือการอู้คือการโหนั่นเองแต่ถ้าการเชียคือการสนับสนุนทีมหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า support นั่นก็แปลว่าอะไรครับ supporter ก็คือกองเชียนั่นเองฮะ supporter คือกองเชีย support คือ verb to cheer อย่างเช่นนะครับผมเนี่ยเป็นแฟนหงมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ so I support Liverpool นั่นเองครับหรือ I'm a Liverpool supporter ต่อไปนะครับเราก็ต้องมาดูพวกส่วนของกีฬาฟุตบอลในสนามหน่อยดีกว่าครับนั่นก็คือตัว goal แต่ goal เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเป้าหมายในชีวิตของเราได้เหมือนกันนะก็ไปใช้นะครับผมเป็นสำนวนนะฮะว่า what is your goal เพราะว่านักฟุตบอลก็ต้องเล็งไปที่ goal คือเป้าหมายของเรา anyway goal เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่2 ส่วนฮะก็คือตัวเสากับตัวคานปรากฏว่ามีพี่น้องชาวไทยกำลังนั่งดูฟุตบอลอยู่กับฝรั่งครับน่ะฟุตบอลกำลังมันมากแต่ฝรั่งนั้นปวดชิงช่องฮะฝรั่งนั้นก็ไปฉี่ครับปรากฏว่าในขณะที่ฝรั่งนั้นไปฉี่นะครับในเกมเนี่ยมีการเตะลูกชนเสาทุกคนก็อ้ายฝรั่งก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นวิ่งออกมาถามพี่น้องชาวไทยว่า what happened ชาวไทยก็อยากจะบอกว่าลูกฟุตบอลชนเสาโอ้โหนั่งกันมึนกันอยู่สักพักนึงครับอยู่ดีครับขี้เมาในวงบอกว่า the ball hit the Saturday ลูกชนวันเสาร์มันจะบ้าแล้วครับแหมเขาเรียกว่าอะไรครับ the ball hit the post นั่นเองครับ post ถ้าเป็นพวกเสาใหญ่เลยนะครับเขาเรียก pillar ก็ได้นะอย่างเช่นพวกเสาแบบสร้างบ้านอะ pillar นะครับแต่ถ้าเสานะครับแบบเต้นรูดเสายาวๆไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่า pole นั่นเองอย่างเช่น pole dancing แต่ถ้าเป็นเสานะครับของโกเนี่ยเขาเรียก the postดังนั้นนะครับลูกชนเสาก็บอก the ball hit the post นั่นเองนะฮะถ้าชนคานะครับเขาเรียก the ball hit the bar นั่นเองครับไม่ใช่บรานะครับมันลูกบอลไปชนยกทรงแล้วนั่นเตะอยู่แถวบ้าน hit the bar ไม่ใช่ hit the bra นั่นเองครับชนคา

hit the bar ชนเสา hit the post นะฮะถ้าเข้าก็ต้องเป็น scored นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับ David Beckham scored นั่นเองนะฮะลูกเข้าไปตูงตะข่ายพอพูดถึงเรื่องของตะข่ายกับโกนะครับมาดูตำแหน่งฟุตบอลกันหน่อยดีกว่าไหมตำแหน่งฟุตบอลเนี่ยนะครับก็แน่นอนฮะผู้รักษาประตูคือ goalkeeper the goalkeeper ก็คือนายทวารต่อไปนะครับก็คือพวกกองหลังเนี่ยก็คือ defenders นะครับ the defenders นะฮะโอเคก็จะมีพวกตำแหน่ง center home center half right back left back อะไรพวกนี้นะฮะ right back left back กองหลังขวากองหลังซ้าย center half อะไรพวกนี้แต่ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษง่ายๆคือกองหลังคือ defenders กองกลางก็คือ the midfielders นั่นเองครับ midfielders ปีกก็คือ wingers นะครับ the wingersแล้วก็พวกกองหน้าก็เรียกว่าพวก strikers นั่นเองครับหรือพวก forwards นะคุณเห็น FW forwards หรือว่า striker นั่นเองนะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยนะครับทำงานกันเป็นทีมเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าฟุตบอลทั้งทีม11คนนี้เนี่ยนะครับมีแค่คนคนนึงเนี่ยไม่สนใจที่จะเอาลูกนะฮะไปเข้าโกลเนี่ยก็คือมีเป้าไม่เหมือนอีก10คนเนี่ยทีมของเราอาจจะพังได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นครับการทำงานเป็นทีมอยากให้ดูทีมฟุตบอลเป็นต้นครับก็คือแต่ละคนมีตำแหน่งรู้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องส่งลูกให้กันอย่ามาทะเลาะ กันอย่าไม่มีปัญหากันเพราะถ้าทะเลาะ กันเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าคู่แข่งก็จะเลี้ยงลูกผ่านเราแล้วก็เตะลูกเข้าประตูเราแล้วก็แพ้สิครับฝากไว้สำหรับทุกๆบริษัททุกๆทีมที่ต้องทำงานกันด้วยกันนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูเรื่องราวของแอคชั่นในกีฬาฟุตบอลกันบ้างครับคิกก็คือเตะหานี่รู้Pass ก็คือส่งคุณก็รู้ Save นะฮะก็คือการเซฟรูปได้นะครับ Shoot ก็คือยิงนี่แต่หลายๆคำที่ผมพูดไปนะครับคุณก็บอกง่ายไหมแล้วถ้าคำว่าเลี้ยงลูกบอล นะฮะเลี้ยงลูกบอลครับ อะไรนะครับ Treat นั่นมันไม่ฮะนั่นมัน Treat นั่นมันเลี้ยงขนม Treat คือเลี้ยงขนมอย่างเช่น Trick or Treat Halloween เลี้ยงลูกบอลเขาเรียกว่า Dribble ก็คือ Dribble the ball คือเลี้ยงครับเขาบอกนักฟุตบอลที่ชอบเลี้ยงและไม่ชอบส่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทำงานกันเป็นทีมเพราะว่าเลี้ยงเนี่ยนะครับผมมันเหนื่อยไงคนเดียวแต่ถ้าส่งเนี่ยนะครับเพื่อนก็อยู่นั้นเราก็ส่งเนี่ยให้ลูกบอลทำงานมากกว่าคนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก Dribble คือเลี้ยงลูกครับต่อไปนะฮะเราอยากจะเปิดลูกเข้ากลางครับบางคนก็บอก Open the ball Open the ball Open the ball มันคือฉีกลูกเปิดมาเลยนะฮะเขาเรียกว่า Cross the ball นั่นเองครับ Cross the ball เปิดลูกเข้ากลางนะฮะ Crossthe ball นี่ไง cross the ball ต่อไปนะครับผมมงครับผมมงก็คือ head the ball นั่นเองครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าMessi head the ball นะฮะ headed the ball into the goal headed คืออดีตไง he headed the ball into the goal แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการทุ่ม throw in นะฮะ throw in ก็คือการทุ่มลูกนะฮะ goal kick ก็คือเตะจากประตูและ free kick ก็คือการ free kickPK ก็คือ DJ ปิยวัฒน์เข็มเพชรนะครับนะฮะ PK คือ penalty kick นะฮะเราจะใช้ take the free kick หรือว่า take the penalty kick นั่นเองนะครับนั่นก็คือพวกแอคชั่นของกีฬาฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะชาวไทยเรียกว่า start อย่างนี้ฝรั่งก็เรียกว่า start ที่แปลว่าเริ่มนะฮะก็เรียกว่า studs the studs นะครับแต่จริงๆนะฝรั่งเรียกว่า football boots หรือ soccer boots ก็ได้นะหรืออีกหนึ่งคำคือคำว่า cleats นั่นเองครับ cleats ไม่เชื่อผมไปดู Google ครับ C L E A T S cleats ไปกดที่ image ดูซิอะไรขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือเขาเรียกว่าสนับแข้ง shin pads นะฮะนี่มัน chin คือคาง shin นะฮะก็คือหน้าแข้งของเรานั่นเองครับนี่ก็คือพวกกีฬาฟุตบอลนะฮะwin ชนะ draw ก็คือเสมอ l ก็คือ lose คือแพ้นะฮะอย่าลืมครับอย่างเช่น man u won แปลว่าชนะหาจะบอก man u ชนะ liverpool แม่ดีกว่า liverpool ชนะ man u ดีกว่า liverpool beat man u นั่นเองครับ liverpool beat man u นะฮะสมมติชนะไป 1-0 1-0 0ของฟุตบอลคือ nil นั่นเองครับแล้วถ้าเป็นเสมอกันล่ะอย่างเช่น liverpool drawจริงๆก็ต้องใช้อดีตเป็น drew นะ Liverpool drew with Man U ถ้า 0-0 ก็ nil-nil แต่ถ้า1เท่าคนใช้คำว่าเท่าคนไทยใช้คำว่าเท่าใช่ไหมฝรั่งใช้ one all นั่นเองครับ Man U drew with Liverpool one all นั่นเองนะครับผมและที่เจ็บปวดที่สุดคือเวลามีการยิงลูกเข้าประตูในช่วงเวลาทดบาดเจ็บใช่ไหมเขาเรียกว่า injury time ครับหรือท

เวลาบาดเจ็บนั่นเองครับ in injury time หรือว่า added time ก็ได้บางทีก็จะเรียก added time คือเวลาที่ต้องบวกไปด้วยนะครับ basketball กันมากดีกว่า basketball ก็ไม่มีอะไรมากครับ dribble เขาก็จะใช้ dribble ก็คือเลี้ยงลูกนะฮะเหมือนฟุตบอลนะ bounce ก็คือเด้งนะฮะแล้วเวลาเราชูตไปนะครับชูตเนี่ยก็จะชูตไปที่ hoop hoop ก็คือห่วง net ก็คือตัวตะข่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำที่เราต้องเจอการ์ตูนนี่ไงการ์ตูน slam dunk นั่นเองครับนะ dunk เนี่ยมันคือการยัดห่วงใช่ไหมแต่เขาเรียกว่า slam เพราะอะไร slam มันแปลว่าอะไร hell ปังเสียงดังมากอย่างเช่นครับแล้วคุณปิดประตูโย่ปัง slam the door นั่นเองครับ slam the door so slam dunk เขาเรียกว่า slam เพราะอะไรครับเพราะมันมีการกระแทกเสียงดังมากๆนะนั่นก็คือเรื่องราวของ basketball นั่นเองนะครับแบบหอมปากหอมคอนะฮะต่อไปก็คืออีกหนึ่งกีฬาที่ชาวไทยชอบมากคือนะฮะแล้วเราก็การตกปลานั่นเองครับ fishing เขาว่ากันว่าคำว่าเบ็ดเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยเราเอามาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า bait นะฮะ bait แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมคนไทยเบ็ดเนี่ยก็คือตัวตะขอใช่ไหมเบ็ดแต่ของฝรั่ง bait เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตะขอนะฮะมันคือตัวเหยื่อที่อยู่บนตะขอครับ fishing rod คือคันเบ็ดหรือว่าก็คืออุปกรณ์ตกปลา fishing rodแล้วตัวตะขอเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า the hook นะฮะ the hook แต่ไอตัวหนอนหรือตัวเหยื่อเนี่ยเขาเรียกว่า the bait นั่นเองครับ bait กีฬาต่อไปคือ racing racing ก็คือการแข่งรถแนะนำนะครับว่าขอความกรุณาว่าไม่เอา street racing ได้ไหมครับสำหรับพวกคนขับรถ car driver กับ motorbike riderคนขับรถหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอย่าไปแข่งบนถนนเป็นสตรีทเรซิ่งเลยเนาะมันสร้างความเดือดร้อนความรำคาญใจและก็อาจจะสร้างถึงความบาดเจ็บความพิการหรือความตายมาให้กับคนบนท้องถนนด้วยนะครับไปแข่งกันในเซอร์กิตหรือในแทร็กกันดีกว่าแล้วอย่าลืมครับเวลาคุณไปแข่งรถเนี่ยนะครับก็อย่าลืมใส่เฮลเมทกันด้วยนะครับหมวกกันน็อกฮะกีฬาสุดท้ายนะครับที่ผมว่าชาวไทยก็เห็นบ่อยๆอย่างเช่นเอเชียนเกมก็ไปแข่งซีเกมก็มีโอลิมปิกยังไปเลยกีฬาแข่งม้านั่นเองครับนะ horseback riding horseback riding ก็คือการขี่ม้านะฮะ horseback riding แต่ถ้า horse racing ก็คือการแข่งม้าใน horse racing นะฮะอย่างเช่นที่นางเลิ้งเป็นต้นนะครับ horse racing นะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้ามสิ่งกีดขวางนะฮะเขาจะเรียกว่า equestrian นั่นเองครับกีฬา equestrian นั่นเองนะครับที่เขาจะต้องมีการขี่ม้าข้ามพวกสิ่งกีดขวางก็คือพวก obstacleแต่จริงๆเขาเรียกว่า hurdle ก็ได้นะ obstacle หรือว่า hurdles นะครับแล้วคนขี่ม้าเนี่ยก็จะต้องนั่งอยู่บนอานก็คือ saddle นะฮะแล้วก็ต้องจับนะฮะเชือกควบคุมม้าก็คือ rein นะ rein ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าฝนตกนะฮะ rein ตัวนี้ก็คือตัวเชือกควบคุมม้านั่นเองครับภาษาอังกฤษนะครับอย่าเลือกที่จะเรียนแค่บางอันอันนี้ฉันเอาฉันว่าฉันใช้ได้ก็เลือกใส่ทุกอย่างมาในสมองแล้ววันไหนต้องใช้ไหนก็เลือกหยิบจากสมองเอาไปพูดกับเขาดีกว่าเรียนภาษาอังกฤษแบบ limited edition คือกีฬาไม่เอาอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งต้องไปคุยกับเขาเรื่องกีฬาไม่มีความรู้ก็นั่งใบ้รับประทานนี่ไงฮะดังนั้นครับวันนี้อยากจะบอกนะครับว่าภาษาอังกฤษรู้ทุกเรื่องจะได้คุยกับเขาได้ทุกที่นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรายการคลิปของเรากับภาษาอังกฤษท็อปิกต่อไปจะเป็นท็อปิกอะไรนั้นติดตามด้วยนะครับ

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
2: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
2: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
2: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
2: I love Halloween.
1: Why is that?
2: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
2: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
2: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
2: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
2: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
2: It is. Let's jam.
1: Let's go.
3: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
6: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: park
1: park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียม
1: Stadium.
0: พร้อมกัน Stadium.
1: Stadium.
0: ที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่า Stadium.
1: Stadium.
0: จำนะ Stadium. มันมีเกมให้เล่นนะ Stadium. ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหน
1: โรง
0: อาหารภาษาอังกฤษเรียกว่าVery good อีกรอบหนึ่ง
1: canteen
0: หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: cafeteria
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ม
0: ีอ้าวไม่มีเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
1: ร
0: ้
1: าน
0: ร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า
1: restaurant
0: ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: museum
0: เก่งมากค่ะ museum นะพร้อมกัน
1: museum
0: very good ต่อไปโ
2: อ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ

0: Supermarket.
1: Supermarket.
0: Supermarket. ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good. Post office.
1: Post office.
0: Post office. ส่งจดหมายจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter. ส่งจดหมายที่ post office. แล้วที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station police station
1: police station
0: ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
1: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: นี่นะ
0: barber shop
1: barber shop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะBarber shop นะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
1: library
0: นี้รู้แล้วนะ library
1: library
0: ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
1: bus station
0: bus station bus station bus แปลว่าอะไร
1: รถบ
0: ัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ station ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
1: bakery shop
0: bakery shop ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: coffee shop
0: coffee shop
1: coffee shop
0: coffee shop ร้านอะไรร้านอะไร
3: ร
0: ้
3: าน
0: เอมิสันเขาบอกร้านเอมิสันนี่เป็นไงล่ะร้านเอมิสันร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยซินิมา
1: ซ
0: ินิ
1: มา
0: ซินิมาเราไปดูหนังกัน
1: ซ
0: ู
1: Zoo
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักละทวนทวนWhat is it? 1, 2, 3.
1: Zoo.
0: Very good. 1, 2, 3.
1: Zoo.
0: พี่กาซาดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ 1, 2, 3.
1: Cinema.
0: Cinema.
1: Cinema. Coffee
0: shop.
1: Coffee shop.
0: Bakery shop.
1: Bakery shop.
0: Bus station. Bus station.
1: Bus station.
0: Library.
1: Library.
0: 1, 2, 3.
1: Library.
0: Library. 1, 2, 3.
1: Library.
0: ไม่ใช่ให้พูดไหม

0: Okay, library.
1: Library.
0: One, two, three. Library. ห้องสมุด library.
1: Library.
0: ต่อไป
1: barbershop.
0: ไม่ใช่บาร์บี้
1: barbershop.
0: เอ้ย barbershop.อ่ะไปธนาคารว่า one two three อะไรนะ
1: police station
0: เออ police station ต่อไป one two three post office ต่อไป one two three ต่อไปswimming pool
1: swimming pool
0: ไป museum museum
1: museum
0: ต่อไป
1: hotel
0: hotel ต่อไปRestaurant.
1: Restaurant.
0: One, two, three.
1: Restaurant.
0: Very good. ต่อไป
1: Canteen.
0: Stadium.
1: Stadium.
0: Park.
1: Park.
0: Hospital.
1: Hospital.
0: School. School.
1: School.
0: Ah, okay, very good. Ah, ตอบไม่ได้ทุกคนทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit you want to buy fruit fruit คืออะไร fruit คืออะไร fruitBananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้อ่ะที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเอวแล้วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทีเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ จำได้ไหมในภาษาอังกฤษซีอะไร
3: สิบเบอร์
4: สี่ต้อง
0: กันเกล
4: no

0: จำได้ไหม
1: ตอนนี้มาเจออะไร
0: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโน no. ดูหนังนะดูหนัง
1: โรงมาเวรุ
0: ซีนี
2: ซีนีมา
0: ซีนีมา
2: ซีนีมา
0: เอาดังๆซีนีมา
2: ซีนีมา
0: ที่ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
3: ซ
0: ี
3: น
0: ี
3: ม
0: าซีนีมาโรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ที่เชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซะอะไรอะไรตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้นี่สามคนสเตเดียมดิงพูดตัวซะใหญ่นะพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่คาซัสแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่คนเดิมมังง่ายอันนี้ง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือเ
4: ขาเรียกว่า
0: Hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ Hospital สักคน
5: สักคน
0: สักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนสักคนส ีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนแล้วแล้วเอาแล้วเอานุชมีนุชมีตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me excuse me
4: excuse me
0: แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
4: How can I get to
0: the bank
4: How can I get to the bank?
0: ช้าๆ
4: How can I get
0: to the bank
4: to the bank
0: ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bank ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป Could you tell me the way to the museum ไปไหนคะมิวเซียมฮะ
1: ป
0: ั
1: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหนโรงเรียนสคูลสิใช่ไหม
4: ห
0: ้
4: องสม
0: ุ
4: ด
0: อนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me
4: How to get to
0: the school
4: ไ
0: ปไหน
4: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me
4: How to go to
0: the restaurant ที่ไหน
4: restaurant
0: ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toiletrestaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด the restaurant

0: ร้านอาหารอ้าวสุดท้ายสุดท้าย Can you tell me
1: where the hospital
0: is hospital ที่ไหน
2: โรงพยาบาล
0: เก่งมากอ่ะสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสระสระอะอาอิอีเออเออนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสระนะสระนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะฮะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องคัลเจอร์เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะขอต้อนรับกลับมาสู่ The Speech Coach นะคะซึ่งวันนี้คุณพามาอยู่นอกสถานที่เราไม่ได้มาสอนเตะบอล นะคะคุณไม่มาสอนเตะบอล นะคะเรายังอยู่ในรายการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอยู่นะคะวันนี้คุณอยู่ที่สนามฟุตบอลคริสตัลฟุตบอลคลับนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากำลังจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่าเทคนิคการโค้ชค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่บอกเลยนะคะว่าซับซ้อนลุ่มลึกและต้องใช้คนที่มีประสบการณ์เท่านั้นวันนี้ค่ะเราจะกลับไปหาเด็กน้อยของเราตั้งแต่ซีซั่น1นะคะนั่นก็คือน้องอ้นน้องอ้นเนี่ยเคยบอกเราไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมและมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลในอนาคตเขามาฝึกกับเราแล้ววันนี้เราจะมาต่อยอดให้กับเขาค่ะในการฝึกเรื่องของการเป็นโค้ชและตอนนี้น้องอ้นก็อยู่กับเราแล้วค่ะ

0: อ้นเป็นไงบ้างหลังจากจบซีซั่นหนึ่งมาจนถึงวันนี้ยังรักษาการเตะบอลแล้วก็ความต้องการที่จะเป็นโค้ชอยู่หรือเปล่า
1: ความต้องการมีมากเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าโควิดสนามบอลปิดก็เลย
0: แล้วทำไงแล้วเราฝึกฝนยังไงลูกพอโควิดมันเกิดขึ้น
1: ฝึกฝนก็มีการตั้งกลวยที่บ้านครับแล้วก็กระโดดเชือกทุกวัน
0: อันเลิศอันนี้ดีนะก่อนที่เราจะไปได้เจอว่าวันนี้เขาจะได้ใครมาเป็นโค้ชนะคะคุณก็อยากจะเล่าให้น้องๆทางบ้านได้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของคำว่าโค้ชเนี่ยมันมาอย่างไรนะคะต้องรู้ก่อนนะคะว่าโค้ชเนี่ยจะมีหน้าที่ไม่ใช่แค่บอกกลยุทธ์ในการเล่นเท่านั้นจะต้องมีความสามารถในเชิงของจิตวิทยาด้วยสาเหตุนี้มันเกิดจากที่อเมริกาค่ะในประมาณสักประมาณ80ปีที่แล้วมีโค้ชฟุตบอลนะคะที่เก่งมากของทีมหนึ่งปรากฏว่าทีมนี้เนี่ยนะคะพอหลังจากโค้ชย้ายออกไปปุ๊บเนี่ยทีมนักเล่นคนเดิมเลยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการเตะของเขาเนี่ยตกลงไปอย่างชัดเจนจนทำให้คนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตกลงไม่ใช่นักกีฬาหรอกหรอที่เก่งทำไมพอโค้ชคนนี้ย้ายอ่ะความสามารถของนักกีฬาก็ตกลงไปด้วยเขาจึงเอาศาสตร์ของการโค้ชเนี่ยมาคิดค้นกันว่ามันคืออะไรเหรอที่ทำให้ทีมเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้จนออกมาเป็นศาสตร์โค้ชชิ่งซึ่งวันนี้เอาไปประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โค้ชชิ่งหรือโค้ชอะไรเต็มไปหมดเนี่ยก็เอามาจากโค้ชของกีฬานี่แหละนะคะนี่คือที่มาของคำว่าโค้ชฉะนั้นคนที่จะมาเป็นโค้ชได้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะนอกจากจะรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองจะทำแล้วต้องมีหลักของการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและจิตวิทยาที่สุดยอดแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีโค้ชคนนั้นมาอยู่กับเราและจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเพราะเขาคือขวัญใจหนึ่งเดียวของอ้นค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
2: สวัสดีครับ

0: โหเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากๆนี่เมื่อกี้ถามเขาค่ะพี่ตุ๊กบอกว่านอกจากพี่ตุ๊กแล้วมีใครเป็นโค้ชขวัญใจอีกไหมโค้ชต่างชาติหรืออะไรไม่มีครับมีคนเดียวครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากเจ๋อเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: พี่ตุ๊กขาสิ่งหนึ่งที่ง้อยอยากจะให้เด็กๆน้องๆหลายคนที่เขาอยากจะผันตัวเองเป็นโค้ชเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่างในทางการแสดง
1: ครับ
0: นักแสดงที่เล่นเก่งก็ไม่ได้แปลว่านักแสดงที่เล่นเก่งทุกคนจะขึ้นมาเป็นครูสอนการแสดงได้
1: ถูกต้อง
0: นักกีฬาที่เก่งหลายๆคนก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะขึ้นมาเป็นโค้ชได
1: ้ถูกต้องครับ
0: มันต่างกันยังไงคะพี่ตุ๊ก
1: จริงแล้วผมมีอยู่แค่2 อย่างอยู่ในสมองผมนะคือการเป็นนักกีฬาที่เก่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชที่เก่งมันมีปัจจัยอยู่แค่นิดเดียวครับคือการรับความรู้กับการถ่ายทอดความรู
0: ้นี่อ
1: ันนี้สำคัญมาก
0: ค่ะ
1: คือบางทีเราเป็นนักกีฬาที่เก่งจริงอะแต่การถ่ายทอดความรู้ไปให้กับน้องๆหนูๆเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าการสื่อสารนั่นเอง
0: นั่นแหละค่ะ
1: และโดยเฉพาะไม่มีเป็นเขาเรียกว่าไม่มีจิตวิทยาในการที่จะบอกเด็กๆอันนี้สำคัญมากเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวบางทีเอาตัวไม่รอด
0: คือถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเรารับได้เรารับเก่งได้
1: เรารับเก่งได
0: ้พอ
1: ใช่
0: แต่ไม่จำเป็นต้องถ่ายทอด
1: เพราะเราถ่ายทอดให้ตัวเราเอง
0: ถูกต้อง
1: แต่พอเราจะเป็นโค้ชคือหนึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่ยังมีอยู่น้อยนี่แต่ไปเติมความรู้ให้มากขึ้นและนำมาถ่ายทอดเพื่อความชัดเจนถูกต้องเพื่อให้หนูๆน้องๆหรือว่าเยาวชนหรือคนที่เราต้องการเป็นโค้ชนำไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมาก
0: จริงๆเลยค่ะแล้วตอนพี่ตุ๊กผันตัว
1: ครับ
0: ต้องไปฝึกอะไรเพิ่มคะกว่าจะมาเป็นโค้ชได้
1: ผมเป็นนักบอลที่เก่งจริงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องภาคทฤษฎีในเรื่องการเป็นโค้ชเนี่ยยังมีองค์ความรู้อย่างน้อยก็ไปเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่า practice เลยเริ่มแรกเลยถึงแม้จะเก่งนะรู้แล้วไปเรียนรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเติมว่าเวลาเราจะสอนเด็กๆวิธีการมันเป็นแบบไหนแล้วก็มา4เลเซ่นโค้ชมีอยู่5ระดับนะฮะแพ็คทีแล้วก็4เลเซ่น B เลเซ่น A เลเซ่นแล้วก็โปรเลเซ่น
0: โอ้โห
1: แต่นั้นก็เหมือนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
0: เก็บหมด
1: เก็บหมดนะฮะนะฮะก็คือสำคัญพอเก็บหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาที่เป็นระดับทีมชาติจะได้เปรียบเพราะมีประสบการณ
0: ์
1: พอเราไปเติมเรื่องของทฤษฎีเข้าไป2อย่างมาอยู่ควบคู่แล้วเหลืออย่างเดียวการถ่ายทอดเท่านั้นเองถ้าเราถ่ายทอดรู้เรื่องของจิตวิทยาด้วยการไม่ยากเลย
0: ค่ะซึ่งอันนี้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าฟังไว้นะลูกอ้นลำพังเราเก่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะเก่งคนเดียวไม่พอจริง
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่เราเก่งมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราทำมาได้มันเหมาะกับเราอ่ะแต่เวลาเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะมันมีคนหลากหลายประเภทและทักษะที่แตกต่างจากเราอีกเยอะ
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นเราต้องรู้หมดเพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะสอนใครคนไหนแบบไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กจะได้เอาทักษะการโค้ชของพี่ตุ๊กนะคะมาถ่ายทอดให้กับน้องอ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนนะคะไปลงสนามเดี๋ยวจะให้อ้นไปเปลี่ยนชุดนะคะและให้พี่ตุ๊กโค้ชแน่นๆค่ะติดตามได้เลยค่ะ
2: พี่ตุ๊กครับ
3: ครับผม
2: วันนี้ผมก็ได้มาเจอพี่อีกแล้ววันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าแบบถ้าเราจะเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอย่างไรแล้วภาษาเนี่ยเวลาในการพูดในการสื่อสารต้องทำอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วการเป็นโค้ชเนี่ยหลักสำคัญคือต้องไปเรียนก่อนนะ
2: เรียน
1: ถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งหรือไม่เก่งมีองค์ความรู้มากมีองค์ความรู้น้อยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวมันต้องไปเรียน
2: เรียน
1: เรียนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เรายังไม่ได้รับรู้ในสนามฟุตบอลเนี่ยในเรื่องของภาคทฤษฎีซึ่งจะมาประกอบกับในภาคปฏิบัติให้มันได้มีความแน่นมากขึ้นโค้ชเนี่ยต้องเรียนในทุกมิติหลักสำคัญคือต้องได้ความรู้ในการเรียน C นี่ก็สอนเด็กๆ B ก็พัฒนาในสอนระดับพวกเมเจอร์นะครับพอ A นี่ก็ในระดับคือโปรมากขึ้นพอโปรไลเซนส์มีโปรไลเซนส์อีกก็สอนระดับทีมชาติหรือสอนได้ทั่วโลกโค้ชเวลาสอนก็มีหลายระดับนะ
2: มีระดับไหนบ้าง
1: ก็สอนเด็กเขาเรียกว่ายูสก็คือระดับเด็กๆเนี่ยยูสฟุตบอลก็สอนระดับเด็กก็สอนแบบนึงสอนระดับเด็กโตอย่างรุ่นเราเงี้ยก็สอนอีกแบบนึงนะพอบอลอาชีพก็สอนอีกแบบนึง
2: สอนต่างกันหมดเลย
1: ต่างกันหมดเลยอย่างเด็กๆเนี่ยเราสอนเพื่ออะไรไหมเพื่อสร้างความจดจำก่อนสอนเพื่อสร้างความจดจำสมมติว่าตื่นมาเราโดยหลักของเราเวลาตื่นมาเราไปไหน
2: ที่นอนผมก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำ
1: ฟุตบอลก็เหมือนกันว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเรามีความจดจำว่าคู่ต่อสู้อยู่ขวาเราต้องเลี้ยงบอลไปทางซ้ายคู่ต่อสู้อยู่ซ้ายเราต้องเลี้ยงบอลไปทางขวามีพื้นที่ด้านหน้าเราสามารถเลี้ยงได้เวลาเลี้ยงไปแล้วมันตันก็คือคู่ต่อสู้ดักเราจะเลี้ยงกลับหลังทำแบบไหนคือเขาเรียกว่าสร้างความจดจำทีนี้การจะสร้างความจดจำต้องทำอะไรก็ต้องทำให้เกิดลักษณะของการฝึกนั่นเองเวลาเด็กๆนี่ต้องเน้นเรื่องของสร้างความจดจำก็คือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเบสิกไง
2: ถ้า เป็นเด็กรุ่นเล็กๆอะครับเล็กแบบเล็กเรามาเรียนกับเราเนี่ย
1: เด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยอายุยังไม่เกิน10ขวบส่วนใหญ่เขาจะสอนเพื่อเขาเรียกว่าฟอร์ฟันก็เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานมีความรักในกีฬาฟุตบอลก่อนยังไม่ได้สอนในลักษณะที่ต้องการให้เขาเป็นต้องการให้เขาเก่งสอนในลักษณะปลูกฝังความรักก่อนแต่พอเราขยับมาสัก10ขวบขึ้นไปแล้วอันนี้เราก็เริ่มนะสเต็ปจะสอนแบบไหนเริ่มจากสเต็ปที่ไม่มีฟุตบอลจะทำอะไรมีลูกบอลทำอะไรพอโตมา16 17นะก็ต้องใส่ในระวิธีการยืนการเล่นโพซิชันในการเล่นตำแหน่งในการเล่น17 18 19ต้องมีตำแหน่งแล้วต้องรู้ว่ากองหลังต้องยืนแบบไหนผู้สาประตูต้องยืนอะไรลูกบอลมาซ้ายผู้สาประตูต้องยืนแบบไหนวิธีการป้องกันลูกเลียดป้องกันแบบไหนการอากาศป้องกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น
2: เยอะจริง
1: ๆเยอะกองหลังต้องทำแบบไหนนะฮะ1ต่อ1ต้องทำอะไรกองกลางต้องทำอะไรกองกลางตัวรับทำอะไรกองกลางตัวรุกทำอะไรศูนย์หน้ามีหน้าที่อะไรปีกมีหน้าที่อะไรเงี้ยเราก็จะสอนค่อยๆขยับพอไปอาชีพปั๊บอาชีพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท็กติกเพราะว่าเทคนิคเนี่ยเขาสอนเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้ว
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นเวลาไปอยู่ในการฝึกสอนฟุตบอลอาชีพเนี่ยเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเทคนิคคือเลี้ยงส่งบงยิงคอนโทรลนะฮะกับลูกบอลเนี่ยจะเป็นการสอนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทบทวนพอเสร็จแล้วสำคัญคือเทคนิคที่นำไปใช้ในแต่ละเกมแล้วเราจะไปสอนในประเภทไหนตอนนี
2: ้ตอนนี้ผมอยากสอนเด็กรุ่นพวกผมเลยก็ได้หรือว่าต่ำกว่านี
1: ้ก็ต้องไปดูว่าในรุ่นเราเนี่ยเขาเตะฟุตบอลเป็นหรือยังถ้าเตะเป็นแล้วก็สอนอีกแบบหนึ่งถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเริ่มต้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้องพื้นฐานเลยลักษณะของการสร้างจังหวะเท้าก่อนยืนฟุตบอลจะยืนแบบไหนยืนเต็มเท้าได้ไหมถ้ายืนเต็มเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายืนปลายเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องสอนสอนนี่ก็คือบอกเขาแล้วต้องมีการแนะนำพอแนะนำไปแล้วเนี่ยต้องบอกจุดประสงค์ของการสอนเนี่ยนะว่ายืนปลายเท้าเนี่ยถ้าคุณไม่ยืนปลายเท้าเวลาเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยหนูๆเนี่ยจะเกิดคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดยืนปลายเท้าแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่งที่เด็กๆ เขาไม่รู้ไงเราต้องมีเหรียญ2ด้านสอนแล้วต้องให้เขารู้ว่าเราสอนเพื่ออะไรแล้วจะไปใช้ประโยชน์อะไรเสร็จแล้วพอเขาทำไม่ได้เราไปอะไรไปแก้ไขให้เขาต้องยืนแบบนี้นะแก้ไขแล้วก็ทำให้เขาทำซ้ำทำซ้ำยังทำไม่ได้อีกก็แก้ไขจนเกิดความเคยชินก็เชอเคยพอเคยชินแล้วเป็นไงช่ำชอง
2: ช่ำชองก็มันก็จะรู้ด้วยตัวเอง
1: รู้พอช่ำชองไปเลยพอช้างเชี่ยวชาญพอเชี่ยวชาญสุดท้ายโชคโชนพอโชคโชนก็ไปอาชีพแล้วไหมนะเราไม่มีช้ำชอกนะช้ำชอกมันมีนะช้ำชอกตอนนี้ยังไม่มีนอกจากไปบอลอาชีพทีมชาติใหญ่แล้วอาจจะแพ้ไปช้ำชอกนะชอช้างใช่ได้ไหม
2: โอเคครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเป็นลูกศิษย์พี่ตุ๊กวันหนึ่งเลยได้ไหมครับ
1: ได้เลยเดี๋ยววันนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวอย่างรุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าแล้วสอนเพื่อนๆด้วยดีกว่าแล้วก็สอนตัวเองด้วยดีกว่าฉะนั้นก็จะเริ่มจากพื้นฐานลักษณะของการวอร์ม2แบบคือวอร์มไม่มีบอลนะฮะกับวอร์มมีบอลต้องมั้ยพร้อมมั้ยล่ะ
2: พร้อมครับพร้อมเป็นลูกศิษย์เลยครับ
1: ครับพร้อมตั้งแต่ตี5แล้วนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลองดูกันครั้งนี้แรกก็ฝึกการใช้ไปเท้า
2: ครับผม
1: เพราะฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนไหวทุกครั้งต้องใช้ไปเท้าฉะนั้นการใช้ไปเท้าจะต้องฝึกในลักษณะของการวิ่งลักษณะของสังเกตมั้ยอาจารย์ตั้งเป็นหลักเลยตัวตั้ง1 2 3 4 5เราวิ่งไปปังปังปังปังปังแล้วสปีดไปแล้วกลับมา
2: ได
1: ้นะฮะเป็นการสร้างจังหวะการเล่นโดยไม่มีลูกฟุตบอลก่อน
2: ได
1: ้นะลองดูนะโอเคโอเคพร้อมนะ
2: พร้อม
1: ไปเท้าโอเคไปไปเท้าปังปังปังปังปังปังปังปังอันนี้นะอาจารย์บอกผิดนะครับปลายเท้าต้องอยู่อย่างนี้นะเข้านี้ต้องข้ามอย่างนี้จำตรงนี้นะ
2: ได้ครับ
1: อันนี้อาจารย์แนะนำเลยไหมไม่เนี่ยพอทำแล้วจะได้รู้โอเคต่อโอเคใช้ปลายเท้าในการเคลื่อนไหวใช้ปลายเท้านะปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมันมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้าถ้าเรายืนเต็มเท้าคู่ต่อสู้มันจะหนีเราไปได้เร็วกว่าเราถ้าเราใช้ปลายเท้าในการวิ่งเราจะมีจังหวะในการเล่นมากกว่าคู่ต่อสู้โอเคมาโอเคเยี่ยมเราได้เรื่องของปลายเท้าไปแล้วสอนเด็กๆทุกครั้งเนี่ยฐานีที่1จะต้องมีขาดไม่ได้นะเพราะการขาดฐานีที่1เนี่ยมันฐานีต่อไปมันไม่สามารถที่จะทำให้เด็กมีการต่อเชื่อมต่อในการเล่นฟุตบอลได้เพราะการยืนปลายเท้าเนี่ยสำคัญที่สุดของการเล่นไม่ว่าจะเคลื่อนไปข้างหน้าหรือกลับหลัง
2: ถ้ายืนเต็มเท้านี่ก็
1: ถ้ายืนเต็มเท้าเวลาคู่ต่อสู้สปีดหนีหรือลากฟุตบอลเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราถ้าเรายืนปลายเท้าสังเกตไหมเราสามารถเทิร์นได้หมด
2: โอ้มิน่าผมยืนแบบเต็มเท้าเขาวิ่งหนีผมได้หมดเลย
1: ถ้าเรายืนเต็มเท้าเนี่ยคู่ต่อสู้มันจะหนีเราเร็วมากฉะนั้นเรายืนต้องยืนปลายเท้าเคลื่อนไหวหน้าหลังยืนเต็มเท้าเวลายืนสร้างเกมลุกยืนเฉยเรามองแล้วเราค่อยเคลื่อนปลายเท้าต่อไปเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับวิ่งไปก็ถ้าเราเซ่หมายความว่าร่างกายเราเป็นไงโคดิเนชันเราไม่ดีความยืดหยุ่นของร่างกายเราไม่ดีการคอนโทรลร่างกายไม่ดีนี่เป็นการฝึกเด็กๆเหมือนกันบางทีบางคนยึดไปมันเซ่อย่างนี้ไม่ได้ก็กลับมาเริ่มฝึกใหม่อันนี้เป็นฝึกเด็กๆแต่ลองดู
2: ได้ครับ
1: พร้อมเชิญหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดแล้วกลับมาเยี่ยมสถานีที่3ก็เกิดจากสถานีที่1 2เราฝึกมาแล้วสถานีที่3ก็คือสร้างจังหวะคือก้าวยาวๆปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งเวลาเราไงสปีดจาก
2: สปีดว
1: ิ่ง counter attack ปั้งปั้งเลยมาซอยให้สั้นๆได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้ต้องซอยยาวปั้งปั้งปั้งปั้งนี่เอาไปใช้ในการ counter attack ได้ในการฉีกหนีคู่ต่อสู้ในระยะยาวได
2: ้
1: แตะบอลแล้ววิ่งหนีปั้งปั้งปั้งลองดูโอเค
2: ได้ครับ
1: ตามหลักเลยนะโอเคสัก3เที่ยวเชิญครับปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งฮะต้องก้าวยาวนะอย่างนี้สั้นไปเอาใหม่กลับมาก้าวนี่ต้องแบบยาวเลยเหมือนยีราฟอ่ะ
2: ได้ครับ
1: ต้องแบบปั้งปั้งนี้เลยต่อเนื่องเชิญครับยาวปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งตอนนี้เราเอาแค่เขาเรียกว่าเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่พอจะรู้นะฮะแล้วก็นำไปใช้ได้แต่จริงๆแล้วมันมีอีกประมาณเป็นเยอะเป็นร้อยแบบอาจารย์สอนในการ
2: มีเหรอ
1: โอ้โหมีเยอะแยะมากมายฟุตบอลนี่มันมีการสอนที่เยอะมากต่อไปเราเล่นกับลูกบอลมั่งคอนโทรลไปเลี้ยงไปเงี้ยคอนโทรลดึงดึงลองทำแบบอาจารย์ดิทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก30วิเพราะอะไรไหมครับทำแบบนี้เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับลูกบอลฝึกเนี่ยเวลาไปไหนให้ลูกบอลมันเหมือนชีวิตเราอะไปไหนไม่ต้องมองนะฝึกความคุ้นเคย
2: ให้มันไปด้วยกัน
1: ให้มันไปด้วยกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งมีอะไรมีขามีแขนมีเข่าเราให้มันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะเดินนะเขี่ยเดินหน้าถอยหลังเนี่ยให้ฝึกความคุ้นเคยก่อนเวลาฝึกเด็กๆลองสิ

0: ี่คือเป็นแบบฝึกเขาเรียกว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยหนูๆน้องๆ นะอาจารย์บอกเลยว่าแบบฝึกมันมีเป็นหลายร้อยแบบอ
1: ัน
0: นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องนำมาฝึกทุกวัน
1: ทุกวันเลย
0: ในเด็กๆห้ามขาดห้ามขาดเด็ดขาดเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับหนูๆน้องๆจำไว้นะครับ
1: ครับผม
0: พอเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยเราสามารถฝันถึงเป็นนักบอลอาชีพได้นี่พอฝึกเรื่อยๆแล้วถ้าอยากเป็นนักบอลอาชีพอยากเล่นอะไรตำแหน่งไหน
1: กองหน้าครับ
0: กองหน้าเหรอ
1: ครับผม
0: แบบนี้นี่เดี๋ยวกองหน้านี่ก็เหมือนปิยพงษ์เลยดิ
1: โอ้โหเหมือนแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยยิงครับ
2: ถามน้องก่อนดีกว่า
0: ครับ
2: รู้สึกยังไงบ้างได้ไปอยู่ในการโค้ชของระดับชาติขนาดนี
1: ้รู้สึกว่าการที่มาเป็นโค้ชนี่มันไม่ง่ายเลยครับมันต้องรู้หลักเบื้องต้นรู้จักเบสิกรู้จักว่าต้องสอนเด็กยังไงให้เด็กเขาได้เข้าใจแล้วก็เขาต้องมีความสนุกสนานไปด้วยครับ
2: ถูกต้องถูกต้องถามพี่ตุ๊กเขาบอกเขาเนี่ยอยากเป็นกองหน้า
3: ใช่ครับ
2: อยากให้พี่ตุ๊กโค้ชเขานิดนึงแนะนำเขาหน่อยเขาต้องไปฝึกอะไรเพิ่มอะไรคะ
0: สิ่งที่เห็นเขาคือความมุ่งมั่นความตั้งใจอันนี้สำคัญมากนะ
2: ค่ะ
0: พอเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วเนี่ยเวลาเราโค้ชจะสอนอะไรไปมันง่
2: าย
0: สิ่งสำคัญต่อไปเขามีวิธีคิดใส่วิธีคิดไปเล่นกองหน้าหนูจะต้องยืนแบบไหนกองหน้าเราตัวเล็กต้องยืนอะไรให้มันได้เปรียบในการเล่นนะครับวิธีการเล่นกองหน้าเล่นแบบไหนอะไรเง
2: ี้
0: ยก็อยากจะบอกเขาวิธีคิดมากกว่าพอวิธีคิดเสร็จแล้วสำคัญตามมาคือการแก้ไขสถานการณ
2: ์
0: น
2: ี
0: ่นะพอคิดเสร็จเฮ้ยไปคิดอย่างนั้นมันไม่ตรงกับที่เราคิดอ่
2: ะ
0: ก็ไปแก้ไขสถานการณ
2: ์
0: อันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกเขานะครับ
2: คือเด็กทางบ้านคะการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฉันมีความรู้แล้วฉันจะบอกไปให้จบนะคะถ้าวันนี้เราได้สังเกตการโค้ชของพี่ตุ๊กเนี่ยเราจะสามารถถอดออกมาได้นะในหลักของการสื่อสารสำคัญเลยอันที่หนึ่งเลยนะพี่ตุ๊กเป็นคนที่วิเคราะห์ออเดียนซ์หรือผู้ชมเป็นใครเป็นเด็กเอาให้สนุกก่อนผู้ชมเป็นวัยรุ่นงั้นเอาฐานให้แน่นก่อนผู้ชมเป็นคนที่เป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วงั้นฉันใส่แท็กติกเพิ่ม
0: ถูกต้อง
2: ฉันใส่เทคนิคที่ทำให้เธอไปฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนเราสอนใครข้อที่2นะคะสิ่งที่โค้ชทำคือทุกครั้งที่พี่ตุ๊กจะบอกน้องให้น้องฝึกอะไรก็แล้วแต่พี่ตุ๊กจะบอกถึงปลายทางก่อนว่าคุณทำอันนี้ได้อะไรไม่ใช่มาบอกว่าทำตามฉันแล้วคนบางคนก็ทำไปแบบฉันทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
2: ท่านี้มันคืออะไรทำไมไม่ให้ฉันวิ่งไปเตะเลย
0: ถูกต้อง
2: ถูกไหมคะ
0: ครับ
2: ฉะนั้นพอเขารู้แล้วว่าทำแล้วได้อะไรหรือถ้าคุณไม่ทำอันนี้คุณจะเสียโอกาสอะไร มันก็จะทำให้คนอยากทำตามนะคะถ้าเป็นหลักทางการโน้มน้าวใจเนี่ยเราเรียกหลักนี้ว่า pain and pleasure pain แปลว่าถ้าเธอทำตามฉันถ้าเธอไม่ทำตามฉันเธอจะ pain นะ pleasure แปลว่าความพึงใจถ้าเธอทำตามเธอจะได้สิ่งที่เธอต้องการนะนี่นะคะนี่คือหลักของคนที่จะโน้มน้าวใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้จากนั้นระหว่างทางค่ะสิ่งที่ครูเห็นชัดๆเลยในพี่ตุ๊กคือพอพี่ตุ๊กให้ปุ๊บน้องทำไม่ได้ปรับแก
0: ้ถูกต้อง
2: แล้วจะไม่ใช่ลักษณะว่าแก้แล้วต้องเหมือนเป๊ะแค่น้องทำดีขึ้นนิดนึงสิ่งที่พี่ตุ๊กให้คือกำลังใจตลอดเวลาเลยจะมีคำว่าเยี่ยมมากดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเห็นตลอดเวลาฉะนั้นค่ะคนที่เป็นโค้ชอย่างที่บอกการบอกคนอื่นให้ทำมันง่ายแต่การจะบอกแล้วเขาอยากทำตามนี่สินี่แหละค่ะคือจุดที่โค้ชมืออาชีพจะแตกต่างจากโค้ชทั่วไปซึ่งในอาทิตย์หน้าอ้นจะต้องลงสนามโค้ชแล้วจะต้องโค้ชแล้วนะลูกนะ
0: ครับสู
2: ้พี่ตุ๊กพอเห็นทางการเป็นโค้ชของเขาบ้างไหมคะจากที่เราได้เห็นกันคุยกันสื่อสารกัน
0: สำคัญที่สุดคือที่ผมบอกไว้ที่อาจารย์บอกไว้คือการสื่อสารจุดประสงค์ที่เราจะให้เขาเหมือนกับครูง้อบอกทำแล้วจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะได้อะไรง่ายๆหลักเลยการสื่อสารสำคัญที่สุดทำให้เขาเข้าใจในความหมายที่เราจะสอนเขาเท่านั้นเอง
2: นะ
0: คะเข้าใจง่ายนะ
2: น่าเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นธรรมชาติของพี่ตุ๊กเลยตั้งแต่ถามว่าพี่ตุ๊กคะน้องเป็นยังไงพี่ตุ๊กจะพูดข้อดีของน้องขึ้นมาก่อนเลยว่าเอ้ยเขาเป็นคนเปิดใจนะเขาเป็นคนมุ่งมั่นนะแล้วเขาเข้าใจง่ายนะเนี่ยนักกีฬาฟังแล้วโอ้โหมันมีกำลังใจอ่ะมันอยากทำต่อแต่มันไม่ได้แปลว่าเรามาอวยกันอย่างเดียวเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องพลาดพี่ตุ๊กก็จะมีวิธีชี้แนะในการบอกให้เขาแก้ไขเห็นไหมคะนี่คือบาลานซ์ที่เราจะต้องเอาไปฝึกและทำกันและวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการโค้ชจากโค้ชระดับชาติของเรานะคะขอบคุณพี่ตุ๊กวิพงษ์ผิวอ่อนของเราวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะมาดูน้องอ้นนะคะว่าน้องอ้นจะรับฝีมือการโค้ชเอาไปโค้ชต่อได้ดีแค่ไหนนะคะเจอกันใน The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆสนใจที่อยากจะเป็นโค้ชนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโค้ชฟุตบอลอย่างเดียวโค้ชอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกโค้ชจะต้องมี3สกิลนี้อยู่ในตัวของเราค่ะสกิลที่1คือสกิลเฉพาะในสิ่งที่คุณกำลังโค้ชเช่นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเป็นโค้ชฟุตบอลคุณก็จะต้องรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุดอันที่2คือเราจะต้องมีทักษะด้านการสื่อสารพี่ตุ๊กจะใช้ลักษณะของการบอกให้ทำโดยบอกจุดประสงค์ก่อนเสมอว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณทำและถ้าคุณไม่ทำคุณจะเสียโอกาสอะไรบ้างนี่คือหลักการใจพื้นฐานค่ะที่จะทำให้คนอยากที่จะทำตามเราและ3ค่ะนั่นก็คือหลักจิตวิทยาค่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะการเป็นโค้ชจำเป็นมากๆที่จะต้องไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดแต่สามารถที่จะกระตุ้นให้คนที่รับการโค้ชเนี่ยอยากจะเดินตามทางที่เราบอกหลังกล้องเนี่ยนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าพอพี่ตุ๊กมาถึงเนี่ยก่อนจะถ่ายปุ๊บพี่ตุ๊กไปคุยกับน้องอ้นก่อนเลยไปคุยเล่นคุยสนุกเพื่อให้เกิดการเปิดใจสบายใจทลายกำแพงค่ะนี่คือจิตวิทยาล้วนๆเลยนะคะยังไม่เข้าสู่การสอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะเมื่อเปิดใจแล้วนะคะระหว่างทางก็ยังมีการชื่นชมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องมีการบอกให้เขาทำไม่มากไปกว่าความสามารถเขาแต่ไม่น้อยจนเกินไปที่ทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เนี่ยคือการที่เราจะรู้ว่าเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอสำหรับใครเรากำลังสื่อสารเรื่องนี้กับใครใครเป็นผู้รับสารของเราทั้งหมดคือหลักจิตวิทยาฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะไปเป็นโค้ชที่ดีได้สิ่งที่คุณต้องรู้คือ3อย่างนี้นะคะทักษะเฉพาะนั้นการสื่อสารและจิตวิทยาค่ะ
0: วันนี้ก็รู้สึกดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้มีโอกาสมาเทรนน้องอ้นนะครับในเรื่องของทักษะในการเล่นรวมทั้งความใฝ่ฝันของเขาที่ต้องการเป็นโค้ชด้วยนะฮะน้องอ้นนี่ผมเห็นเลยมีความตั้งใจความมุ่งมั่นต่อไปสบายแล้วนะฮะเขาไปเสริมทักษะในสิ่งที่เขาขาดหายไปแต่ในส่วนของการที่จะเป็นโค้ชนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าการเป็นโค้ชท่านหนูน้องๆเพื่อนๆที่อยากเป็นโค้ชจริงๆนะครับโค้ชก็มี2แบบถ้าเป็นโค้ชในระดับเยาวชนนั้นเป็นโค้ชอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นครูด้วยนอกเหนือจากเราสอนมีจุดประสงค์การสอนแก้ไขวิธีการแล้วเนี่ยเราต้องเป็นครูคือเป็นครูเนี่ยคอยชี้นำคอยแนะนำทั้งในและนอกสนามอันนี้คือหลักสำคัญสำหรับการเป็นโค้ชเป็นครูสำหรับเยาวชนแต่ถ้าเป็นโค้ชอาชีพนี่แน่นอนนะครับในเรื่องของการฝึกฝนหาความรู้ของตัวเองต้องมีให้มากเพื่อจะไปสอนพัฒนาในฟุตบอลอาชีพสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นโค้ชในระดับเยาวชนยุวชนระดับบอลอาชีพหรือว่าระดับทีมชาติรวมทั้งเป็นโค้ชในระแบบอย่างอื่นๆด้วยก็ตามสำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องแน่นอนสมมุติว่าเราจะให้นักฟุตบอลคนหนึ่งวิ่งด้วยปลายเท้าเราต้องบอกเขาว่าจุดประสงค์ในการวิ่งเพื่อปลายเท้ามันคืออะไรถ้าคุณไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรภายภาคหน้าขึ้นมันต้องมีเหรียญทั้งสองด้านต้องบอกเขาว่าถ้าฝึกแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ฝึกแล้วจะได้อะไรอันนี้การสื่อสารสำคัญมากครับ
1: โอ้ผมรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้โค้ชที่แบบผมชื่นชอบมานานได้มาสอนตัวต่อตัวผมและให้ความรู้ผมให้ทักษะแท็กติกความคิดและได้รู้ว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีหลายๆขั้นตอนอย่างนี้สิ่งที่ผมจะเอาไปพัฒนาในตัวเองนะครับคือมองเด็กหลายๆคนครับรู้ว่าเด็กเขามีพื้นฐานอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ควรที่จะสอนตั้งแต่เบสิกให้เขาก่อนขึ้นไปทีละเลเวลเราไม่จำเป็นต้องรีบครับให้เด็กเขาได้คุ้นชินไปก่อนเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกถ้าเราทำจนชินแล้วเราจะจำมันได้เองเราก็จะสอนไปทีละเลเวลถ้าเราข้ามสเต็ปไปเด็กเขาก็จะงงว่าเอ้ยทำอันนี้ทำไมทำไปเพื่ออะไรในการที่เราสอนแบบนั้นเราควรบอกไปด้วยว่าประโยชน์ที่ได้รับจากอันเนี้ยคืออะไรมันมีถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราจะได้รับการพัฒนาอะไรมากขึ้นที่คุณง้อใจภารกิจผมก็รู้สึกว่าก็ยากอยู่ครับแต่ผมก็จะทำให้ได้ครับทำตามเหมือนที่พี่ตุ๊กสอนไว้ครับ

0: วันนี้เดี๋ยวเราพาพี่โอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลฝึกหัด
1: ด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปปึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่วิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

Diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local diner We'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเปอร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำสับอเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Ma Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of Call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า Ports of Call อย่างเช่น Bangkok Port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบิน

0: ที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่น
0: อนcommission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอยโบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012นะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit Box ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้ความปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้า
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that within the English language, this will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2518เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน Community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย

ก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the สุขุมวิท area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Everybody welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่แนทคะ I have many books I want to sell them ครูพี่นุ่นมีหนังสือเยอะเลยค่ะก็เลยอยากจะขายออกไปบ้าง
1: ครูพี่นุ่นค่ะจริงๆแล้วครูพี่นุ่นสามารถบริจาคก็ได้นะคะ You can donate them as well
2: What a good idea ไอเดียนี้ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่แนท
1: น้องๆค่ะน้องๆเห็นเมื่อสักครู่ไหมคะครูพี่นุ่นพูดว่า sell ที่แปลว่าขายค่ะทีนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า sell กันค่ะแล้ว3คำนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตคำเหล่านี้นะคะว่าจะอยู่กันตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Excuse me What's your name
4: My name What do you mean by name
3: No ชอบกินแหนมไหม
5: ท่านครับต้องออกเสียงว่าเนียนครับไม่ใช่เนียนโอ้ท่านจะเป็นแหนมทำไมล่ะครับ
3: เอาเจอฝรั่งทั้งทีเราก็อยากจะโชว์อยากจะเส้นมันก็หน่อย
5: โอ้ยท่านครับท่านทำเลยนะครับว่าaccent คือสำเนียงก็จริงครับแต่ที่จริงแล้วมันต้องเริ่มจากการออกเสียงที่ถูกครับและเสียงสระเนี่ยก็คือสระเอไม่ใช่สระแอครับต้อง what is your name พอครับโอ้ครับผมครับ
3: excuse me what's your name
4: my name's Adam
3: อดัม
4: Adam
3: Adam
4: Adam
3: Adam
4: Adam
3: ต้องลงจะ Adam หรือ Adam กันแน่เน
4: ี่ย it depends on the accent yeahDepends on the accent.
3: ไม่มีปากกาไม่มีมาเพนอะไรเนี่ย
5: ไม่ใช่เพนปากกาครับคือ depends on the accent แปลว่ามันขึ้นอยู่กับสำเนียงถ้าคุยกับคนไทยก็อาดัมแต่ว่าถ้าคุยฝรั่งออกเสียงคือสระแอกับสระเออครับ Adam ครับผม
3: Adam
5: ครับผมท่านครับท่านอย่าไปดัดปากดัดเสียงเยอะขนาดนั้นก็นะครับออกเสียงให้เป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติของตัวเองก็ได้ครับแต่แค่ออกเสียงให้ถูกเดี๋ยวสำเนียงจะมาครับท่าน
3: อาดัมเนี่ย nice to meet you Adam
4: nice to meet you too
3: COVID
4: yeah you're right what about you what's your name
3: พระมหาสมปอง
4: อ๋อพระมหาสมปองครับ right
3: มหา
4: สมปอง
3: โนมหาพระมหาสมปองมหาบิ๊กใหญ่
4: ๆอ๋อมหาสมปอง
3: โอเค welcome to the what
5: ครับท่านครับ welcome to the what เนี่ยมันก็ไปถามฝรั่งว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรสุดสรุปแล้วท่านจะยินดีต้อนรับเขาหรือจะถามเขาครับก็พูดภาษาอังกฤษสิครับโต temple ครับ temple
3: Welcome to the temple.
4: You're right. I'm trying to find my tempo when I'm golfing. It's hard. My tempo.
5: เขาหมายถึงเขากำลังพยายามหาจังหวะในการตีกอล์ฟของเขาท่านครับ tempo เนี่ย tempo สระโอนมันคือจังหวะครับออกเสียงใหม่ครับ pronunciation ต้องถูกใช่ไหมฮะออกเสียงให้ถูก accent ไม่สำคัญเท่ากับ pronunciation ครับ
3: excuse me
5: ครับ
3: welcome to

0: temper.
1: Yeah, sometimes I have a bad temper. I get mad.
2: ท่านครับท่านไปบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อารมณ์ครับผมเขาเลยบอกว่าบางทีเขาก็อารมณ์ไม่ดีเขาก็โกรธครับ temper คืออารมณ์ครับออกเสียงใหม่ครับท่าน
3: จะมันยากอย่างนี้นะครับ
0: excuse me welcome to the temple
1: welcome to the temple yeah.
2: ท่านเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วัดนะครับท่านออกเสียงถูกแล้วครับ temple ตัว l ครับ pronunciation ตัว l temple ดังนั้นคุณผู้ชมครับบางครั้งในภาษาอังกฤษออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคำว่า tempo สระโอคือจังหวะนั่นเองครับส่วน temper ก็คืออารมณ์นะครับ bad temper อารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับส่วน tempo อย่าลืมนะครับให้เกียรติตัว l เนี่ยก็คือวัดนั่นเองครับในภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับ pronunciation is key การออกเสียงคือกุญแจดอกสำคัญมากกว่า accent คือสำเนียงนั่นเองนะครับท่านครับถูกแล้วครับ welcome to the temple ครับท่านครับท่านลองแนะนำชื่อวัดเป็นภาษาอังกฤษสิครับ
3: โอ้สบายสบายท่องมาอย่างดี
2: โอ้ดีครับท่านครับ
0: welcome to golden necklace temple
1: golden necklace I'd love to get one do you sell them
2: ท่านครับบางครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ
3: วัดสร้อยทองไงโกลเด้นเน็กเลสสร้อยทอง
2: อ๋อสร้อยทองใช่ไหมครับก็นะครับบางอย่างไม่ต้องแปลก็ได้ครับ
3: เอ้ายังไงเนี่ย
2: ครับ
3: อุตสาห์โชว์ภาษาอังกฤษแล้ววัดสร้อยทองโกลเด้นเน็กเลสต้องให้พูดภาษาอังกฤษจะตรงที่พูดภาษาไทยได้ไงเนี่ย
2: อ้าวได้ครับ
3: จะเรียนมาทำไมเนี่ย
2: โอ้ได้ครับท่านครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเกล็ดภาษาอังกฤษวันนี้เนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีบางอย่างเนี่ยที่มีชื่อหรือมีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่บางอย่างยังไม่มีนิยามขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าบัญญัติไว้เราอาจจะต้องทับศัพท์เป็นภาษาไทยครับเช่นตัวอย่างคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่า Victory Monument ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอนุสาวรีย์หลักสี่เนี่ยเราคงไม่เรียกว่า Fourth Stone Monument ถูกต้องไหมครับเราก็จะเรียกว่าลักซี่ Monument เป็นต้นนั่นเองครับ
3: เอ้าแล้วดินแดงล่ะ
2: ดินแดงนะครับก็ดินแดงใส่สำเนียงเนี่ยดินแดงครับ
3: ไม่แบบว่าเรดโรดอะไรเงี้ยหรอ
2: เรดเอิร์ธอย่างเงี้ยนะฮะ
3: เรดเอิร์ธ
2: ไม่ต้องไปแปลครับใช่
3: ถนนวิทยุล่ะ
1: Wireless Road ครับ
3: Wireless Road ไม่ใช่วิทยุโรด
2: ไม่ใช่วิทยุโรดครับผม
3: Transistor Road
2: ไม่ใช่ Transistor Road ท่
3: านอ๋อบางอย่างก็ทับศัพท
2: ์
3: บางอย่างถ้ามีศัพท์แล้วก็พูดไป
2: เราก็ต้องศึกษาเรียนรู
3: ้โอเค Welcome to Soi Thong Temple
1: Thank you
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่าเซลล์เซลแล้วก็เซลส์กันหรือเปล่าเอ่ย
5: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Do you sell them คุณขายพวกมันหรือเปล่า
4: น้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลในที่นี้นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าขายน้องๆคะมาดูหลักการใช้ของคำว่าเซลเซลแล้วก็เซลส์กันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าเซลค่ะสะกดว่า S-E-L-L sell ตัวนี้เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าขายยกตัวอย่างเช่น I want to sell my bike ฉันต้องการจะขายจักรยานของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sell ในที่นี้เป็น verb ค่ะแปลว่าขาย
5: sell เป็นคำนามแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคาค่ะยกตัวอย่างเช่น She gets 10% commission on each sellเธอได้รับค่าคอมมิชชั่น 10% ของการขายแต่ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลล์ในที่นี้แปลว่าการขายค่ะ
4: น้องๆคะคำว่าเซลล์ที่เป็นคำนามแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคานะคะก็มักจะมาคู่กับคำว่าออนนั่นเองค่ะเป็นออนเซลนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น This shirt is on sale เสื้อตัวนี้ลดราคา
5: คำว่า sell นะคะเมื่อใช้กับ preposition คำว่า for จะเป็นคำว่า for sale ที่แปลว่าเพื่อการขายค่ะยกตัวอย่างเช่น this house is for sale บ้านหลังนี้เพื่อการขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า for sale แปลว่าเพื่อการขายค่ะ
4: น้องๆคะคำว่า sales ที่มี s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายยกตัวอย่างเช่น they have to boost sales to make a profitแปลว่าพวกเขาต้องกระตุ้นยอดขายค่ะเพื่อทำกำไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales ที่เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขาย
5: นอกจากนี้นะคะคำว่า sales ที่มี s นะคะยังเป็นคำนามแปลว่าฝ่ายขายได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น he is from sales เขามาจากฝ่ายขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales ที่มี s แปลว่าฝ่ายขายค่ะ
4: นอกจากนี้นะคะน้องๆคำว่า sales ที่เติม s ค่ะยังเป็น adjective ได้ด้วยค่ะแปลว่าเกี่ยวกับการขายยกตัวอย่างเช่น he is a sales manager เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales เติม s ในที่นี้เป็น adjective นะคะแปลว่าเกี่ยวกับการขายนั่นเองค่ะ
5: เอาละค่ะ ก็ถึงเวลาแล้วนะคะ

0: ค่ะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า sell sell และ sales กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: They say you are what you eat
3: มีคำกล่าวว่าเราทานอะไรก็จะได้อย่างนั้น
2: Today EB out and about takes a look at the growing trend towards healthy living
3: วันนี้เราจะไปดูวิถีชีวิตแบบ healthy ดีต่อสุขภาพที่กำลังกลายเป็นกระแสฮิตอยู่ในเวลานี
2: ้ So welcome to the Bangkok Farmers Market
3: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดเกษตรกรกทม.ครับ
2: โอ้โหนี่ดูนะคนมาเยอะแยะมากมายนะคุกกี้นะ
3: โอ้เยอะ yeah. มากเลย
2: A community event that provides fresh food
3: เป็นตลาดชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนออาหารสด
2: ๆ A fresh outlook
3: ในบรรยากาศที่สดชื่น
2: And fresh advice on how to have a healthy lifestyle
3: และคำชี้แนะสดๆเกี่ยวกับวิถีสุขภาพครับ
2: And we're here with one of the people behind the success of this market
3: พบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดตลาดนัดที่นี่ครับ
2: Boys and girls, Miss Laura
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: อะไรคือ farmers market อยากรู้มากเลย
3: What is a farmers market
6: Farmers market is a place where first of all farmers can sell you their fresh organic produce and it's also a place where artisanal vendors can sell you their prepared foods their craftsthings they've made with their own hands
2: เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้ที่ประกอบการเนี่ยสามารถมาขายของให้ผู้บริโภคโดยตรง
3: ซึ่งก็จะมีอยู่2จําพวกก็คือเป็น
2: เกษตรกร
3: เกษตรกรมาขายของออร์แกนิก
2: ถูกต้อง
3: หรือก็จะเป็นอีกจําพวกนึงก็คือเป็น artisanal vendor
2: artisan นี่คือทําอะไรทีละเล็กทีละน้อยมันก็ big scale
6: you make products with love products that areA great deal of attention paid to detail.
2: ทำอะไรจะทำด้วยความรักเพื่อความตั้งใจที่เกิดขึ้น
3: So why did you decide to set up in Bangkok?
2: ทำไมต้องกรุงเทพด้วยครับ
6: Well, our organizers felt Bangkok was a great hub for Southeast Asia.
2: แปลว่าเราเป็นฮับเป็นศูนย์กลางแล้วก็แปลว่าจะมีการขยาย So you got plans of expanding?
6: Yes, they do have plans for expanding to some of the countries around Thailand. This is just one of many projects.That our organizers have set up here in Thailand to help connect consumers with the people who make their food.
3: เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคุณขาย
2: ผู้บริโภคกับผู้ผลิต
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า sell sell หรือ sales กันอยู่ตรงประโยคไหนไหมเอ่ย
0: ครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า farmers can sell you their fresh organic produce
1: แปลว่าเกษตรกรนะคะสามารถขายผลผลิตที่เป็นออร์แกนิกนะคะสดใหม่ให้กับคุณได้นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลในที่นี้เป็นเวิร์บค่ะแปลว่าขาย
0: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้ลดราคาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ This bag is on ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง sell ที่สะกดแบบนี้ค่ะ S A L Eหรือ sales ที่สะกดแบบนี้ค่ะ s e w l ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า sales s a l e แบบนี้ค่ะ this bag is on sale กระเป๋าใบนี้ลดราคาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า on sales นะคะจะแปลว่าลดราคาค่ะส่วนคำว่า sale ที่สะกดด้วย s e w l จะเป็น verb ค่ะแปลว่าขาย
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเขาต้องขายบ้านภาษาอังกฤษจะพูดว่า they have to their house ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง sell แบบนี้ s e w l กับ sell s a l e ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบแบบ s e w l sell ที่เป็น verb แปลว่าขายค่ะ they have to sell their houseแปลว่าพวกเขาต้องขายบ้านของพวกเขานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ sell sell ที่เป็น verb แปลว่าขายค่ะเราไม่ใช้ sell แบบ sale ที่เป็นคำนามแปลว่าการขายนะคะ
0: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะไปพบกับช่วง better to knowเอาละค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและคำนั้นนะคะก็คือคำว่า recipe กับคำว่า receipt นั่นเองค่ะ น้องๆคะมาดูความแตกต่างระหว่างคำว่า recipe กับ receipt กันนะคะแรกค่ะ recipe เป็นคำนามค่ะแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Could you tell me the recipe for chicken soup? ช่วยบอกสูตรซุปไก่หน่อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า recipe เป็นคำนามค่ะแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารนั่นเองค่ะส่วนคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าใบเสร็จยกตัวอย่างเช่น Can I have a receipt please? ขอใบเสร็จได้ไหมคะเห็นไหมคะคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะแปลว่าใบเสร็จ
4: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันลองสูตรอาหารบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I try some from this book ใช้อะไรดีคะระหว่าง recipes กับ receipts ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า recipes นั่นเองค่ะ I try some recipes from this book ฉันลองสูตรอาหารบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า recipes ในที่นี้แปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารค่ะ
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณควรเก็บใบเสร็จไว้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า you should keep the ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง recipe หรือReceipt ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องใช้ Receipt นั่นเองค่ะ You should keep the receipt แปลว่าคุณควรจะเก็บใบเสร็จน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Receipt เป็นคำนามค่ะแปลว่าใบเสร็จ
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: วันนี้ฟูจิเซนเซจะพาไปรู้จักกับคนญี่ปุ่นในบ้านเราอีกท่านที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในไทยสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนหลายอย่างและที่สำคัญนำพาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปจำหน่ายในญี่ปุ่นด้วยค่ะตามไปเชียงใหม่กันเลยค่ะ
7: ผมกลับมาที่เชียงใหม่แล้วและตรงนี้คือโรงงานที่คนญี่ปุ่นเป็นคนผลิตนะและเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเขาหลงไหลเชียงใหม่มากๆแล้วก็เห็นฝีมือของคนเชียงใหม่เอาฝีมือเนี่ยนำมาผลิตสินค้าออร์แกนิกเพื่อขายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเรื่องราวเจ๋งมากแล้ววันนี้ผมจะมาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนการทำสบู่และขั้นตอนต่างๆด้วยตัวผมเองจะลงมือวิธีการทำเป็นยังไงไปดูให้รู้กันดีกว่าครับคราวนี้อิกิมาโชกันครับあ、浅井さんですか。
8: はい、さわでぃか。
7: さわでぃか。
8: はじめまして。
7: はじめまして、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: こんにち
8: は。
7: นี่ไงผู้ผลิตโรงงานนี้สินค้าออร์แกนิกโดยฝีมือคนไทยเลยอ่ะ
5: มาถึงปุ๊บก็พาชมผลงานที่เธอภาคภูมิใจเลยค่ะ
8: 排水をきれいにするシステムなんですね。
5: ดีแค่การอธิบายกระบวนการจัดการกับน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของเธอนะคะและวัตถุดิบที่เธอใช้ทั้งหมดก็เป็นแบบปลอดสารพิษดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อผู้บริโภคด้วยค่ะอย่างต้นมะลิที่เธอปลูกเองก็ใช้แรงคนนี่แหละค่ะดูแลเก็บแมลงรดน้ำพรวนดินไม่ใส่ยาฆ่าแมลงดอกมะลิในมือฟูจิเซนเซจึงนำไปลอยน้ำดอกมะลิดื่มได้สดชื่นเลยค่ะ
7: น้ำมะลิ
8: ออร์แกนิกだからできます
7: เป็นออร์แกนิกไงถึงทำได้ไม่มีการใส่อะไรเลยทั้งหมดนี้นะ5ไร่นะฮะทั้งหมดนี้ออร์แกนิกหมดเลยผมก็เลยถามต่อการที่จะทำออร์แกนิกมันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอมันไม่ได้ง่ายนะสำหรับผมนะถามเธอเธอตอบว่าไงนะฮะเธอบอกว่าก็ผ่านมาได้อย่างราบรื่นไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็เลยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเธอสนุกกับการทำออร์แกนิกเนี่ย
5: ส่วนครัวเล็กๆน่ารักนี้มีการวางแผนการปลูกอย่างดีเลยค่ะเช่นปลูกขิงเพื่อให้แมลงไม่เข้ามากินพืชอื่นๆเมื่อไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแม้แต่ดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็เก็บไปกินได้ค่ะ
8: でも食べてもね。
7: เอามาทำเทมปุระจะอร่อย
9: โอ้ยนี่เลยกินแล้วอร่อยเลย

0: อะไรก็กินหมด
1: แต่ไม่ใช่กันแน่ตัวโ
0: มแมลงนี่แสดงให้เห็นว่านี่คือไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเนี่ยจะทำให้แมลง
1: これは野生の蜂なんですけど蜂はすごく農薬に弱いので
0: พึ่งธรรมชาตินี้สู้ยาฆ่าแมลงไม่ได้นะเพราะนั้นนี่คือของจริงเลยมาจริงๆเลยมาจริงๆเลยเป็นไงพึ่งดินกัน
2: ที่เดินเก็บผักมาทั้งหมดก็เพื่อจะเป็นอาหารให้พนักงานและพวกเราทีมงานนี่แหละค่ะแค่ได้ลงมือทำด้วยนิดๆหน่อยๆก็สนุกแล้วนะคะตอนนี้เรามาคุยถึงชีวิตที่ผ่านมาของเธอกันค่ะว่าเพราะอะไรถึงย้ายมาอยู่เมืองไทยได้คะเธอเคยทำงานเกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์มาก่อนแล้วก็มีงานอดิเรกเพื่อแสดงบนเวทีค่ะมีครั้งหนึ่งต้องลางานไปแสดงที่แคนาดาแต่ว่าบริษัทที่ทำงานไม่อนุญาตเธอจึงลาออกหลังจากนั้นจึงหันมาผลิตสินค้าออร์แกนิกที่ใช้เองในชีวิตประจำวันค่ะ
0: หลังจากที่นะฮะมีบริษัทมาทักเธอให้มาร่วมกันผลิตสินค้าคอสเมติกหรือสบู่ต่างๆผมก็ถามต่อครับว่าต้องบอกชื่อเหรอนะฮะทางบริษัทบอกว่าการที่จะมีรู้ว่าใครเป็นคนผลิตจะทำให้คนวางใจอาหารการกินน่ะถ้าเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผลิตให้เราทำอาหารให้เราเราจะรู้สึกวางใจแล้วก็น่ากินมากขึ้นใช่ไหมครับคอสเมติกก็เหมือนกันนะท่านบอกว่าเป็นของกินทางด้านจิตใจ
2: เธอไม่ได้แค่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้านะคะเธอเดินทางไปดูแหล่งผลิตวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยค่ะเช่นน้ำมันมะกอกที่ประเทศตุรกีหรือน้ำมันออร์แกนที่โมร็อกโกส่วนในเมืองไทยก็คือไข่ผึ้งที่ผลิตโดยชาวบ้านในชุมชนที่เชื่อถือได้ซึ่งเธอจะพาเราไปชมด้วยค่ะ
0: แล้วทำไมต้องมาเลือกประเทศไทยอ่ะประเทศไทยดียังไงอ่ะคำตอบคือที่โมร็อกโกแล้วก็ที่ตุรกีเป็นประเทศที่ผู้หญิงออกไปทำงานยากเธออยากทำงานกับผู้หญิงแล้วเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ผู้หญิงทำงานเก่งนะฮะเธอก็บอกว่านะครับตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ศึกษาเรื่องประเทศไทยนะฮะดูวัฒนธรรมของสุโขทัยแล้วก็ดูผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องสี่แผ่นดินมีท่านหนึ่งชื่ อท่านจิตภูมิศักดิ์มีการฉายเรื่องต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับพอได้ดูก่อนหน้านั้นนึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแฮมรีแล็กซ์แห่งความสบายๆแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากกว่าที่คิดไว้
2: การที่เธอศึกษาเรื่องราวต่างๆของเมืองไทยทั้งจากวรรณกรรมภาพยนตร์งานเขียนต่างๆทำให้เธอมองภาพของประเทศไทยชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ไทยก็近くなったってไทยが自分の中にこう入ってきちゃったみたいなそんな
0: ซึ่งน่าซึ้งใจมากๆคือความอบอ้อมอารีของชาวไทยเธอตอนที่มาที่ประเทศไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งได้เป็นโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลหรือคุณหมอบอกต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแล้วก็มีคนบริจาคเลือดให้เธอนะครับเพราะว่าเลือดของชาวไทยเข้ามาอยู่ในร่างกายเธอ
2: ฟังคำนี้แล้วนึกภาพออกเลยนะคะคือมีเลือดของคนไทยมีความเป็นไทยอยู่ในร่างกายของเธอเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้อยากกินมานานละเมื่อสักครู่นี้ให้มาตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยจริงๆอยากกินนะอดทนไว้ก่อนคำดีเนาะดูกินอันอิตาลีส
1: ใช่ครับมุชิโอเคเลยบอกคุณ
0: โมอ๋อใส่มะนาวด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใ
0: ช่คืออยู่ในสวนออร์แกนิกอะแล้วก็กินผลิตภัณฑ์ที่ปลูกเองทำเองแล้วกินเองภูมิใจอะขอกินขนมด้วยครับนี่คือขนมต้ม
1: หอมใบเตยใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับหอมใบเตยด้วย
1: ใบเตยก็ปลูกที
0: ่ใบเตยก็ปลูกที่นี
1: ่ใช่
0: หอมยวนแต่กันใจรสดีสบายลิ้นหรือเปล่าลองกินดูครับ
1: ใช่ไหมครับ

0: อือร่อย
1: คุณอาซาเอะรู้ใจว่าฟูจิเซนเซน่าจะคิดถึงอาหารญี่ปุ่นก็เลยทำเทมปุระผักแล้วก็ดอกไม้ให้น่าทานแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะรู้สึกสะอาดเข้าไปถึงกระเพาะเลยนะคะเพราะทุกอย่างปลอดสารพิษค่ะ
2: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เนี่ยเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดที่คนญี่ปุ่นยังต้องการน่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆคะน้องๆทราบไหมคะคำว่าต้องการภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่าต้องการในภาษาอังกฤษนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในวันนี้ก็คือคำว่า want กับ need นั่นเองค่ะน้องๆมาดูกันนะคะว่าสองคำนี้จะต่างกันยังไงคำแรกค่ะคือคำว่า want คำว่า want นะคะน้องๆจะเป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการเป็นการอยากได้ทั่วๆไปนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she wants to have a new car but it's too expensive เธอเนี่ยอยากได้รถคันใหม่ค่ะแต่มันแพงเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการ
2: ส่วนคำว่า need เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการใช้กับสิ่งที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่น I need the keyTo open the door ฉันต้องการกุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูน้องๆเห็นไหมคะคำว่า need แปลว่าต้องการใช้กับสิ่งที่จำเป็นค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยมาอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า sell ที่เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าขาย sell เป็นคำนามค่ะแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคานั่นเองค่ะ
2: ส่วนคำว่า sales ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายหรือว่าฝ่ายขายก็ได้ส่วนคำว่า sales ที่เติม s อีกคำหนึ่งที่เป็น adjective นะคะจะแปลว่าเกี่ยวกับการขายค่ะ
3: recipe เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหาร receipt เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าใบเสร็จ
2: คำว่า want เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการหรือว่าอยากได้ทั่วๆไปส่วนคำว่า need เป็น verb เช่นเดียวกันค่ะแปลว่าต้องการเหมือนกันแต่คำว่า need นะคะจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลเวลอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเลเวลอัพกันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
2: ก่อนจากกันวันนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า sell down deliver แปลว่าทรยศหรือหักหลังนั่นเอง
3: ยกตัวอย่างเช่น I ask you to keep my secret to yourself I can't believe you sold me down deliver
2: แปลว่าฉันขอให้คุณเก็บความลับของฉันไว้กับตัวเองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะหักหลัง
3: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ก็ได้ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ยัง

คงมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้มาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โลกนี้นะครับมันปัจจุบันเนี่ยคนเราไม่จำเป็นจะต้องทำสงครามหรือว่าแบบไปสู้รบกับคนอื่นแล้วเราหันมาสู้รบกับตัวเราเองเมื่อเราไม่ดูแลตัวเองเมื่อน้ำหนักตัวเราเกินมาตรฐานทีนี้ครับโรคต่างๆก็คือมารุมเร้าเราปัจจุบันมีคนเสียชีวิตเพราะโรคที่เกิดจากความอ้วนเช่นโรคที่คุณพูดมาคือโรคหัวใจ
1: เบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล
0: มากกว่าอย่างอื่น
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะค่ะสมัยก่อนที่เรามองมาแล้วก็จะมองเห็นเพื่อนอ้วนก็จะรู้สึกแค่ว่าเป็นแค่คนอ้วนแต่ความอ้วนมันกลายเป็นโรคตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะคุณหมอ
0: จริงๆมันเป็นมานานแล้วนะครับ
1: คือ
0: ถามว่าความอ้วนโดยความอ้วนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นโรคแต่มันนำมาซึ่งโรคต่าง
1: ๆค่ะแล้วความอ้วนเนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุของโรคอะไรบ้างคะ
0: ก็เบาหวานนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดในสมองแตกเลยแล้วคนอ้วนก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งง่ายกว่าคนที่น้ำหนักตัวปกติด้วย
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าเมื่อพอเราอ้วนเสร็จแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงนะครับฟังก์ชันในร่างกายต่างๆเราก็ทำงานได้แย่ลง
1: ค่ะคุณหมอและความอ้วนเนี่ยเขาเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ยังไงคะ
0: ครับความอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยของโรคต่างๆได้ดังนี้ครับก็คืออย่างโรคหัวใจเนี่ยคนอ้วนเนี่ยทำให้หัวใจสูบฉีดทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับก็คืออาจจะเกิด
1: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมหัวใจมันถึงสูบฉีดไม่ดี
0: เพราะไขมันมันไปบล็
1: อ
0: กหลอดเลือด
1: ค่ะก็เลยส่งผลให้อาจเป็นโรคหัวใจได้
0: ใช่ครับแล้วอย่างเบาหวานเนี่ยก็คือค่าน้ำตาลในเลือดนะครับที่มันสูง
1: แน่นอนว่าคนอ้วนเนี่ยจะต้องทานเก่งชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ด้วยครับใช
1: ่ค่ะแล้วโรคต่อมาอย่างความดันโลหิตสูงเบาหวานทำให้เป็นโรคนี้ไงคะ
0: ใช่ครับก็มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยก็คือความดันโลหิตอย่างที่บอกว่าเมื่อมีไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราลำเลียงเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควร
1: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันโหส่งผลอย่างชัดเจนเลยนะคือไขมันในเลือดหร
0: ือ
1: ว่าคอเลสเตอรอลสูงโรคอ้วนส่งผลได้ยังไงคะ
0: ครับเมื่อหลอดเลือดคนเราเนี่ยเมื่อมันมีไขมันเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันน้อยก็ทำให้อาจจะเกิดให้หลอดเลือดแตกหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าแบบว่าทำให้อย่างที่บอกว่าเลือดสูบฉีดไม่ดีไหลเวียนไม่ดี
1: ค่ะคนทั่วไปที่จะเกิดอาการอ้วนได้เนี่ยคือแน่นอนอย่างแรกต้องเป็นคนรับประทานเก่งแน่นอน
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักการแพทย์ความอ้วนเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
0: ก็ความอ้วนเนี่ยเกิดจากการที่เราทานมากกว่าที่เราใช้ไปแล้วมันก็เกิดเป็นไขมันสะสมครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสองคนทานข้าวเท่ากันแต่คุณออกกำลังกายแล้วผมไม่ออกกำลังกายผมก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนได้มากกว่าคนผักหวาน
1: อ๋อแต่บางทีค่ะผักหวานนี่สังเกตนะไปทานข้าวกับเพื่อนที่อ่ะอวบกว่าอ้วนๆเนี่ยแหละค่ะทั้งที่เขาทานน้อยกว่าเราอีกนะแต่ทำไมเขาถึงตัวใหญ่กว่าเราอีก
0: มันมีปัจจัยหลายอย่างครับคนบางคนอาจจะเผาผลาญได้ดีช่วงอายุของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสภาพร่างกายหรือโรคประจำตัวลักษณะทางพันธุกรรมครับหลายๆอย่างซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าทานนิดเดียวเขาทานกับเราอาจจะทานนิดเดียวแต่เขากลับบ้านไปเขาอาจจะทานเยอะหรือเขาอาจจะแบบทานสิ่งที่ทำให้อ้วน
1: บางทีทานน้อยแต่น้ำตาลเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: อ๋อตัวนี้ก็คือส่งผลตรงๆเลยถึงโรคอ้วนนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปถึงปัจจัยของโรคอ้วนหน่อยดีกว่าว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนมีอะไรบ้างคะ
0: ครับหลักๆเลยก็อย่างที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือเราใช้พลังงานน้อยกว่าที่เรารับเข้ามาแล้วเราทำให้มันเกิดเป็นไขมันสะสมครับ
1: ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอค่ะก็จะมีคำพูดเล่นๆกันในกลุ่มเนี้ยฉันยังไม่อ้วนหรอกนะฉันก็แค่อวบนิดๆอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีหรือมีเกณฑ์ยังไงคะในการที่จะวัดว่าคุณเนี่ยไม่ได้แค่อวบหรอกแต่คุณอ่ะอ้วนแล้วนะ
0: ก็ค่า BMI ครับ Body Mass Index Body Mass Index เนี่ยเป็นดัชนีวัดไขมันในร
1: ่
0: างกายก็คือคิดจากการเอาน้ำหนักหารส่วนสูงยกกำลัง2ครับถ้าค่า BMI ของคุณอยู่ประมาณ 18.5 ถึง 22.9 เนี่ยก็ถือว่าปกติถ้าน้อยกว่านี้ผอมไปถ้ามากกว่านี้ก็อ้วนไปครับ
1: หูยอย่างนี้นะคะต้องขอรบกวนคุณหมอให้ลองคำนวณดัชนีมวลกายของผักหวานนิดนึงแล้วกันค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่ามากกว่าเกณฑ์ยังไงบ้างอย่างนี้เราต้อง

0: ุณหมอต้องรู้อะไรบ้างคะในการที่จะ
1: น้ำหนักก่อนครับ
0: น้ำหนักอ่ะ44ค่ะ
1: 44หารด้วยส่วนสูง
0: 160ค่ะ
1: 160ยกกำลัง2ก็อยู่ประมาณ17ก็คือถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์เพราะเกณฑ์คือ 18.5 ต้องเพิ่มอีกสักนิด
0: ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้ยังต้องเพิ่มเหรอคะคุณหมอ
1: ต้องเพิ่มนิดนึงครับ
0: โอ้อย่างนี้ค่ะ BMI ในการใช้คำนวณเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ละคะคุณหมออ
1: ืมก็ค่า BMI จริงๆก็คือใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยครับแต่ทีนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเพราะคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะน้ำหนักตัวเยอะแต่เขาหนักกล้ามเนื้อก็มีหรือว่าเป็นที่โครงสร้างกระดูกก็มีทีนี้นอกจากค่า BMI แล้วเราก็ต้องมองสรีระด้วยครับ
0: แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคิดของผักหวานขึ้นมาก็คือต่ำกว่าเกณฑ์ของเขาคือ 18.5 แล้วงี้ต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเกินเกณฑ์ล่ะคะหรือว่าเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้ว
1: เกิน 22.9
0: โอ้ 22.9
1: ครับก็คือพอเกินปุ๊บเนี่ยเขาก็คือนับว่าอ้วนแล้วแต่ว่าถามว่ามันจะมีท้วมแล้วก็ไปจนถึงอ้วนมากจนถึงขั้นอันตรายนะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าถ้าเกินเกณฑ์เนี่ยคือเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนอย่างแน่นอน
1: ถ้ามากกว่า30เนี่ย
0: มากกว่า30ถือว่าอันตราย
1: ใช่ถ้าเกิดมากกว่านี้นิดหน่อยก็คือแค่ท้วม
0: ท้วมนะคะยังถือว่าอวบอยู่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างผักเมื่อสักครู่นี้คุณหมอคิดออกมาว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์อย่างนี้ถือว่าอันตรายไหมคะบางคนคิดว่าต่ำกว่าเกณฑ์แสดงว่าฉันผอมแล้วสิฉันก็ล่าเริงได
1: ้ต้องถามเรื่องสุขภาพโดยรวมด้วยว่าถ้าบางคนผอมแต่เฮลตี้ก็อาจจะโอเคแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยผอมแล้วแบบเป็นโรคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหันมาดูแลครับ
0: แล้วนี้ถ้าบุคคลทั่วไปค่ะอยากจะทราบค่านี้สามารถที่จะคำนวณได้เองหรือว่าจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์
1: คำนวณได้เองเลยครับก็อย่างที่บอกว่าเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองครับ
0: ก็คำนวณได้เองเลยแล้วคุณก็ตรวจดูว่าค่าที่ได้มาเนี่ยอยู่ระหว่าง18ถึง22หรือเปล่าอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเป็นเกณฑ์ปกติ
1: 18.5 ถึง 22.9
0: ถ้ามากหรือน้อยยังไงก็อาจจะไปปรึกษาแพทย์ก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วนี้เราจะมีวิธีสำหรับคนที่เขาเกินแล้วล่ะแล้วก็อาจจะเกิน30ไปด้วยอย่างที่คุณหมอได้บอกมาว่าถ้าเกิน30นี่คือคุณเสี่ยงแล้วกับการเป็นโรคอ้วน
1: ครับ
0: เขาจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ลดให้มันลงมาให้ถึงเกณฑ์ปกติยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ความอ้วนเนี่ยคือมันไม่ได้อ้วนชั่วข้ามวันเนาะมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับก็ต้องหันมาดูไลฟ์สไตล์ของเขาว่าทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตยังไงทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่านะครับแล้วก็ออกกำลังกายไหมนะครับหรือระหว่างทานกับออกกำลังกายเนี่ยมันบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับ
0: แล้วบางคนนอกจากที่จะออกกำลังกายแล้วค่ะเขาก็ดูในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้มีการนับแคลอรี่อาหารคลีนอาหารลีนอะไรเต็มไปหมดเลยอย
1: ่
0: างคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วแคลอรี่ในแต่ละวันที่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สำหรับคุณผู้ชายนะครับก็2,500แคลอรี่คุณผู้หญิงเนี่ยก็2,000แคลอรี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะก็ขึ้นอยู่ได้ว่าเขาเป็นคนที่แอคทีฟขนาดไหนเพราะอย่างนักกีฬาเนี่ยบางทีเขาใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขาเราจะต้องทานมากกว่าคนปกติ
0: ก็คือต้องดูแอคทิวิตี้ของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ว่าแต่ละวันเราต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างไปด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างผักนี้วันๆนั่งๆนอนๆกินหนมนอนเล่นอะไรเงี้ย คุณไม่ต้องกินถึง 2,000 ก็ได้มั้งถ้าจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ครับก็อันนี้ก็เราต้องมาปรับใช้ในแต่ละคน
0: ค่ะแล้ววิธีการลดที่ถูกต้องล่ะคะเดี๋ยวนี้คนอ้วนพึ่งทางลัดเลยทานยา
1: ทานยาเนี่ยมันจะช่วยให้คุณไม่หิวเมื่อคุณไม่หิวคุณก็ทานน้อยลงมันทำให้น้ำหนักคุณลดแน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ในระยะยาวแล้วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีเพราะว่าเมื่อเราทานยาเนี่ยเรารู้สึกไม่หิวไม่ทานโรคกระเพาะก็ตามมาใจก็สั่นนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันเพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะครับไม่ได้ซ่อมแซมตัวเอง
0: ค่ะทีนี้คนก็รู้แล้วส่วนมากนี่รู้กันแล้วล่ะเพราะว่าเราเห็นโทษของการใช้ยาลดความอ้วนกันเยอะมากๆเลยแต่ทีนี้มันก็จะมีสูตรลดความอ้วนสูตรลดน้ำหนักภายใน3 วัน 7 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องจริงๆเป็นยังไงคะอย่างบางที่เขาบอกว่าทาน2มื้อหรือบางที่ก็บอกว่าอดมื้อเย็นสิหรือบางที่บอกว่าไม่ต้องอดเลยคุณทาน3 มื้อเลย
1: ผมก็ไม่แนะนำให้อดมื้อเย็นเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นโรค

0: เพาะได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักจริงๆเนี่ยก็มื้อเย็นพยายามเน้นพวกผักผลไม้นะครับมันก็จะช่วยได้แล้วก็ทานมื้อเย็นให้เร็วหน่อยอย่างน้อยๆก็คือ 4-5 ชั่วโมงก่อนจะนอน
1: ค่ะและอีกหนึ่งวิธีค่ะที่เคยได้ยินมาคือแบ่งทานเป็น5มื้อ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วคนเราควรทานวันละ3มื้อไม่ใช่หรอคะ
0: ก็แบ่งทานเป็น5มื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่อันตรายเพราะว่าการที่เราแบ่งทานเนี่ยหมายถึงอาหารในประมาณเท่ากันแต่แบ่งให้มันมื้อมากขึ้นม
1: ัน
0: อาจจะทำให้ร่างกายย่อยได้ง่ายขึ้น
1: แล้วก็ทำให้ไม่หิวด้วย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วนี้การคำนวณ นะคะคุณหมอคะการคำนวณที่จะทานอาหารในแต่ละมื้อแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยหลักง่ายๆของเราคือยังไงคะ
0: ผมจะแนะนำเป็นบาลานซ์ไดเอทก็คือเราจะเน้นผักเนี่ยอาจจะสัก 40-50% เลยแล
1: ้
0: วก็อยู่ที่ว่าเราต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะแบ่งเป็นโปรตีน3สัก25แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คาร์โบไฮเดรตก็คือพวกข้าว
0: แป้งอะไรพวกนี้
1: ใช่ไ
0: หมรวมกันถึงจะเท่ากับโปรตีน
1: แล้วทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องการเลือกรับประทานอาหารค่ะคุณหมอคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: บางคนพออยู่ในช่วงไดเอทก็จะนึกถึงคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยตัดออกเป็นอย่างแรกเลยบางคนก็เลือกที่จะอดไปเลยหรือบางคนก็เลือกที่จะทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะ
0: ครับถามว่าตัดออกไปเลยถ้าเกิดต้องการไดเอทในระยะสั้นๆอาจจะโอเคแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยอาจจะทำให้ขาดสารอาหารได้นะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตก็จำเป็นเพราะไม่งั้นคือคนเราคงไม่ต้องทานให้ครบ5หมู่คงไม่ต้องมีอาหาร5หมู่คงจะต้องตัดคาร์โบไฮเดรตกับไขมันไปเลยถ้ามันไม่มีประโยชน
1: ์
0: จริงๆแล้วอาหารทุกหมวดหมู่มีประโยชน์หมดครับ
1: แล้วอย่างเปลี่ยนมาทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าขนมปังโฮลวีตอะไรเงี้ยค่ะมันดีต่อสุขภาพจริงๆไหมคะคุณหมอ
0: มันดีกว่าทานข้าวขาวเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยเขาตัดจมูกข้าวออกซึ่งมันเสียคุณค่าทางสารอาหารไปถึง 30% เลยทั้งวิตามินทั้งสารอาหารดังนั้นคือข้าวซ้อมมือเนี่ยถามว่ามันก็มีเพิ่มไฟเบอร์กากใยมันก็จะทำให้ย่อยง่ายขับถ่ายออก
1: แล้วเราจะทำให้ผอมไหมคะถามกันตรงๆเลย
0: ผอมไหมก็คือมันอยู่ที่เราคอนโทรลด้วยคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราทานแค่นี้มื้อเดียวมันก็อาจจะทำคือถ้าเราเปลี่ยนมาทานพวกข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าปริมาณเยอะยังได้แคลอรี่เกินมากกว่าที่เราใช้มันก็ไม่ผอมเพราะร่างกายก็คือไม่ได้เอาของเก่าออกมาใช้นะคร
1: ับ
0: แต่ถ้าเกิดเราก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมีการเบิร์นมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทานสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวมันก็ดีต่อสุขภาพของเรา
1: ก็คือเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเอง
0: ใช่
1: ทีนี้เราตัดเรื่องข้าวละผักหวานเข้าใจแล้วว่าข้าวไม่ควรงดแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็นพวกข้าวซ้อมมือได้มาอีกหนึ่งเรื่องที่สงสัยค่ะคุณหมอเคยได้ยินมาไขมันดีกับไขมันไม่ดีม
0: ัน
1: มีด้วยเหรอคะไขมันที่ดีกับร่างกายของเราเนี่ย
0: มีครับไขมันที่ดีเนี่ยได้แก่พวกโอเมก้า3โอเมก
1: ้
0: า6นะครับเป็นไขมันไม่อิ่มตัว
1: ะ
0: นะครับ
1: ซึ่งมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนคะคุณหมอ
0: ถั่วปลาแซลมอนอะโวคาโดพวกนี้ครับ
1: แล้วไขมันไม่ดีล่ะคะ
0: ไขมันไม่ดีก็คือพวกไขมันอิ่มตัวพวกคอเลสเตอรอลนะครับก็อยู่ในจังก์ฟู้ดทั่วไปไขมันไม่ดีนี่หาง่ายกว่าไขมันดี
1: ค่ะแล้วทีนี้การเลือกน้ำมันเพื่อที่จะมาประกอบอาหารล่ะคะอย่างตอนช่วงเนี้ยเทรนเฮลตี้กำลังมาแรงมากเขาจะมีการใช้น้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวแทนการใช้น้ำมันพืชทั่วไปมันดีต่อสุขภาพจริงๆเหรอคะคุณหมอ
0: น้ำมันมะกอกใช่ไหมครับถามว่าดีไหมก็คือมันก็ดีกว่าน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวแต่ก็คืออะไรก็ตามในปริมาณที่มันไม่มากเกินไปครับซึ่งมันจะส่งผลดีกับสุขภาพแต่ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้น
1: ค่ะโหฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะก็เข้าใจกันง่ายๆว่าเราต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมก
0: ับ
1: กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรา
0: ใช่ครับ
1: นะคะทีนี้บางคนค่ะเขามีวิธีการบำบัดความเครียดด้วยการกิน
0: ครับ
1: เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ยังไงล่ะคะบางคนกินแล้วเครียดฉันก็กินฉันจะได้มีความสุขหลังสร้างกายหลังสารอะไรอย่างนี
0: ้งั้นต้องบำบัดความเครียด
1: เราต้องบำบัดให้ตรงจุด
0: ใช่ไ
1: หมคะ
0: ใช่ส่วนหนึ่งเลยนะครับมันเป็นต้องมีวินัยในตนเองด้วยเพราะในเมื่อเรารู้ว่าการ กินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆเรายังเลือกที่จะทำร้ายตัวเองอยู่เนี่ยมันก็เราต้องมีสติ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยากลดความอ้วนละฉันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วล่ะกินให้น้อยลงแต่ไม่ออกกำลังกายได้ไหมคะกินน้อยลงก็กินน้อยลงนี่แป้งก็น้อยลงไขมันก็น้อยลงฉันก็น่าจะแบบพร้อมขึ้น
0: กินน้อยลงก็อาจจะทำให้น้ำหนักลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เฮลตี้ขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมว่ากีฬาเป็นยาวิเศษสำหรับร่างกายเรานะครับมันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง
1: ๆก็คือคุณหมอแนะนำยังไงก็ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย
0: ใช่อย่างคนที่อ้วนมากๆแล้วลดน้ำหนักไปเนี่ยอาจจะเหี่ยวแต่ไม่เฟิร์มเพราะน้ำหนักหายไปแต่ไม่มีกล้ามเนื้อมาทดแทน
1: ก็จะกลายเป็นแบบไม่ได้สวยจริง
0: ครับ
1: ผอมก็จริงน้ำหนักลงก็จริงแต่ร่างกายกลับไม่เฟิร์ม
0: ใช่
1: หรือบางคนเขาเคยลดน้ำหนักค่ะคุณหมอปรากฏว่าก็รู้สึกอ่อนเพลียแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมน้ำหนักมันไม่ลดลงเลย
0: อ
1: ันนั้นสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะคะบางคนที่โหมลดน้ำหนักอดอาหารหนักๆเลย
0: อดอาหารหนักๆนี่ก็ไม่แนะนำครับเพราะว่าบางทีร่างกายเราก็ยังปรับไม่ทันเนา
1: ะ
0: ดังนั้น อาจจะทำเพลียอย่างที่ว่านะครับแล้วบางทีการที่เราอดอาหารเลยเนี่ยร่างกายของเราเหมือนไม่มีสัญชาตญาณว่าเฮ้ยแย่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีอาหารเข้ามานะมันก็ไม่เลยไม่ดึงของเก่าไปใช้มันก็คืออยู่ใน energy saving mode มันก็เลยไม่เบิร์นออกเพราะว่ามันกลัวจะไม่ได้รับอาหารนะครับมันก็เลยไม่รีลีสของเก่าก
1: ลายเป็นอย่างนั้นไปซะส่งผลร้ายให้กับตัวเองอีกทีนี้บางคนที่เขาระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอย่างเพื่อนเนี่ยชอบพูดว่าแค่หายใจก็อ้วนแล้วเนี่ยยังไม่ทันจะกินเลยมีสูตรอาหารที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญกระตุ้นการเผาผลาญให้ร่างกายบ้างไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องของการเผาผลาญไม่ดีเนี่ยการออกกำลังกายช่วยได้ช่วยในระบบเมตาบอลิกได้นะครับแล้วอาหารถ้าเกิดสามารถแบ่งเป็นมื้อเล็กๆได้ก็อาจจะทำให้ร่างกายจัดการกับมันได้ดีกว่าทานเป็นมื้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็เน้นผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่มีรสหวานเป
1: ็
0: นไฟเบอร์
1: อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลย
0: ใช่ครับเอาจริงๆคือการลดน้ำหนักมันไม่ได้ทำยากนะคือทุกคนรู้หมดว่าออกกำลังกายดีทุกคนรู้หมดว่าผักดีทุกคนรู้หมดว่าของหวานมันไม่ดีแต่จะใครจะมีวินัยในการทำมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เนื่องอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทานเป็นเล็กๆหรือก็ทานเป็นพอร์ชั่น
1: ค
0: อนโทรลเช่นจากเดิมเราเคยกิน2จานอาจจะลดลงมาเหลือสักจานครึ่งก่อนแล้วก็อาจจะเหลือจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องหักโหม
0: ใช่ครับ
1: ให้ร่างกายเหมือนมันได้ค่อยๆปรับอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ก็คือแทนที่เราจะเราก็มาหันมาคอนโทรลพอร์ชั่นปริมาณในการกินในแต่ละมื้อแทน
1: อ๋อก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได
0: ้ครับผม
1: เลขขาเลขนู่นนี่นั่นอย่างเมโซแฟต
0: แน่นอนมีทั้งการฉีดเมโสการทำไลโป
1: การทำไลโปนี่คืออะไรคะ
0: ดูดไขมันครับแล้วก็ทั้งเลเซอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล
1: ์
0: หมอจะดูดออกไปกี่กิโลก็ตามสุดท้ายเราก็เอามันกลับเข้ามาในร่างกายเราใหม่ดังนั้นคนเราเนี่ยจะชอบพูดว่าไดเอทแต่จริงๆแล้วไดเอทมันเป็นอะไรที่เทมโพรารีมากมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวมาก
1: คือ
0: พอเราได้น้ำหนักที่ต้องการเสร็จแล้วหันมาตามใจปากกลับมาอ้วนใหม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ครับถ้าเกิดจะใช้เทคนิคทางการแพทย์เข้ามาช่วยเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนร่างกายด้วยเพื่อที่จะได้ long lasting result หรือว่าได้ผลลัพธ์ระยะยาวไม่ใช่แค่ quick fix น้ำหนักลดลงไปวันนี้พรุ่งนี้เอากลับมาใหม่เงี้ย
1: ก็ที่ทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรเลยใช่ไหมคะหมอ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวถามถึงเรื่องยาลดความอ้วนไปแล้วแน่นอนยาลดความอ้วนไม่ดีคนก็เลิกใช้ไปเยอะแต่ตอนนี้มันจะมีเป็นตัวใหม่ที่เขาใช้แทนตัวเองว่าอาหารเสริม
0: ซึ่
1: งคืออาหารเสริมนะฉันไม่ใช่ยาลดความอ้วน
0: มัน
1: คือมันแตกต่างกันยังไงอะไรไหมคะ
0: มันก็เป็นรูปแบบของการทำการตลาดอย่างนึงโอเคอาหารเสริมที่แบบเป็นพวกสมุนไพรพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเคมีน้อยลงนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดกินแต่อาหารเสริมแล้วเรายังกินเหมือนเดิมไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ไหมมันก็ช่วยไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างอาหารเสริมพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยว่ามันผ่านอย.หรือเปล่าขายกันตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหันมาดูด้วยไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าแบบมาโหมทำช่วงที่จะลดน้ำหนัก เสร็จก็หายไปเลยอะไร

0: ค่ะแล้วอย่างพวกยาดักไขมันเนี่ยเขาดักไขมันได้จริงๆเหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับมันจะมีอยู่2ตัวคือตัวที่ดักแป้งกับดักไขมันนะครับคือกินก่อนกิน
0: อาหาร
1: ค่ะแต่ถามว่าในเมื่อถ้าเกิดคุณทานอาหารที่เฮลตี้เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องทานพวกนี
0: ้อ๋อ
1: ครับถามว่ามันดักได้ไหมมันก็ไม่มีคือสตั๊ดดี้ที่ออกมามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างตัวที่ดักไขมันเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็จะดักไขมันทั้งหมดไปเลยทั้งไขมันดีทั้งไขมันไม่ดีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือมันไม่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ถ้าเกิดมันดีจริงคือหมอเขาก็น่าจะจ่ายให้ทุกคนไปแล้วดักตั้งแป้งดักทั้งไขมันแล้วก็ให้คุณกินอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะดักได้บ้างแต่มันก็ไม่ทั้งหมด
0: ก็คือถ้ามันดีจริงทางการแพทย์ก็น่าจะมีการเอามาใช้แล้วก็สั่งจ่ายให้คนไข้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้เพิ่มเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้นิดนึงค่ะคุณหมอคะสรุปแล้วมันดีหรือว่ามันไม่ดีกันแน่คะกับการที่เราจะมาล้างเครื่องเราใหม่หมดเลย
1: ยังไงดีก็คือมันอยู่ที่เราไปทำด้วยถ้าเกิดเขาทำด้วยเป็นที่ที่ชำนาญมีความรู้จริง
0: ๆค่ะ
1: นะครับหรือบางที่ที่แบบว่าไม่ได้รู้จริงเนี่ยมันก็เป็นอันตรายมากกว่าจะดีแล้วมันก็มีไซด์เอฟเฟกต์นะครับอาจจะทำให้อ่อนเพลียอาจจะทำให้เราป่วยเพราะว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันอย
0: ่
1: างเงี้ยแล้วน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการสูญเสียน้ำแล้วสุดท้ายพอเรากลับมากินเหมือนเดิมเราก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมด
0: ัง
1: นั้นการปรับไลฟ์สไตล์น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคร
0: ับ แล้วจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าดีท็อกซ์อย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายเราบ้างคะ
1: การดีท็อกซ์มันเหมือนเป็นการไปล้างของเสียนะครับซึ่งมันก็มีทั้งความเห็นที่เห็นด้วยกับความเห็นที่ไม่เห็นด้วยความเห็นที่เห็นด้วยก็บอกว่าดีนะมันเป็นการล้างสิ่งที่สะสมพิษสะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็อย่างที่บอกว่ามันก็อันตรายจริงๆแล้วการดีท็อกซ์เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปดีท็อกซ์สวนล้างลำไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การดีท็อกซ์เราก็ทำเองได้นะเช่นแบบเราดื่มน้ำเยอะ
0: ๆน้ำผักผลไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหรือแค่น้ำเปล่าเองก็คือให้ร่างกายเราขับของเสียออกมาล้างสารพิษออกมาการที่เราออกกำลังกายก็เป็นการดีท็อกซ์ออกมาทางเหงื
0: ่อ
1: หรือการที่เราไปเปลี่ยนไปต่างจังหวัดบ้างไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างก็เป็นการดีท็อกซ์อย่างหนึ่งดังนั้นความหมายของคำว่าดีท็อกซ์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหมายถึง
0: การล้างลำ
1: ไส้เสมอไป
0: ค่ะทีนี้ค่ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยของการแก้ปัญหาให้กับคนอ้วนที่ได้ยินมานั่นคือการใส่บอลลูนหรือบางคนมีการตัดกระเขาเรียกอะไรเย็บกระเพาะ
1: ครับ
0: เย็บลำไส้อะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับใช่ครับก็คือหมายถึงทำให้เรารู้สึกไม่หิวนั่นเอง
0: ใส่บอลลูนนี่เขาใส่ไปยังไงคะ
1: ก็เท่าที่ผมทราบนะครับเกี่ยวกับไอ้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือเขาทำให้คือปกติเวลาคนอ้วนเนี่ยพอกินแล้วเหมือนกระเพาะมันขยายใช่ไหมครับมันก็ทำให้ทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเกิดการหิวพอเขาแบบไปทำให้มันบีบตัวลงนะครับมันก็อาจจะทำให้เขาไม่หิวแต่มันก็อันตรายนะสู้วิธีการธรรมชาติการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้
0: อันตรายนี่มันส่งผลอันตรายยังไงบ้างคะอย่างคนตัดกระเพาะงี้เขาก็จะทานได้ปริมาณที่น้อยลงแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่คือมันจะทำให้ร่างกายเราหิวน้อยลงก็จริงแต่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็คือไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการทำที่มันฝืนธรรมชาติเหมือนเราไปบังคับธรรมชาติอย่างเงี้ยสู้เราค่อยๆปรับอาหารน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็กระเพาะเราก็จะหดไปเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนเราจะชอบควิกฟิกซ์มากกว่า
0: คือ
1: ซ่อมชั่วคราวเช่นฉันอ้วนใช่ไหมเนี่ยทำให้ฉันไม่หิวหรือฉันอ้วนใช่ไหมก็
0: เน้นเร็ว
1: มันออกเร็วเอาเห็นผลลัพธ์เร็วมาทันใจแต่สุดท้ายมันส่งผลเสียในระยะยาว
0: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะสรุปนิดนึงละกันค่ะถึงการดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนค่ะ
1: ครับก็การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนนะครับก็ทำได้โดยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับportion control นะครับทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายครับ
0: บทสรุปวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีทางลัดนะคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคอ้วนได้นะคะแต่เชื่อว่าวิธีการปฏิบัติที่คุณหมอได้แนะนำมาจะช่วยให้คุณห่างไกลโรคอ้วนได้อย่างถาวรและที่สำคัญควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเองค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณหมอไอซ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และในโอกาสหน้าคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคอ้วนสวัสดีค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เจ้าเด็กหัวเม่น
3: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
4: เข้า

0: ทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย อ่ะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว
1: เย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
3: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
4: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
3: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
0: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
3: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๊ะนั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
3: ่แ
5: ฮะเออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
0: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ
3: ้ยโอ้ยดันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกหมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
3: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งฤทธิ์มันและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
0: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
3: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาเริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหืม
0: ฮะ
5: อ๋อเฮ้ย
3: เฮ้ยนี่ไง
2: เฮ้ย
5: เฮ้ย
0: โอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
5: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้า
2: แย่แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
3: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
4: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
5: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
4: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
5: น่ารักที่สุดเลย

0: แม่แม่แม่แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
1: จริงนะเย้เย้เย้ดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
0: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
1: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
0: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
1: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮะมีความสุขงามงามงามงามอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
1: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
3: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
4: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนคืนทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
5: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: มีดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
0: ้อ้าวรับไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
0: หยุดนะหน้ากากข้า
1: โอ๊ยตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่
5: จับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิคองปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสละ
2: แกะสละ
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อยคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间。

0: 全世界人心的工具
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: No.
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้า

0: ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราพูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจ
0: เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: มาคมศิษย์เก่ากิติพาณิชย์นางปนัดดาพนุงรัชนกิจและคณะและบริษัทหอสูงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชพันธุ์569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรม
1: กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทางเฟซขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียน
2: โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อน
4: หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชาติตอนพายุฝนฟักข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะดู
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ามันเป็นศัพท์ของเขาอ่ะผมรู้ได้ไงก็ผมเล่นโบลิ่งแล้วผมก็สังเกตตอนที่น้องเขาสไตร์3ครั้งครับไม่ใช่ผมนะฮะผมล้างท่อ3ครั้งติดกันเลยครับสะอาดแจ๋วเลยกีฬาต่อไปนะครับหลังจากโบลิ่งเนี่ยนะครับผมเราไปดูกีฬาว่ายน้ำกันดีกว่านะเข้าไปในสระว่ายน้ำคุณรู้จักคำว่า swimming pool swimming trunks ก็ได้นะ swimming trunks นะครับส่วน swimming cap เนี่ยก็คือหมวกนะฮะหมวกว่ายน้ำเนี่ยนะฮะแว่นอะแว่นว่ายน้ำเรียกว่าอะไรคือพวกนักฟุตบอลที่ชอบพุ่งล้มเนี่ยเขาเรียกว่า dive นะ scuba diving ไม่ใช่ scuba driving นะ scuba driving น่าจะแปลว่าขับรถใต้น้ำหรือเปล่าไปดูพวก coral ปะการังเนี่ยนะครับBut scuba diving ก็คือการนะครับการดำน้ำเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมี mask มี oxygen tank นะฮะแล้วก็มีฉลามหรือแปลว่าครีบของปลาและเขาเอาไปใช้กับตีนกบได้เหมือนกันครับกีฬาต่อไปนะครับก็คือน้ำแข็งแบบลีลาใช่ไหม now ice skating ice skating มันจะมีอยู่2แบบนะฮะก็คือมีโอเค ice skating คือกีฬานะฮะสเก็ตน้ำแข็งแต่ figure skating ก็คือพวกสเก็ตแล้วก็แบบลีลาฮะเต้นกันอย่างนั้นแบบคุณผู้ชมครับว่าอ๋อกล้องอยู่ทางนี้นะฮะขอโทษครับ now ลานสเก็ตเนี่ยนะครับผมก็จะเรียกเคยเห็นบ้างก็รู้จักไว้นะเพราะว่าถ้าคุยกับชาวอเมริกาจะได้คุยรู้เรื่องเพราะว่าไอซ์ฮอกกี้ก็เป็นกีฬาที่เขานิยมชมชอบเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปนะครับก็คือกีฬาฟันดาบนั่นเองครับกีฬาฟันดาบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเฟนซิ่งนะคำว่า fence fence เนี่ยก็จะแปลว่ารั้วก็ได้นะ wall คือกำแพงแต่ fence คือรั้วโซกีฬาฟันดาบเขาเรียกว่าเฟนซิ่งนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับดาบเรียกอะไร sword swordสวอร์ดไม่ใช่สวอร์ดนั่นแหละครับสอบมาตั้งหลายรอบแล้วสวอร์ดนะฮะสวอร์ดกีฬาต่อไปนะครับก็คือกีฬานี้เลยครับกีฬาสนุกเกอร์นะฮะสนุกเกอร์หรือว่าพูลครับผมมีแค่3คำที่อยากจะฝากไว้นะคำว่าหลุมเนี่ยนะครับผมเราเรียกว่าคือโฮลใช่ไหมแต่ในกีฬาสนุกเกอร์นะครับเขาเรียกอย่างนี้นะแต่ว่ามันคือคนละคิวนั่นเองจ้ะต่อไปนะครับเราจะไปดูกีฬาอีก2ประเภทที่ผมรักและผมชอบมากที่สุดนะครับกอล์ฟนั่นเองครับไม่ใช่กอล์ฟนะฮะกอล์ฟนี่เลยนะครับกอล์ฟไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนี่อาถามเลยไม้กอล์ฟปิงปองก็เรียกปิงปองแบตหรือปิงปองแพดเดิลนะไม้เบสบอลก็เบสบอลแบตนะไม้เทนนิสก็คือแร็คเก็ตใช่ไหมฮะแต่ไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าติ๊กต็อกเขาเรียกว่ากอล์ฟคลับนั่นเองฮะอย่างเช่นครับI forgot to bring my golf clubs. ผมลืมเอาไม้กอล์ฟมา golf clubs. นะครับไม้กอล์ฟเสร็จปั๊บสนามกอล์ฟต่อไปดีกว่าอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะโอเคอย่างเช่นนะครับอ่ะคอร์ตไหมนั่นมันสนามกีฬาพื้นแข็งหรือจะเป็นtrack ไหม track หรือ circuit นั่นมันสนามกีฬาแข่งรถหรือว่าวิ่งละเอาอะไรฮะอะไรนะฮะ field F-I-E-L-D golf fieldก็ไม่ได้นะกอล์ฟฟิลด์เหมือนตีลูกกอล์ฟใส่วัวใส่ควายนะครับอันนี้กอล์ฟการ์เด้นโอ้โหนี่มันสวนหลังบ้านนะครับตีกอล์ฟใส่ต้นไม้กอล์ฟพาร์คก็เราจะเป็นตีลูกกอล์ฟใส่พวกลำไทยเก๊กตุ๊บไอ้ยาอะไรฮะกอล์ฟยาร์ดมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับสนามกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากอล์ฟคอร์สนั่นเองครับกอล์ฟคอร์สนะฮะเพราะว่าแต่ละสนามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหลักสูตรไม่เหมือนกันและนี่คือเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมของกีฬากอล์ฟตีลูกกอล์ฟให้ไกลที่สุดเขาเรียกว่า verb to drive นะฮะไม้กอล์ฟที่ตีลูกไกลที่สุดหรือไม้เสิร์ฟเนี่ยเขาเรียก driver ใช่ไหมครับ so driving range เนี่ยก็เลยแปลว่าสนามซ้อมกอล์ฟนั่นเองฮะ driving range คือสนามซ้อมกอล์ฟที่มันจะมีเลนต่างๆเนี่ยนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า drive นะครับผมเพราะว่านักกอล์ฟหรือ golfer นะ golfer คือนักกอล์ฟเนี่ย golfer ไทยคนหนึ่งนะครับไปถาม golfer ฝรั่งเพื่อนตัวเองนะครับไปถามอย่างนี้ครับอยากจะไปซ้อมกอล์ฟไม่อยู่ไปถามเขาว่า do you want to die ฝรั่งก็ตกใจฮะ do you want to die อยากตายเปล่าฝรั่งตกใจทำไมจะต้องมาฆ่ากันด้วยล่ะแค่

range or do you want to go practice at the driving range นั่นเองนะครับนั่นก็คือกีฬากอล์ฟกีฬาโปรดผมชนิดหนึ่งและแน่นอนพี่น้องชาวไทยหลายคนก็ต้องชอบกันด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูกีฬาโปรดที่สุดแล้วล่ะของชาวโลกกับรวมถึงพี่น้องชาวไทยนั่นก็คือฟุตบอลหรือว่าซ็อกเกอร์นี่ฮะคือเขาตกลงอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับสองประเทศนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าฟุตบอลที่อเมริกาเนี่ยก็คือกีฬาอเมริกันฟุตบอลกีฬาคนชนคนนะนักฟุตบอลเขาเรียกว่าฟุตบอลเลอร์นั่นเองนะฮะฟุตบอลเลอร์อย่างเช่นเดวิดเบ็คแฮม is a footballer นั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นฟุตบอลเพลเยอร์ก็ได้หรือฟุตบอลเลอร์ก็คือนักฟุตบอลเนี่ยนะฮะเอาล่ะมันขัดกันนิดนึงก็คือสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราไปดูนะครับฟุตบอลแล้วกันไหมที่อังกฤษนะฮะแล้วคุณโทรมาถามผมว่า Chris where are you คุณอยู่ไหนอ่ะผมจะบอกคุณว่าอะไรครับ I'm sitting in the stand เราก็จะงง sit in the stand sit มันนั่ง stand มันคือยืนเฮ้ยนั่งหรือยืนวะ sitting in ก็คือกองเชียร์นั่นเองฮะ supporter ก็คือกองเชียร์ support คือ verb to cheer อย่างเช่นนะครับผมเนี่ยเป็นแฟนหงมาตั้งแต่เด็กๆ นะฮะ so I support Liverpool นั่นเองครับหรือ I'm a Liverpool supporter ต่อไปนั่นนะครับเราก็ต้องมาดูพวกส่วนของกีฬาฟุตบอลในสนามหน่อยดีกว่าครับนั่นก็คือตัว goal แต่ goal เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเป้าหมายในชีวิตของเราได้เหมือนกันนะก็เอาไปใช้นะครับผมเป็นสำนวนนะฮะว่า what is your goal เพราะว่านักฟุตบอลก็ต้องเล็งไปที่ goal คือเป้าหมายของเรา anyway goal เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่สองส่วนฮะก็คือตัวเสากับตัวคานปรากฏว่ามีพี่น้องชาวไทยกำลังนั่งดูฟุตบอลอยู่กับฝรั่งครับน่าฟุตบอลกำลังมันมากแต่ฝรั่งนั้นปวดชิงช่องฮะฝรั่งนั้นก็ไปฉี่ครับปรากฏว่าในขณะที่ฝรั่งนั้น POST ถ้าเป็นพวกเสาใหญ่เลยนะฮะเขาเรียก pillar ก็ได้นะอย่างเช่นพวกเสาแบบสร้างบ้านอะ pillar นะฮะแต่ถ้าเสานะครับแบบเต้นรูดเสายาวๆนั่นเองนะฮะลูกเข้าไปตูงตะข่ายพอพูดถึงเรื่องของตะข่ายกับโกนะครับเราก็ต้องมาดูตำแหน่งฟุตบอลกันหน่อยดีกว่าไหมตำแหน่งฟุตบอลเนี่ยนะครับก็แน่นอนฮะผู้รักษาประตูคือ goalkeeper the goalkeeper ก็คือนายทวารต่อไปนะครับก็คือพวกกองหลังเนี่ยก็คือ defenders นะครับ the defenders นะฮะโอเคก็เตะลูกเข้าประตูเราแล้วก็แพ้สิครับฝากไว้สำหรับทุกๆบริษัททุกๆทีมที่ต้องทำงานกันด้วยกันนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูเรื่องราวของ action ในกีฬาฟุตบอลกันบ้างครับ kick ก็คือเตะหานี่รู้ pass ก็คือส่งคุณก็รู้ saveในเหตุก็คือเลี้ยงลูกบอลครับอะไรนะครับ treat มัน treat มันเลี้ยงขนม treat คือเลี้ยงขนมอย่างเช่น trick or treat Halloween เลี้ยงลูกบอลก็เรียกว่า dribble ก็คือ dribble the ball คือเลี้ยงครับเขาบอกนักฟุตบอลที่ชอบเลี้ยงและไม่ชอบส่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทำงานกันเป็นทีมเพราะว่าเลี้ยงเนี่ยนะครับผมมันเหนื่อยไงคนเดียวอยากจะเปิดลูกเข้ากลางครับบางคนก็บอก open the ball มันคือฉีกลูกเปิดมาเลยนะฮะเขาเรียกว่า cross the ball นั่นเอง into the goal แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการทุ่ม throw in นะฮะ throw in ก็คือการทุ่มลูกนะฮะ goal kick ก็คือเตะจากประตูและ free kick ก็คือการ free kick PK ก็คือ DJ ปิยวัฒน์เข็มเพชรแหละครับนะฮะ PK คือ penalty kick นะฮะเราจะใช้ take the free kick อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือเขาเรียกว่าสนับแข้ง shin pads นะฮะนี่มัน chin คือคาง shin นะฮะก็คือหน้าแข้งของเรานั่นเองครับนี่ก็คือพวกกีฬาฟุตบอลนะฮะวินชนะดรอว์แมนดีกว่าลิเวอร์พูลชนะแมนยูดีกว่าลิเวอร์พูลบีทแมนยูนั่นเองครับลิเวอร์พูลบีทแมนยูนะฮะสมมติชนะไป 1-0 1-0 0ของฟุตบอลคือ nil นั่นเองครับแล้วถ้าเป็นเสมอกันล่ะอย่างเช่นLiverpool draw จริงๆก็ต้องใช้อดีตเป็น drew นะ basketball กันมากดีกว่า basketball ก็ไม่มีอะไรมากครับ dribble ค่อย dribble ก็คือเลี้ยงลูกนะฮะเหมือนฟุตบอลนะ bounce ก็คือเด้งนะฮะแล้วเวลาเราชูตไปนะครับชูตเนี่ยก็จะชูตไปที่ hoop ก็คือห่วง net ก็คือตัวตะข่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำที่เราต้องเจอการ์ตูนนี่ไงการ์ตูน slam dunk นั่นเองครับนะ dunk เนี่ยมันคือการยัดห่วงใช่ไหมแต่เขาเรียกว่า slam เพราะอะไร slam มันแปลว่าอะไร help ปังเสียงดังมากอย่างเช่นครับแล้วคุณปิดประตูโยปัง slam the door นั่นเองครับ slam the door so slam dunk เขาเรียกว่า slam เพราะอะไรครับเพราะมันมีการกระแทกเสียงดังมากๆ

การตกปลานั่นเองครับ fishing เขาว่ากันว่าคำว่า bait เนี่ยในภาษาไทยเนี่ยแล้วเอามาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า bait นะฮะ baitแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมคนไทยเบ็ดเนี่ยก็คือตัวตะขอใช่ไหมเบ็ดแต่ของฝรั่งเบ็ดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตะขอนะฮะมันคือตัวเหยื่อที่อยู่บนตะขอครับ fishing rod คือคันเบ็ดหรือว่าก็คืออุปกรณ์ตกปลา fishing rod แล้วตัวตะขอเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า the hook นะฮะ the hook แต่ไอตัวหนอนหรือตัวเหยื่อเนี่ยเขาเรียกว่า the bait นั่นเองครับ bait กีฬาต่อไปคือ racingracing ก็คือการแข่งรถแนะนำนะครับว่าขอความกรุณาว่าไม่เอา street racing ได้ไหมครับสำหรับพวกคนขับรถ car drive helmet กันด้วยนะครับหมวกกันน็อกฮะกีฬาสุดท้ายนะครับที่ผมว่าชาวไทยก็เห็นบ่อยๆอย่างเช่น Asian Game ก็ไปแข่ง SEA Game ก็มีโอลิมปิกยังไปเลยกีฬาแข่งม้านั่นเองครับนะ horseback riding horseback riding ก็คือการขี่ม้านะฮะ horseback ridingแต่ถ้า horse race รู้ทุกเรื่องจะได้คุยกับเขาได้ทุกที่นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรายการคลิปของเรากับภาษาอังกฤษท็อปิกต่อไปจะเป็นท็อปิกอะไรนั้นติดตามด้วยนะครับ

0: ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.
1: และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: แล้วเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital มองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียม
1: สเตเด
0: ีย
1: ม
0: พร้อมกันสเตเดีย
1: ม
0: ที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่าสเตเดีย
1: ม
0: จำนะสเตเดียมมีเกมให้เล่นนะสเตเดีย
1: ม
0: ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหน
1: โร
0: งอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า very good อีกรอบนึง canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: Cafeteria.
1: Cafeteria.
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ไม
0: ่มีไม่มีเดี๋ยวดูวันนี้นะไม่เคยเจอวันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
1: ร
0: ้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า restaurantจำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า restaurant ต่อไปเวลาไปเที่ยว
1: hotel
0: okay very good
1: hotel
0: เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
1: ิ
0: วเซียมเก่งมากค่ะมิวเซียมนะพร้อมกันมิวเซียม
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: very goodต่อไปโ
2: อ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตต่อไปส่งจดหมายที่ไหน very good post office ส่งจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post office แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station

0: station ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: ที
0: ่
1: ไหน
0: barber shop ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะBarber shop นะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library นี้รู้แล้วนะ library ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ
1: bus station
0: แปลว่าอะไร
1: รถบ
0: ัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะ station ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้ก
1: Bakery shop
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: Coffee shop
0: ร้านอะไร
1: ร
0: ้
1: าน
0: อะไร
1: ร
0: ้
1: าน
0: Amazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ย
1: ซินิมา
0: เราไปดูหนังกัน
1: ซู
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวสักพักละทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3 พี่กาซาดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1 2 3
1: cinema
0: coffee shop bus station library 1 2 3 library 1 2 3 ไม่ใช่ให้พูดไหมโอเค
1: library
0: 1 2 3 library ห้องสมุด library ต่อไป barber shop ไม่ใช่บาร์บี
1: ้
0: barber shop
1: barber shop
0: ไปทานว่า1 2 3 อะไรนะ
1: police station
0: ต่อไป 1 2 3

0: Post office. ต่อไป1 2 3 ต่อไป Swimming pool. Swimming pool. ต่อไป Museum. Museum. Museum. ต่อไปHotel. Hotel. ต่อไป Restaurant. 1 2 3 Very good. ต่อไป Canteen.Stadium.
1: Stadium.
0: Stadium.
1: Park.
0: Park.
1: Park.
0: Hospital.
1: Hospital.
0: School. School.
1: School.
0: Okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวเชอร์ให้ตอบทิเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruitYou want to buy fruit. Fruit คืออะไร? Fruit. Fruit. Fruit. คืออะไร? Fruit. Bananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits. ก็คือผล ผลไม้ ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทิชเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ
3: จำได้ไหม
0: ในภาษาอังกฤษ
3: ที
0: ่อะไร
3: สเปิร์มที่ต้องการเ
0: ก่งโนจำได้ไหม
3: ไม่ไม่เจอ
0: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโนดูหนังนะดูหนัง
4: ซีนีมา
0: ดังๆ
4: ซีนีมา
0: ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมาโรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอล

0: อยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะอ้าวดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
1: สกายวะ
0: อะไรสเตสเต
1: วะ
0: ตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้มี3คนสเตเดียมดิงพูดส
1: เตเดียมสเตเดียม
0: สเตเด
1: ีย
0: มตัวซะใหญ่นะพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่กาซ่าแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมคนเดิมเดี๋ยวที่เชื่อจะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือเ
1: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ
0: ไปที่ไหน hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ hospital school school school school schoolสักคน
2: สักคน
0: สักคน
2: สักคน
0: ยกไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนเร็วเร็วเอาเร็วเอาลุดมีลุดมีลุดมีตอบลุดมีตอบค่ะ นี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
1: the
0: bank
1: How can I get to the bank?
0: ช้าๆ
1: How can I get
0: to the bank
1: to the bank
0: ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bank ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป Could you tell me the way to the museum ไปไหนคะมิวเซียมฮะ
2: ปัตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหนโรงเรียนสคูลสิใช่ไหม
2: ห้องสม
0: ุ
2: ด
0: อนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell meHow to get to the school ไปไหน
1: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me How to go to the restaurant ที่ไหน restaurant ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toiletrestaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด the restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย can you tell me
1: where the hospital is
0: hospital ที่ไหนโรงพยาบาลเก่งมากอ่ะ
3: แล้วในภาษาไทยสลากมีกี่ตัวเยอะไหมสลากในภาษาไทยเยอะไหมลูกไม่ใช่
1: 44ตัว
0: นั้นคือพยัญชนะสละสละอะอาอิอีนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเอง
1: 26
0: ภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5 ตัวสละนะสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26 ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Top boxer. The fighter made a name for Ayutthaya and the Thai nation. He uses his boxing skills to fight enemies to protect the country. It can be considered that night, Khnom Tom was an inspiration to many Thai boxers as well.
1: แต่น่าเสียดายมากเลยครับปัจจุบันนี้มวยข้ามเชือกหาดูยากมากเลย
2: อ้อสวัสดีครับคุณพี
3: ่ครับผม
2: เป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
2: พอดีเลยนะเพราะทีเจแกรนก็อยากรู้เรื่องมวยขาดเชือกแล้วปัจจุบันนี้มวยขาดเชือกยังมีอยู่ใช่ไหมครับ
3: ยังมีครับที่สําคัญเนี่ยเป็นลูกหลานในขนมต้มเป็นเด็กและเยาวชนครับใกล้ๆนี้แหละครับเนี่ยอยู่แถวนี
2: ้ Thank you very much
3: You're welcome ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอ๊ชาวบ้านบอกว่าจะมีมวยขาดเชือกอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอเลยอยู่ในน้ําโถไม่ใช่เดี๋ยวเจอแล้วนะครับหมวยคาดเชือกชาติจีนเข้าไปดูดีกว่าหุ้ยเป็นอะไรไหม
4: ไม่เป็นไรครับ
2: เอ้าทําลายผู้ชายได้ยังไงครับสวัสดีครับพูดเล่นโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ครับน้องๆกําลังซ้อมอะไรอยู่ครับ
5: ซ้อมมวยคาดเชือกเพื่อที่จะเอาไว้แสดงโชว์ค่ะ
2: มวยคาดเชือกแสดงว่าทีเจเรนก็มาถูกเพราะอยากรู้เรื่องนี้นะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนครับ My name is Teacher Greg What's your name
5: My name is Novakao Phanmai My nickname Hoy ค่ะ
4: My name is Wachipon Phanmai My nickname Pat ครับ
2: Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักกันครับโหเมื่อกี้นะครับตื่นเต้นมากเจ็บหรือเปล่า
4: ไม่เจ็บครับ
2: เมื่อสักครู่ Teacher Greg ได้ยินว่าฝึกมวยขาดเชือกเพื่อมีการแสดงใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะที่นี่จะมีการแสดงโชว์ทุกเสาร์อาทิตย์ประมาณ10โมงเช้าค่ะ
2: แล้วทำไมถึงมีวิชามวยขาดเชือกมาติดตัวด้วยมีผู้สอนหรือเปล่าคะ
5: มีค่ะหนูกับพี่พาเป็นคนบางบานค่ะเราก็เลยได้เป็นลูกหลานของนายขนมต้ม
4: มีคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนสอนครับคุณพ่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์มวยไทยเอาไว้ด้วยครับ
2: อยากฝึกด้วยอยากเล่นด้วยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
2: งั้นจะให้น้องๆสอนให้ทีเจอร์เป็นนักมวยขาดเชือกแล้วทีเจอร์เกรกจะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหมครับ
5: ดีค่ะ
2: ทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามีควิซ challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และประโยคที่มีประโยคและลองตอบคำถามด้วยเดี๋ยวทีเจอร์เฉลยที่หลังครับโชคดีนะแล้วสมมติว่ามีฝรั่งเดินเข้ามาและทักด้วยประโยคแรกลองพูดด้วยครับ What are you doing
6: What are you doing
2: ที่แปลว่า
5: คุณกำลังทำอะไรอยู่
2: สุดยอด I'm practicing Thai boxing
5: I am practicing Thai boxing
2: แปลว่า
5: ฉันกำลังชกมวยอยู
2: ่เก่งมากจำได้อีกหนึ่งประโยคครับ What time is the show
6: What time is the show

0: ครับ
1: ใช่
0: เพราะทีเจ๊กก็อยากลองด้วย
1: ได้ครับ
0: โอเคทีเจ๊กพร้อมมากเลย This is the first time I will start learning boxing. I'm very excited because boxing is a martial art that foreigners love very much. Let's see how well my fighting skills will be. Hey, don't forget to cheer for me too.
2: ขาดไหม
0: กลับมาแล้วนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยหล่อขึ้นหรือเปล่า
2: ดูดีมาก
0: โอ้ขอบคุณมากก่อนจะเริ่มทำยังไงดีครับ
2: เราต้องวอร์มร่างกายก่อนครับ
1: เริ่มจากท่าแรกนะคะเป็นการโน้มตัวลงไป
0: โอเค
2: แต่ปลายเท้า
0: ลองออกเสียง stretching
2: stretching
0: stretching แปลว่ายืดตัวหรือยืดเส้นครับ
1: ท่าที่สองนะคะเป็น
2: ดึงไหล่
1: เป็นการดึงไหล่ค่ะเอาแขนไว้ค่ะแล้วก็เอ็นตัวไปด้านซ้ายค่ะ
0: โอเคสอนนิดนึงนะครับ stretch your shoulder
2: stretch your shoulder
0: stretch ก็สอนไปแล้ว stretch แปลว่ายืดเส้นแล้ว shoulder คืออะไรฮะ
1: ไหล่ค่ะ
0: เก่งมากแต่ละท่ากี่วินาทีครับ
1: 10วิค่ะ
0: โอเค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 switch switch ก็คือสลับกัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: ต่อไปจะเป็นท่านั่งนะคะ
0: โอเค sit down please
1: แล้วก็นั่ง
2: ขาเท้าชนกัน
1: แล้วก็ฝ่าเท้าชนก
0: ันท่านี้รู้หรือเปล่าฝรั่งจะเรียกว่า butterfly
1: butterfly
0: เพราะอะไรครับ butterfly แปลว่า
2: ผีเสื้อ
0: เหมือนไหมฮะ
2: เหมือน
0: ผีเสื้อ
1: จากนั้นเราก็โน้มตัวไปข้างหน้าค่ะ
0: ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: ก็จะ
2: เหยียดขาตรง
0: โอเคจะพูดว่า leg straight
1: leg straight
0: ใช่แล้วนะ straight ก็คือตรงเนาะ leg straight โอเค
1: จากน
0: ั้
1: นก็ทำเหมือนท่าที่หนึ่งเลยค
0: ่
1: ะ
0: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 10 oh I'm so tired รู้หรือเปล่า tired แปลว่า
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยใช่แล้วนะครับ I'm so tired ก็คือฉันเหนื่อยหรือรู้สึกเหนื่อยแต่เพิ่งเริ่มใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: โอ้ ยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้ซ้อมเดี๋ยวนั้นซ้อมดีกว่า
2: ถ้าย่าง3ขุมครับ
0: อันนั้นคืออะไรครับ
1: คือเป็นการย่าไปข้างหน้า3ก้าวแล้วก็ถอยหลัง3ก้าวเพื่อเป็นการดูเชิงคู่ต่อสู้ค่ะ
0: อันนั้นจะเรียกว่า footwork
2: footwork
0: ครับ foot คืออะไรครับ
2: เท้าครับ
0: ใช่เหมือนว่ามันจะทำงานไปหน้าถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นยังไงครับ
1: อันดับแรกเราก็จะต้องตั้งการ์ด
0: ปกป้องตัวเองแบบนี้จะเรียกว่า defensive position
2: defensive
0: position แปลว่าท่าเนาะ defensive คือปกป้องตัวเอง defensive position ก้าวหน้าครับโอเค
1: ยกแล้วก็วาง
0: ครับ
2: แล้วก็ก้าวอีกข้างครับไม่พอ
1: ก้าวอีกข้างค่ะแล้วก็วาง
2: แล้วก็วางข้าง
1: เฉียงๆนะคะจากนั้นเราก็จะ
2: ถอย
1: ค่ะถอยลงใช่ค่ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะถอยค่ะ
0: ครับ it's a little hard ก็อยากนิดหนึ่งต้องฝึก ready พร้อมกันนะ one two three five hup two three ถอยด้วย ready steady
1: ถอยม
0: า one two three
1: ต่อไปจะเป็นการตั้งการ์ดนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะยกขาขึ้นแล้วก
2: ็
1: เปลี่ยนสลับมือค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่ะจากนั้นเราก็หมุนมือค่ะโอเคค่ะถูกต้องแล้วก็เฉียงค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ค่ะก็วางตอนถอยหลังก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะวางนะคะแล้วก็หมุนมือค่ะไปข้างหน้าใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะนี่ค่ะทีเชอร์เชือกที่เราจะเอาไว้ทันมือกันค่ะ
0: โอเคสอนให้ครับคำว่าเชือกออกเสียงด้วยครับ rope เก่งมากแล้วถ้าไม่ถึงคาดเชือกมันมีประโยชน์อะไรบ้าง
2: เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีนวมครับเลยใช้เชือกแทนนวมเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เซฟด้วยแล้วก็ต ามความเชื่อของนักมวยเขาจะผูกเครื่องรางของขลังไว้กับเชือกด้วยครับ
0: สอนนิดนึงนะครับคําว่าพันเชือกก็คือ

0: Wind the rope.
1: Wind the rope.
0: หรือมีคำอื่นด้วย Wrap the rope.
1: Wrap the rope.
0: พันมือก็คือ Wrap your hand.
1: Wrap your hand.
0: เก่งมากวิธีพันมือต้องทำยังไงครับ
2: ก็เริ่มจากเอาตรงนี้ค่ะ
0: ครับ
2: แหวกมาเป็น2ด้านค่ะสอดไปที่นิ้วโป้ง
0: ครับนิ้วโป้งภาษาอังกฤษว่า thumb
1: ครับ
0: โอเค
2: จากนั้นเราก็จะพันที่ข้อมือนะคะ3รอบค่ะ
0: 1 2 3อยากรู้นะครับจุดเริ่มต้นฝึกนานหรือยังเนี่ยน้องพัท
1: ประมาณ5ปีได้ครับ
0: น้องพลอยฝึกนานหรือยังครับ
2: ฝึกตั้งแต่อนุบาล
0: โอ้ตั้งแต่ตัวเปี๊ยะตัวเล็กอนุบาล
2: ประมาณ6ขวบ
0: ยอดเริ่มต้นยังไงครับใครเป็นผู้สอน
2: มีคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนสอนค่ะ
1: ตอนแรกคุณแม่เขาให้ผมเป็นคนไปรำเพราะว่าตอนนั้นสมาธิสั้นก็เลยอยากให้ฝึกสมาธิครับแต่ไปมาก็เลยให้น้องพลอยมาช่วยมาฝึกด้วยแล้วก็เลยได้มาเปิดหมวกจนถึงตอนนี้ครับ
0: คำว่าฝึกฝนใช้คำว่า practice
1: practice
0: คือได้ยินหรือเปล่า practice makes perfect ฝึกฝนบ่อยจะได้เก่ง
1: จริงครับ
0: จริงด้วยแล้วถ้าไม่ถึงชอบมวยคาดเชื่อครับ
2: ได้ออกกำลังกายค่ะแล้วส่วนตัวพวกหนูสองคนไม่ชอบด้านกีฬาค่ะหนูก็เลยหันมาเล่นตรงนี
1: ้ว่ามันเหมือนเป็นการออกกำลังกายในตัวแล้วก็ใช้ป้องกันตัวได้ด้วยครับ
0: แล้วที่จะเกรงมองเห็นว่าเป็นศิลปะด้วยเป็นการแสดงใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
0: อีกคำหนึ่งนะครับที่น่ารู้ก็คือศิลปะป้องกันตัวเอง martial arts
1: martial arts
0: น้องพลอยสอนให้นะคำว่ากำมือพูดว่า squeeze your hand
2: squeeze your hand
0: หรือใช้คำว่า make a fist
1: make a fist
0: fist ก็คือมือหรือหมัดคาดเชือกเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับ
2: ต่อไปเราก็จะเป็นท่าที่1จระเข้ฟาดหางค่ะ
0: คำนี้เราไม่ได้แปลตรงตัวจะเรียกว่า360
1: headshot
0: kick
2: ท่าที่2คือท่าหนุมานถวายแหวนค่ะ
0: ท่าสุดท้าย
2: ท่าสุดท้ายคือท่าหักงวงอัยราค่ะ
0: ขอดูหน่อยนะครับท่าแรกมันจะเป็นยังไง
2: ตั้งกาดค่ะแล้วก็จะเตะอย่างนี้แล้วก็เตะมา
0: ที่เตะมาที่เอาจริงขอดูแบบทันทีเลยครับไปทางบ้านครับอย่าลืมนะแบบนี้แค่เป็นท่าให้ทำไม่ได้แนะนำว่าไปฝึกเองที่บ้านระวังนิดนึงมันอันตรายเนาะ
2: โอเคค่ะ3 2 1กวาดค่ะมาจึ๊บเตะโอเคค่ะ
0: แล้วท่าที่2
2: เป็นท่าหนุมานถวายแหวนค่ะ
0: มีเสียงด้วยคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าแขวหักหรือเปล่างั้นให้ทีเจอร์ลองด้วย
2: ผักออกนะคะแล้วก็
0: ขอโทษด้วยนะว้าวและท่าสุดท้ายคืออะไรครับ
2: ก็เป็นท่าหักงวงอัยราค่ะ
0: เจอเลยครับ Let's try ท่านี้เอาไว้ใช้เพื่ออะไรครับ
1: ใช้ในการตัดกำลังขาของคู่ต่อสู้ครับ
0: พร้อม
2: สะโอเคเตะจับค่ะแล้วก็ต
0: ี
2: ใช่ค่ะแล้วก็หมุนไปจับอีกรอบนึงแล้วก็ข้างนี้สองใช่ค่ะ
0: I'm so sorry.
1: ไม่เป็นไรครับ
0: I'm so sorry ที่แปลว่าขอโทษแล้วน้องพัทพูดว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษใช้คำว่า no worries
1: no worries
0: no problem
1: no problem
0: it's okay
1: it's okay
0: นี่แหละมี3ประโยคที่แปลว่าไม่เป็นไรบอกเป็นอย่างสนุกมากชอบ
2: คือทีเชอร์มาเลยทั้งทีหนุ่มก็จะให้ทีเชอร์แสดงไปกับพวกเราด้วยนะคะ
0: ได้อยู่เพราะชุดก็พร้อมใจก็พร้อมด้วยครับ audienceDon't miss the exciting show coming up. Teacher Greg has two fists of fury waiting for you, so check it out. การเรียนท่ามวยโบราณทั้ง3ท่านี้เป็นเรื่องที่อยากสำหรับผมเหมือนกันนะครับและเมื่อผมได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องพลอยน้องพาร์ทที่สอนผมทำให้ผมยิ่งต้องตั้งใจเรียนน้องทั้ง2คนมีความสามารถมาก
3: This makes me understand how much Thai people love

0: of Thai boxing and want to keep it around forever.
1: อย่างที่คุณพ่อของน้องทั้งสองคนตั้งกลุ่มมวยคาดเชือกขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูนั่นเองครับ
2: สิ่งที่ชอบในการศึกษามวยคาดเชือกเรามีความรู้จากบรรพบุรุษพ่อปู่ในขนมต้มที่สามารถต่อกรกับพม่าได้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นเป็นเชลยศึกนั่นก็เลยศึกษาว่าจะทำยังไงจะให้มวยคาดเชือกของเราสืบทอดต่อไปยันถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสำหรับการสอนมวยคาดเชือกให้ลูกมันเป็นวิชาพื้นฐานในการป้องกันตัวเองยับเกิดเหตุเฉพาะหน้าก็เลยให้เขาเรียนรู้และเทคนิคการป้องกันตัวสำหรับเรื่องดาบนั้นก็บอกเขาว่าเป็นอาวุธในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่บรรพบุรุษเรานั้นได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษาเพื่อป้องกันในยามเกิดเหตุสงครามในสมัยก่อนครับสิ่งที่เราตระหนักจะทำยังไงให้ประเพณีดีๆของบรรพบุรุษนั้นสืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะในยุคปัจจุบันก็เราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับสำหรับการต่อยมวยคาดเชือกและการไหว้ครูมวยไทยก็จะไม่มีให้เราได้เห็นสำหรับในอนาคตนั้นก็จะให้เขาทั้งสองคนนะครับช่วยฝึกสอนคนรุ่นหลังให้รู้จักวิธีการต่อยมวยคาดเชือกในสมัยก่อนแล้วก็จะเป็นวิชาการป้องกันตัวให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไปครับสำหรับความภาคภูมิใจของผมนั้นนะครับในการอบรมสั่งสอนลูกฝึกฝนมวยคาดเชือกเขามีความตั้งใจและเรียนรู้และก็พัฒนาไปในสิ่งที่ดีแล้วก็จะสืบทอดเจตนารมณ์ที่เราได้อบรมสั่งสอนเขามวยคัดเชือกในยุคปัจจุบันสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหล่านั้นก็ยังมีอีกหลายสำนักที่ยังมีการสอนตัวผมและครอบครัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่มีการอนุรักษ์มวยคัดเชือกเปิดสอนฟรีเพื่อให้เขาได้รู้ว่าการฝึกมวยคัดเชือกสามารถป้องกันตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นได้ในยามฉุกเฉินจริง
3: ๆสวัสดีครับ welcome to our special showโอ้ยยังไม่พอเลยครับจ้าจ้าหนึ่งสองสามสี่น้องพลอย you can do it
4: สู้สู้
3: เฮ้ยเพื่อนเป็นไงล่ะเชียร์ใครดีนะ
5: เชียร์ไงเฮ้ย

0: เฮ้ยระวังนะระวังนะไปว้าดูไม่ได้ดู
1: อย่าต่อย
0: ทางเราไม่มีเลยโอ้นี่นะนี่จ้าเลยที่จ้าทำอีกทำอีกโอ้โหวันนี้สนุกมากน้องพัทเป็นยังไงฮะ
2: สนุกมากเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ทิชเชอร์ได้มาเรียนรู้กับพวกเราครับ
0: โอ้ใช่แล้วสอนนิดนึงนะถ้าฝรั่งพูดว่า are you having fun
3: สนุกไหม
0: ใช่แล้วนะสนุกไหมเราจะตอบว่า yes I'm having fun
3: yes I have fun
0: ถูกต้องครับก็คือสนุกหรือว่าสนุกมากถ้ามันสนุกมากจริงๆใช้คำว่า itwas a blast
3: it was a blast
0: ใช่แล้ว it was a blast แปลว่าสนุกที่สุดเลยครับแต่วันนี้ทิชเชอร์ก็ต้องขอขอบคุณน้องพลอยและน้องพาที่เป็นผู้สอนที่ดี
3: เราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณทิชเชอร์เกรงนะคะที่ได้มาเรียนรู้กับเราและสอนภาษาอังกฤษกับเราแล้วทั้งสองคนก็จะเอาภาษาอังกฤษที่ทิชเชอร์เกรงสอนเอาไปใช้ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วนะครับเอาไปพูดในชีวิตจริงด้วยนั้นเราจะทบทวนประโยคต่างๆเช่นการแสดงเปิดกี่โมงครับ What time is the show
3: What time is the show
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเปิด10โมงเช้าจะพูดว่ายังไงครับ
2: The show starts at 10 in the morning
0: ใช่แล้วนะเปิด10โมงเช้านั่นเอง And the next story will be about an amazing kid Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับและคำถาม Quiz Challenge วันนี้ก็คือข้อใดหมายถึงศิลปะการป้องกันตัว A Sports B Martial Arts C Prevent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B Martial Arts ครับข้อ A Sports แปลว่ากีฬาและข้อ C Prevent แปลว่าป้องกันเฉยๆครับ
4: โอ้ที่จะได้แค่นี้นะ
3: โอเค
2: พี่ยังไม่ได
3: ้วัน
0: ทีจะมีเทคนิคมาฝากนั่งแบบนี้ก่อนจับเท้าแล้วค่อยๆถอย
5: ว้าว
0: ได้ยัง

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道，泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: Incredible. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。

0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับกลับมาสู่ The Speech Coach นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อพามาอยู่นอกสถานที่เราไม่ได้มาสอนเตะบอล นะคะครูง้อไม่มาสอนเตะบอล นะคะเรายังอยู่ในรายการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอยู่นะคะวันนี้ครูง้ออยู่ที่สนามฟุตบอลคริสตัลฟุตบอลคลับนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากำลังจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่าเทคนิคการโค้ชค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่บอกเลยนะคะว่าซับซ้อนลุ่มลึกและต้องใช้คนที่มีประสบการณ์เท่านั้นวันนี้ค่ะเราจะกลับไปหาเด็กน้อยของเราตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้องอ้นน้องอ้นเนี่ยเคยบอกเราไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมและมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลในอนาคตเขามาฝึกกับเราแล้ววันนี้เราจะมาต่อยอดให้กับเขาค่ะในการฝึกเรื่องของการเป็นโค้ชและตอนนี้น้องอ้นก็อยู่กับเราแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องอ้นค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อ้นเป็นไงบ้างหลังจากจบซีซั่นหนึ่งมาจนถึงวันนี้ยังรักษาการเตะบอลแล้วก็ความต้องการที่จะเป็นโค้ชอยู่หรือเปล่า
1: ความต้องการมีมากเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าโควิดสนามบอลปิดก็เลย
0: แล้วทำไงแล้วเราฝึกฝนยังไงลูกพอโควิดมันเกิดขึ้น
1: ฝึกฝนก็มีการตั้งกลวยที่บ้านครับแล้วก็กระโดดเชือกทุกวัน
0: อันเลิศอันนี้ดีนะก่อนที่เราจะไปได้เจอว่าวันนี้เขาจะได้ใครมาเป็นโค้ชนะคะคุณก็อยากจะเล่าให้น้องๆทางบ้านได้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของคำว่าโค้ชเนี่ยมันมาอย่างไรนะคะต้องรู้ก่อนนะคะว่าโค้ชเนี่ยจะมีหน้าที่ไม่ใช่แค่บอกกลยุทธ์ในการเล่นเท่านั้นจะต้องมีความสามารถในเชิงของจิตวิทยาด้วยสาเหตุนี้มันเกิดจากที่อเมริกาค่ะในประมาณสักประมาณ80ปีที่แล้วมีโค้ชฟุตบอลนะคะที่เก่งมากของทีมหนึ่งปรากฏว่าทีมนี้เนี่ยนะคะพอหลังจากโค้ชย้ายออกไปปุ๊บเนี่ยทีมนักเล่นคนเดิมเลยแต่performance หรือการเตะของเขาเนี่ยตกลงไปอย่างชัดเจนจนทำให้คนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตกลงไม่ใช่นักกีฬาหรอกหรอที่เก่งทำไมพอโค้ชคนนี้ย้ายอ่ะความสามารถของนักกีฬาก็ตกลงไปด้วยเขาจึงเอาศาสตร์ของการโค้ชเนี่ยมาคิดค้นกันว่ามันคืออะไรเหรอที่ทำให้ทีมเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้จนออกมาเป็นศาสตร์โค้ชชิ่งซึ่งวันนี้เอาไปประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โค้ชชิ่งหรือโค้ชอะไรเต็มไปหมดเนี่ยก็เอามาจากโค้ชของกีฬานี่แหละนะคะนี่คือที่มาของคำว่าโค้ชฉะนั้นคนที่จะมาเป็นโค้ชเนี่ยอย่างที่บอกค่ะนอกจากจะรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองจะทำแล้วต้องมีหลักของการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและจิตวิทยาที่สุดยอดแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีโค้ชคนนั้นมาอยู่กับเราและจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเพราะเขาคือขวัญใจหนึ่งเดียวของอ้นค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก
2: สวัสดีครับ

0: เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากๆนี่เมื่อกี้ถามเขาค่ะพี่ตุ๊กบอกว่านอกจากพี่ตุ๊กแล้วมีใครเป็นโค้ชขวัญใจอีกไหมโค้ชต่างชาติหรืออะไรไม่มีครับมีคนเดียวครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากเจ๋งเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: พี่ตุ๊กขาสิ่งหนึ่งที่ง้ออยากจะให้เด็กๆน้องๆหลายคนที่เขาอยากจะผันตัวเองเป็นโค้ช

0: ว่าเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่างในทางการแสดงเนี่ย
1: ครับ
0: นักแสดงที่เล่นเก่งก็ไม่ได้แปลว่านักแสดงที่เล่นเก่งทุกคนจะขึ้นมาเป็นครูสอนการแสดงได้
1: ถูกต้อง
0: นักกีฬาที่เก่งหลายๆคนก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะขึ้นมาเป็นโค้ชได
1: ้ถูกต้องครับ
0: มันต่างกันยังไงคะพี่ตุ๊ก
1: จริงแล้วผมมีอยู่แค่2 อย่างอยู่ในสมองผมนะคือการเป็นนักกีฬาที่เก่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชที่เก่งมันมีปัจจัยอยู่แค่นิดเดียวครับคือการรับความรู้กับการถ่ายทอดความรู
0: ้นี่อ
1: ันนี้สำคัญมาก
0: ค่ะ
1: คือบางทีเราเป็นนักกีฬาที่เก่งจริงอะแต่การถ่ายทอดความรู้ไปให้กับน้องๆหนูๆเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าการสื่อสารนั่นเอง
0: นั่นแหละค่ะ
1: และโดยเฉพาะไม่มีเป็นเขาเรียกว่าไม่มีจิตวิทยาในการที่จะบอกเด็กๆอันนี้สำคัญมากเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวบางทีเอาตัวไม่รอด
0: คือถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเรารับได้เรารับเก่งได้
1: เรารับเก่งได
0: ้พอ
1: ใช่
0: แต่ไม่จำเป็นต้องถ่ายทอด
1: ให
0: ้ใคร
1: เพราะเราถ่ายทอดให้ตัวเราเอง
0: ถูกต้อง
1: แต่พอเราจะเป็นโค้ชคือ1เราจะต้องนำความรู้ที่ยังมีอยู่น้อยนี้แต่ไปเติมความรู้ให้มากขึ้นและนำมาถ่ายทอดเพื่อความชัดเจนถูกต้องเพื่อให้หนูๆน้องๆหรือว่าเยาวชนหรือคนที่เราต้องการเป็นโค้ชนำไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมาก
0: จริงๆเลยค่ะแล้วตอนพี่ตุ๊กผันตัว
1: ครับ
0: ต้องไปฝึกอะไรเพิ่มคะกว่าจะมาเป็นโค้ชได้
1: ผมเป็นนักบอลที่เก่งจริงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องภาคทฤษฎีในเรื่องการเป็นโค้ชเนี่ยยังมีองค์ความรู้อย่างน้อยก็ไปเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่า practice เลยเริ่มแรกเลยถึงแม้จะเก่งน
0: ะ
1: รู้แล้วไปเรียนรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเติมว่าเวลาเราจะสอนเด็กๆวิธีการมันเป็นแบบไหนแล้วก็มา C license โค้ชมีอยู่5ระดับนะฮะ practice แล้วก็ C license B license A license แล้วก็ Pro license
0: โอ้โห
1: แต่นั้นก็เหมือนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
0: เก็บหมด
1: เก็บหมดนะฮะนะฮะก็คือสำคัญพอเก็บหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาที่เป็นระดับทีมชาติจะได้เปรียบเพราะมีประสบการณ
0: ์
1: พอเราไปเติมเรื่องของทฤษฎีเข้าไป2 อย่างมาอยู่ควบคู่แล้วเหลืออย่างเดียวการถ่ายทอดเท่านั้นเองถ้าเราถ่ายทอดรู้เรื่องของจิตวิทยาด้วยการเป็นโค้ชไม่ยากเลย
0: ค่ะซึ่งอันนี้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าฟังไว้นะลูกอ้นลำพังเราเก่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะเก่งคนเดียวไม่พอจริง
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่เราเก่งมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราทำมาได้มันเหมาะกับเราอ่ะแต่เวลาเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะมันมีคนหลากหลายประเภทและทักษะที่แตกต่างจากเราอีกเยอะ
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นเราต้องรู้หมดเพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะสอนใครคนไหนแบบไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กจะได้เอาทักษะการโค้ชของพี่ตุ๊กนะคะมาถ่ายทอดให้กับน้องอ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง2คนนะคะไปลงสนามเดี๋ยวจะให้อ้นไปเปลี่ยนชุดนะคะและให้พี่ตุ๊กโค้ชแน่นๆค่ะติดตามได้เลยค่ะ
2: พี่ตุ๊กครับ
3: ครับผม
2: วันนี้ผมก็ได้มาเจอพี่อีกแล้ววันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าแบบถ้าเราจะเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอย่างไรแล้วภาษาเนี่ยเวลาในการพูดในการสื่อสารต้องทำอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วการเป็นโค้ชเนี่ยหลักสำคัญคือต้องไปเรียนก่อนนะ
2: เรียน
1: ถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งหรือไม่เก่งมีองค์ความรู้น้อยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวมันต้องไปเรียน
2: เร
1: ียนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เรายังไม่ได้รับรู้ในสนามฟุตบอลเนี่ยในเรื่องของภาคทฤษฎีซึ่งจะมาประกอบกับในภาคปฏิบัติให้มันได้มีความแน่นมากขึ้นโค้ชเนี่ยต้องเรียนในทุกมิติหลักสำคัญคือต้องได้ความรู้ในการเรียน C นี่ก็สอนเด็กๆ B ก็พัฒนาในสอนระดับพวกเมเจอร์นะครับพอ A นี่ก็ในระดับคือโปรมากขึ้นพอโปรไลเซนมีโปรไลเซนอีกก็สอนระดับทีมชาติหรือสอนได้ทั่วโลกโค้ชเวลาสอนก็มีหลายระดับนะ
2: มีระดับไหนบ้าง
1: ก็สอนเด็กเขาเรียกว่ายูสก็คือระดับเด็กๆเนี่ยยูฟุตบอลก็สอนระดับเด็กก็สอนแบบนึงสอนระดับเด็กโตอย่างรุ่นเราเงี้ยก็สอนอีกแบบนึงนะพอบอลอาชีพก็สอนอีกแบบนึง
2: สอนต่างกันหมดเลย
1: ต่างกันหมดเลยอย่างเด็กๆเนี่ยเราสอนเพื่ออะไรมั้ยเพื่อสร้างความจดจําก่อนสอนเพื่อสร้างความจดจําสมมุติว่าตื่นมาเราโดยหลักของเราเวลาตื่นมาเราไปไหน
2: เวลาที่นอนผมก็เข้าห้องน้ําไปอาบน้ํา
1: ฟุตบอลก็เหมือนกันว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเรามีความจดจําว่าคู่ต่อสู้อยู่ขวาเราต้องเลี้ยงบอลไปทางซ้ายคู่ต่อสู้อยู่ซ้ายเราต้องเลี้ยงบอลไปทางขวามีพื้นที่ด้านหน้าเราสามารถเลี้ยงได้เวลาเลี้ยงไปแล้วมันตันก็คือคู่ต่อสู้ดักเราจะเลี้ยงกลับหลังทําแบบไหนคือเค้าเรียกว่าสร้างความจดจําทีนี้การจะสร้างความจดจําต้องทําอะไรก็ต้องทําให้เกิดลักษณะของการฝึกนั่นเองเวลาเด็กๆนี่ต้องเน้นเรื่องของสร้างความจดจําก็คือเค้าเรียกว่าอะไรเรียกว่าเบสิกไง
2: แล้วถ้าเป็นเด็กรุ่นเล็กๆอ่ะครับเล็กแบบเล็กเรามาเรียนกับเราเนี่ย
1: เด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยอายุยังไม่เกิน10ขวบส่วนใหญ่เขาจะสอนเพื่อเขาเรียกว่าฟอร์ฟันก็เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานมีความรักในกีฬาฟุตบอลก่อนยังไม่ได้สอนในลักษณะที่ต้องการให้เขาเป็นต้องการให้เขาเก่งสอนในลักษณะปลูกฝังความรักก่อน แต่พอเราขยับมาสัก10ขวบขึ้นไปละอันนี้เราก็เริ่มนะสเต็ปจะสอนแบบไหนเริ่มจากสเต็ปที่ไม่มีฟุตบอลจะทำอะไรมีลูกบอลทำอะไรพอโตมา16 17นะก็ต้องใส่ในวิธีการยืนการเล่นโพซิชันในการเล่นตำแหน่งในการเล่น17 18 19ต้องมีตำแหน่งแล้วต้องรู้ว่ากองหลังต้องยืนแบบไหนผู้สาประตูต้องยืนอะไรลูกบอลมาซ้ายผู้สาประตูต้องยืนแบบไหนวิธีการป้องกันลูกเลียดป้องกันแบบไหนการอากาศป้องกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น
2: เยอะจริง
1: ๆเยอะกองหลังต้องทำแบบไหนนะฮะ1ต่อ1ต้องทำอะไรกองกลางต้องทำอะไรกองกลางตัวรับทำอะไรกองกลางตัวรุกทำอะไรศูนย์หน้ามีหน้าที่อะไรปีกมันมีหน้าที่อะไรเนี้ยเราก็จะสอนค่อยๆขยับพอไปอาชีพปั๊บอาชีพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท็กติกเพราะว่าเทคนิคเนี่ยเขาสอนเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้ว
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นเวลาไปอยู่ในการฝึกสอนฟุตบอลอาชีพเนี่ยเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเทคนิคคือเลี้ยงส่งบงยิงคอนโทรลนะฮะกับลูกบอลเนี่ยจะเป็นการสอนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทบทวนพอเสร็จแล้วสำคัญคือเทคนิคที่นำไปใช้ในแต่ละเกมแล้วเราจะไปสอนในประเภทไหนตอนนี
2: ้ตอนนี้ผมอยากสอนเด็กรุ่นพวกผมเลยก็ได้หรือว่าต่ำกว่านี
1: ้ก็ต้องไปดูว่าในรุ่นเราเนี่ยเขาเตะฟุตบอลเป็นหรือยังถ้าเตะเป็นแล้วก็สอนอีกแบบหนึ่งถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเริ่มต้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้องพื้นฐานเลยลักษณะของการสร้างจังหวะเท้าก่อนยืนฟุตบอลจะยืนแบบไหนยืนเต็มเท้าได้ไหมถ้ายืนเต็มเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายืนปลายเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องสอนนี่ก็คือบอกเขาแล้วต้องมีการแนะนำพอแนะนำไปแล้วเนี่ยต้องบอกจุดประสงค์ของการสอนเนี่ยนะว่ายืนปลายเท้าเนี่ยถ้าคุณไม่ยืนปลายเท้าเวลาเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยหนูเนี่ยจะเกิดคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดยืนปลายเท้าแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่งที่เด็กๆเขาไม่รู้ไง
2: ที่ผมก็อยากจะมาเป็นลูกศิษย์พี่ตุ๊กวันหนึ่งเลยได้ไหมครับ
1: ได้เลยเดี๋ยววันนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวอย่างรุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าแล้วสอนเพื่อนๆด้วยดีกว่าแล้วก็สอนตัวเองด้วยดีกว่าฉะนั้นก็จะเริ่มจากพื้นฐานลักษณะของการวอร์ม2แบบคือวอร์มไม่มีบอลนะฮะกับวอร์มมีบอลเราไหมพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อมครับพร้อมเป็นลูกศิษย์แล้ว
1: ครับพร้อมตั้งแต่ตีห้าแล้วนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลองดูกันฐานีแรกก็ฝึกการใช้ไปเท้า
2: ครับผม
1: เพราะฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนไหวทุกครั้งต้องใช้ไปเท้าฉะนั้นการใช้ไปเท้าจะต้องฝึกในลักษณะของการวิ่งลักษณะของสังเกตไหมอาจารย์ตั้งเป็นหลักเลยตัวตั้ง1 2 3 4 5เราวิ่งไปปังๆๆๆๆและสปีดไปแล้วกลับมา
2: ได
1: ้นะฮะเป็นการสร้างจังหวะการเล่นโดยไม่มีลูกฟุตบอลก่อน
2: ได้
1: นะลองดูนะโอเคโอเคพร้อมนะ
2: พร้อม
1: ไปเท้าโอเคไปไปเท้าปังๆๆๆๆๆๆอันนี้นะอาจารย์บอกผิดนะครับปลายเท้าต้องอยู่อย่างนี้นะเข้านี้ต้องข้ามอย่างนี้จำตรงนี้นะ
2: ได้ครับ
1: อันนี้อาจารย์แนะนำเลยไหมไม่เที่ยวพอทำแล้วจะได้รู้โอเคต่อโอเคใช้ปลายเท้าในการเคลื่อนไหวใช้ปลายเท้านะปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้าถ้าเรายืนเต็มเท้าคู่ต่อสู้มันจะหนีเราไปได้เร็วกว่าเราถ้าเราใช้ปลายเท้าในการวิ่งเราจะมีจังหวะในการเล่นมากกว่าคู่ต่อสู้โอเคมาโอเคเยี่ยมเราได้เรื่องของปลายเท้าไปแล้วสอนเด็กๆทุกครั้งเนี่ยฐานีที่1จะต้องมีขาดไม่ได้นะเพราะการขาดฐานีที่1เนี่ยมันฐานีต่อไปมันไม่สามารถที่จะทำให้เด็กมีการต่อเชื่อมต่อในการเล่นฟุตบอลได้เพราะการยืนปลายเท้าเนี่ยสำคัญที่สุดของการเล่นไม่ว่าจะเคลื่อนไปข้างหน้าหรือกลับหลัง
2: ถ้ายืนเต็มเท้านี่ก็
1: ถ้ายืนเต็มเท้าเวลาคู่ต่อสู้สปีดหนีหรือลากฟุตบอลเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราถ้าเรายืนปลายเท้าสังเกตไหมเราสามารถเทิร์นได้หมด
2: โอ้มิน่าผมยืนแบบเต็มเท้าเขาวิ่งหนีผมได้หมดเลย
1: ถ้าเรายืนเต็มเท้าเนี่ยคู่ต่อสู้มันจะหนีเราเร็วมากฉะนั้นเวลาเรายืนต้องยืนปลายเท้าเคลื่อนไหวหน้าหลังยืนเต็มเท้าเวลายืนสร้างเกมลุกยืนเฉยเรามองแล้วเราค่อยเคลื่อนปลายเท้าต่อไปเป็นกายไม่ดีการคอนโทรลร่างกายไม่ดีนี่เป็นการฝึกเด็กๆเหมือนกันบางทีบางคนยึดไปมันเซ่อย่างนี้ไม่ได้ก็กลับมาเริ่มฝึกใหม่อันนี้เป็นฝึกเด็กๆแต่ลองดู
2: ได้ครับ
1: พร้อมเชิญหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดแล้วกลับมาเยี่ยมสถานีที่3ก็เกิดจากสถานีที่1 2เราฝึกมาแล้วสถานีที่3ก็คือสร้างจังหวะคือก้าวยาวๆปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งเวลาเราไงสปีดจาก
2: สปีด
1: เคาน์เตอร์แอทแทคปั้งปั้งเลยมาซอยให้สั้นๆได้ไหม

0: ม่ได้
1: ไม่ได้ต้องซอยยาวปังปังปังปังนี่เอาไปใช้ในการเคาน์เตอร์แอทแทคได้ในการฉีกหนีคู่ต่อสู้ในระยะยาวได้อ
0: ือ
1: แตะบอลแล้ววิ่งหนีปังปังปังลองดูโอเค
0: ได้ครับ
1: ตามหลักเลยนะโอเคสัก3เที่ยวเชิญครับปังปังปังปังปังปังฮะต้องก้าวยาวนะอย่างนี้สั้นไปเอาใหม่กลับมาก้าวดิต้องแบบยาวเลยเหมือนยีราฟอ่ะ
0: ได้ครับ
1: ต้องแบบปังปังนี้เลยต่อเนื่องเชิญครับยาวปังปังปังปังปังปังตอนนี้เราเอาแค่เขาเรียกว่าเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่พอจะรู้นะฮะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆแล้วมันมีอีกประมาณเป็นเยอะเป็นร้อยแบบอาจารย์สอนในการ
2: มี
1: ผมมีเยอะแยะมากมายฟุตบอลนี่มันมีการสอนที่เยอะมากต่อไปเราเล่นกับลูกบอลมั่งคอนโทรลไปเลี้ยงไปเงี้ยคอนโทรลดึงดึงลองทำแบบอาจารย์ดิทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก30วิเพราะอะไรไหมครับทำแบบนี้เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับลูกบอลฝึกเนี่ยเวลาไปไหนให้ลูกบอลมันเหมือนชีวิตเราอะไปไหนไม่ต้องมองนะฝึกความคุ้นเคย
0: ให้มันไปด้วยกัน
1: ให้มันไปด้วยกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งมีอะไรมีขามีแขนมีเข่าเราให้มันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะเดินนะเขี่ยเดินหน้าถอยหลังเนี่ยให้ฝึกความคุ้นเคยก่อนเวลาฝึกเด็กๆลองสิ

0: นี่คือเป็นแบบฝึกเขาเรียกว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยหนูๆน้องๆนะอาจารย์บอกเลยว่าแบบฝึกมันมีเป็นหลายร้อยแบบอ
1: ัน
0: นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องนำมาฝึกทุกวัน
1: ทุกวันเลย
0: ในเด็กๆห้ามขาดห้ามขาดเด็ดขาดเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับหนูๆน้องๆจำไว้นะครับ
1: ครับผม
0: พอเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยเราสามารถฝันถึงเป็นนักบอลอาชีพได้นี่พอฝึกเรื่อยๆแล้วถ้าอยากเป็นนักบอลอาชีพอยากเล่นอะไรตำแหน่งไหน
1: กองหน้าครับ
0: กองหน้าเหรอ
1: ครับผม
0: แบบนี้นี่เดี๋ยวกองหน้านี่ก็เหมือนปิยพงษ์เลยดิ
1: โอ้โหเหมือนแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยยิง
2: ถามน้องก่อนดีกว่า
0: ครับ
2: รู้สึกยังไงบ้างได้ไปอยู่ในการโค้ชของระดับชาติขนาดนี
1: ้รู้สึกว่าการที่มาเป็นโค้ชนี่มันไม่ง่ายเลยครับมันต้องรู้หลักเบื้องต้นรู้จักเบสิกรู้จักว่าต้องสอนเด็กยังไงให้เด็กเขาได้เข้าใจแล้วก็เขาต้องมีความสนุกสนานไปด้วยครับ
2: ถูกต้องถูกต้องถามพี่ตุ๊กเขาบอกเขาเนี่ยอยากเป็นกองหน้า
3: ใช่ครับ
2: อยากให้พี่ตุ๊กโค้ชเขานิดนึง แนะนำเขาหน่อยเขาต้องไปฝึกอะไรเพิ่มอะไรคะ
0: สิ่งที่เห็นเขาคือความมุ่งมั่นความตั้งใจ อันนี้สำคัญมากนะ
2: ค่ะ
0: พอเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วเนี่ยเวลาเราโค้ชจะสอนอะไรไปมันง่
2: าย
0: สิ่งสำคัญต่อไปเขามีวิธีคิดใส่วิธีคิดไปเล่นกองหน้าหนูจะต้องยืนแบบไหนกองหน้าเราตัวเล็กต้องยืนอะไรให้มันได้เปรียบในการเล่นนะครับวิธีการเล่นกองหน้าเล่นแบบไหนอะไรเง
2: ี้
0: ยก็จะบอกเขาวิธีคิดมากกว่าพอวิธีคิดเสร็จแล้วสำคัญตามมาคือการแก้ไขสถานการณ
2: ์นี
0: ่นะพอคิดเสร็จเฮ้ยไปคิดอย่างนั้นมันไม่ตรงกับที่เราคิดอ
2: ่ะ
0: ก็ไปแก้ไขสถานการณ
2: ์
0: อันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกเขานะครับ
2: คือเด็กๆทางบ้านคะการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฉันมีความรู้แล้วฉันจะบอกไปให้จบนะคะถ้าวันนี้เราได้สังเกตการโค้ชของพี่ตุ๊กเนี่ยเราจะสามารถถอดออกมาได้นะในหลักของการสื่อสารสำคัญเลยอันที่หนึ่งเลยนะพี่ตุ๊กเป็นคนที่วิเคราะห์ออเดียนซ์หรือผู้ชมเป็นใครเป็นเด็กเอาให้สนุกก่อนผู้ชมเป็นวัยรุ่นงั้นเอาฐานให้แน่นก่อนผู้ชมเป็นคนที่เป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วงั้นฉันใส่แท็กติกเพิ่ม
0: ถูกต้อง
2: ฉันใส่เทคนิคที่ทำให้เธอไปฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนเราสอนใครข้อที่2นะคะสิ่งที่โค้ชทำคือทุกครั้งที่พี่ตุ๊กจะบอกน้องให้น้องฝึกอะไรก็แล้วแต่พี่ตุ๊กจะบอกถึงปลายทางก่อนว่าคุณทำอันนี้ได้อะไรไม่ใช่มาบอกว่าทำตามฉันแล้วคนบางคนก็ทำไปแบบฉันทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
2: ท่านี้มันคืออะไรทำไมไม่ให้ฉันวิ่งไปเตะเลย
0: ถูกต้อง
2: ถูกไหมคะ
0: ครับ
2: ฉะนั้นพอเขารู้แล้วว่าทำแล้วได้อะไรหรือถ้าคุณไม่ทำอันนี้คุณจะเสียโอกาสอะไร มันก็จะทำให้คนอยากตามนะคะถ้าเป็นหลักทางการโน้มน้าวใจเนี่ยเราเรียกหลักนี้ว่า pain and pleasure pain แปลว่าถ้าเธอทำตามฉันถ้าเธอไม่ทำตามฉันเธอจะ pain นะ pleasure แปลว่าความพึงใจถ้าเธอทำตามเธอจะได้สิ่งที่เธอต้องการนะนี่นะคะนี่คือหลักของคนที่จะโน้มน้าวใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้จากนั้นระหว่างทางค่ะสิ่งที่ครูเห็น

0: ชัดๆเลยในพี่ตุ๊กคือพอพี่ตุ๊กให้ปุ๊บน้องทำไม่ได้ปรับแก
1: ้ถูกต้อง
0: แล้วจะไม่ใช่ลักษณะว่าแก้แล้วต้องเหมือนเป๊ะแค่น้องทำดีขึ้นนิดนึงสิ่งที่พี่ตุ๊กให้คือกำลังใจตลอดเวลาเลยจะมีคำว่าเยี่ยมมากดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเห็นตลอดเวลาฉะนั้นค่ะคนที่เป็นโค้ชอย่างที่บอกการบอกคนอื่นให้ทำอ่ะมันง่ายแต่การจะบอกแล้วเขาอยากทำตามนี่สินี่แหละค่ะคือจุดที่โค้ชมืออาชีพจะแตกต่างจากโค้ชทั่วไปซึ่งในอาทิตย์หน้าอ้นจะต้องลงสนามโค้ชแล้วจะต้องโค้ชแล้วนะลูกนะ
2: ครับสู
0: ้พี่ตุ๊กพอเห็นทางการเป็นโค้ชของเขาบ้างไหมคะจากที่เราได้เห็นกันคุยกันสื่อสารกัน
1: สำคัญที่สุดคือที่ผมบอกไว้ที่อาจารย์บอกไว้คือการสื่อสารจุดประสงค์ที่เราจะให้เขาเหมือนกับครูง้อบอกอะทำแล้วจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะได้อะไรง่ายๆหลักเลยการสื่อสารสำคัญที่สุดทำให้เขาเข้าใจในความหมายที่เราจะสอนเขาเท่านั้นเอง
0: นะ
1: คะเข้าใจง่ายนะ
0: น่าเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นธรรมชาติของพี่ตุ๊กเลยตั้งแต่ถามว่าพี่ตุ๊กคะน้องเป็นยังไงพี่ตุ๊กจะพูดข้อดีของน้องขึ้นมาก่อนเลยว่าเอ้ยเขาเป็นคนเปิดใจนะเขาเป็นคนมุ่งมั่นนะแล้วเขาเข้าใจง่ายนะเนี่ยนักกีฬาฟังแล้วโอ้โหมันมีกำลังใจอ่ะมันอยากทำต่อแต่มันไม่ได้แปลว่าเรามาอวยกันอย่างเดียวเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องพลาดพี่ตุ๊กก็จะมีวิธีชี้แนะในการบอกให้เขาแก้ไขเห็นไหมคะนี่คือบาลานซ์ที่เราจะต้องเอาไปฝึกและทำกันและวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการโค้ชจากโค้ชระดับชาติของเรานะคะขอบคุณพี่ตุ๊กวิพงษ์ผิวอ่อนของเราวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะมาดูน้องอ้นนะคะว่าน้องอ้นจะรับฝีมือการโค้ชเอาไปโค้ชต่อได้ดีแค่ไหนนะคะเจอกันใน The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆสนใจที่อยากจะเป็นโค้ชนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโค้ชฟุตบอลอย่างเดียวโค้ชอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกโค้ชจะต้องมี3สกิลนี้อยู่ในตัวของเราค่ะสกิลที่1คือสกิลเฉพาะในสิ่งที่คุณกำลังโค้ชเช่นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเป็นโค้ชฟุตบอลคุณก็จะต้องรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุดอันที่2คือเราจะต้องมีทักษะด้านการสื่อสารพี่ตุ๊กจะใช้ลักษณะของการบอกให้ทำโดยบอกจุดประสงค์ก่อนเสมอว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณทำและถ้าคุณไม่ทำคุณจะเสียโอกาสอะไรบ้างนี่คือหลักการโน้มน้าวใจพื้นฐานค่ะที่จะทำให้คนอยากที่จะทำตามเราและ3ค่ะนั่นก็คือหลักจิตวิทยาค่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะการเป็นโค้ชจำเป็นมากๆที่จะต้องไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดแต่สามารถที่จะกระตุ้นให้คนที่รับการโค้ชเนี่ยอยากจะเดินตามทางที่เราบอกหลังกล้องเนี่ยนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าพอพี่ตุ๊กมาถึงเนี่ยก่อนจะถ่ายปุ๊บพี่ตุ๊กไปคุยกับน้องอ้นก่อนเลยไปคุยเล่นคุยสนุกเพื่อให้เกิดการเปิดใจสบายใจทลายกำแพงค่ะนี่คือจิตวิทยาล้วนๆเลยนะคะยังไม่เข้าสู่การสอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะเมื่อเปิดใจแล้วนะคะระหว่างทางก็ยังมีการชื่นชมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องมีการบอกให้เขาทำไม่มากไปกว่าความสามารถเขาแต่ไม่น้อยจนเกินไปที่ทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เนี่ยคือการที่เราจะรู้ว่าเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอสำหรับใครเรากำลังสื่อสารเรื่องนี้กับใครใครเป็นผู้รับสารของเราทั้งหมดคือหลักจิตวิทยาฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะไปเป็นโค้ชที่ดีสิ่งที่คุณต้องรู้คือ3อย่างนี้นะคะทักษะเฉพาะนั้นการสื่อสารและจิตวิทยาค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้มีโอกาสมาเทรนน้องอ้นนะครับในเรื่องของทักษะในการเล่นรวมทั้งความใฝ่ฝันของเขาที่ต้องการเป็นโค้ชด้วยนะฮะน้องอ้นนี่ผมเห็นเลยมีความตั้งใจความมุ่งมั่นต่อไปสบายแล้วนะฮะเขาไปเสริมทักษะในสิ่งที่เขาขาดหายไปแต่ในส่วนของการที่จะเป็นโค้ชนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าการเป็นโค้ชท่านหนูน้องๆเพื่อนๆที่อยากเป็นโค้ชจริงๆนะครับโค้ชก็มี2แบบถ้าเป็นโค้ชในระดับเยาวชนนั้นเป็นโค้ชอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นครูด้วยนอกเหนือจากเราสอนมีจุดประสงค์การสอนแก้ไขวิธีการแล้วเนี่ยเราต้องเป็นครูคือเป็นครูเนี่ยคอยชี้นำคอยแนะนำทั้งในและนอกสนามอันนี้คือหลักสำคัญสำหรับการเป็นโค้ชเป็นครูสำหรับเยาวชนแต่ถ้าเป็นโค้ชอาชีพนี่แน่นอนนะครับในเรื่องของการฝึกฝนหาความรู้ของตัวเองต้องมีให้มากเพื่อจะไปสอนพัฒนาในฟุตบอลอาชีพสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นโค้ชในระดับเยาวชนยุวชนระดับบอลอาชีพหรือว่าระดับทีมชาติรวมทั้งเป็นโค้ชในระแบบอย่างอื่นๆด้วยก็ตามสำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องแน่นอนสมมุติว่าเราจะให้นักฟุตบอลคนหนึ่งวิ่งด้วยปลายเท้าเราต้องบอกเขาว่าจุดประสงค์ในการวิ่งเพื่อปลายเท้ามันคืออะไรถ้าคุณไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรภายภาคหน้าขึ้น มันต้องมีเหรียญทั้งสองด้านต้องบอกเขาว่าถ้าฝึกแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ฝึกแล้วจะได้อะไรอันนี้การสื่อสารสำคัญมากครับ
2: โอ้ผมรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้โค้ชที่แบบผมชื่นชอบมานานได้มาสอนตัวต่อตัวผมและให้ความรู้ผมให้ทักษะแท็กติกความคิดและได้รู้ว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีหลายๆขั้นตอนอย่างนี้สิ่งที่ผมจะเอาไปพัฒนาในตัวเองนะครับคือมองเด็กหลายๆคนครับรู้ว่าเด็กเขามีพื้นฐานอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ควรที่จะสอนตั้งแต่เบสิกให้เขาก่อนขึ้นไปทีละเลเวลเราไม่จำเป็นต้องรีบครับให้เด็กเขาได้คุ้นชินไปก่อนเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกถ้าเราทำจนชินแล้วเราจะจำมันได้เองเราก็จะสอนไปทีละเลเวลถ้าเราข้ามสเต็ปไปเด็กเขาก็จะงงว่าเอ้ยทำอันนี้ทำไมทำไปเพื่ออะไรในการที่เราสอนแบบนั้นเราควรบอกไว้ด้วยว่าประโยชน์ที่ได้รับจากอันนี้คืออะไรมันมีถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราจะได้รับการพัฒนาอะไรมากขึ้นที่คุณง้อใจภารกิจผมก็รู้สึกว่าก็ยากอยู่ครับแต่ผมก็จะทำให้ได้ครับทำตามเหมือนที่พี่ตุ๊กสอนไว้ครับ

0: วันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลฝึกหัด
1: ด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปฮึบฮึบฮึบฮึบแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่วิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่

0: ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea

0: Port หรือว่าจะเป็น DC Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึง Port of CallPort of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europe ประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงคินสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่น
0: อนcommissionนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perksperks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมะและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกเป็นว่าบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes

0: วัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for
1: Fire พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hello everybody. Welcome to English Level Up.
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่แนทคะ I have many books. I want to sell them. ครูพี่นุ่นมีหนังสือเยอะเลยค่ะก็เลยอยากจะขายออกไปบ้าง
1: ครูพี่นุ่นค่ะจริงๆแล้วครูพี่นุ่นสามารถบริจาคก็ได้นะคะ You can donate them as well
2: What a good idea ไอเดียนี้ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่แนท
1: น้องๆค่ะน้องๆเห็นเมื่อสักครู่ไหมคะครูพี่นุ่นพูดว่า sell ที่แปลว่าขายค่ะทีนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า sell กันค่ะแล้ว3คำนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตคำเหล่านี้นะคะว่าจะอยู่กันตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Excuse me What's your name
4: My name What do you mean by name
3: No ชอบกินแหนมไหม
5: ท่านครับต้องออกเสียงว่าเนียนครับไม่ใช่แหนมโอ้ท่านจะเป็นแหนมทำไมล่ะครับ
3: โอ้เจอฝรั่งทั้งทีเราก็อยากจะโชว์อยากจะเส้นมันก็จะหน่อย
5: โอ้ยท่านครับท่านทำเลยนะครับว่าแอคเซนต์คือสำเนียงก็จริงครับแต่จริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากการออกเสียงที่ถูกครับและเสียงสระเนี่ยก็คือสระเอไม่ใช่สระแอครับต้อง What is your name พอครับโอ้ครับผมครับ
3: Excuse meWhat's your name?
4: My name's Adam.
3: Adam.
4: Adam.
3: Adam.
4: Adam.
3: Adam.
4: Adam.
3: ต้องลงตัว Adam และ Adam กันแน่เลย
4: It depends on the accent. Yeah. Depends on the accent.
3: ไม่มีปากกาไม่มีมาเพนอะไรเนี่ย
5: ไม่ใช่เพนปากกาครับคือ depends on the accent แปลว่ามันขึ้นอยู่กับสำเนียงถ้าคุยคนไทยก็อาดัมแต่ว่าถ้าคุยฝรั่งออกเสียงคือสระแอกับสระเอครับ Adam ครับผม
3: Adam
5: ครับผมท่านครับท่านอย่าไปดัดปากดัดเสียงเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับออกเสียงให้เป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติของตัวเองก็ได้ครับแต่แค่ออกเสียงให้ถูกเดี๋ยวสำเนียงจะมาครับท่าน
3: Adam
4: yes ครับ
3: เนี่ย nice to meet youAdam.
4: Nice to meet you too.
3: COVID.
4: Oh, yeah, you're right. Yeah. What about you? What's your name?
3: No. พระมหาสมปอง
4: อ๋อพระมหาสมปองครับ Right?
3: มหา
4: สมปอง
3: โนมหาพระมหาสมปองมหาบิ๊กใหญ่ใหญ
4: ่อ๋อมหาสมปอง
3: Yeah. Welcome to the what?
4: What?
3: What?
5: ครับท่านครับ Welcome to the what เนี่ยมันก็ไปถามฝรั่งว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรสุดสรุปแล้วท่านจะยินดีต้อนรับเขาหรือจะถามคำถามเขาครับก็พูดภาษาอังกฤษสิครับโต Temple ครับ Temple
3: Welcome to the temple
4: You're right I'm trying to find my tempo when I'm golfing It's hard My tempo
5: เขาหมายถึงเขากำลังพยายามหาจังหวะในการตีกอล์ฟของเขาท่านครับ Tempo เนี่ย Tempo สระโอนมันคือจังหวะครับออกเสียงใหม่ครับ Pronunciation ต้องถูกใช่ไหมครับออกเสียงให้ถูก Accent ไม่สำคัญเท่ากับ Pronunciation ครับ
3: Excuse me Welcome to temper
4: Yeah sometimes I have a bad temper I get mad
5: ท่านครับท่านไปบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อารมณ์ครับผมเขาเลยบอกว่าบางทีเขาก็อารมณ์ไม่ดีเขาก็โกรธครับเทมเปอร์คืออารมณ์ครับออกเสียงใหม่ครับท่าน
3: จะมันยากอย่างนี้นะครับ Excuse me Welcome to the temple
4: Welcome to the temple
5: ท่านเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วัดนะครับท่านออกเสียงถูกแล้วครับ temple ตัว L ครับ pronunciation ตัว L temple ดังนั้นคุณผู้ชมครับบางครั้งในภาษาอังกฤษออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคำว่า tempo สระโอคือจังหวะนั่นเองครับส่วน temper ก็คืออารมณ์นะครับ bad temper อารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับส่วน tempo อย่าลืมนะครับให้เกียรติตัว L เนี่ยก็คือวัดนั่นเองครับในภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับ pronunciation is key การออกเสียงคือกุญแจดอกสำคัญมากกว่า accent คือสำเนียงนั่นเองนะครับท่านครับถูกแล้วครับ welcome to the temple ครับท่านครับ

0: ท่านลองแนะนำชื่อวัดเป็นภาษาอังกฤษสิครับ
1: โอ้โหสบายสบายท่องอย่างดี
0: แล้วโอ้ดีครับท่านครับ
2: Welcome to Golden Necklace Temple
3: Golden Necklace I'd love to get one do you sell them
0: ท่านครับบางครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ
1: เขาวัดสร้อยทองไงโกลเด้นเนคเลสสร้อยทอง
0: อ๋อสร้อยทองใช่ไหมครับก็นะครับบางอย่างไม่ต้องแปลก็ได้ครับ
1: เอ้ายังไงเนี่ยอุตส่าห์โชว์ภาษาอังกฤษแล้ววัดสร้อยทองโกลเด้นเนคเลสต้องให้พูดภาษาอังกฤษจะตรงใจพูดภาษาไทยได้ไงเนี่ย
0: อ้าวได้ครับ
1: จะเรียนมาทำไมเนี่ย
0: โอ้ได้ครับท่านครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเกล็ดภาษาอังกฤษวันนี้เนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีบางอย่างเนี่ยที่มีชื่อหรือมีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่บางอย่างยังไม่มีนิยามขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าบัญญัติไว้เราอาจจะต้องทับศัพท์เป็นภาษาไทยครับเช่นตัวอย่างคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่า Victory Monument ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอนุสาวรีย์หลักสีเนี่ยเราคงไม่เรียกว่า Fourth Stone Monument ถูกต้องไหมครับเราก็จะเรียกว่าลักซี่มอนูเมนต์เป็นต้นนั่นเองครับ
1: เอ้าแล้วถ้าถนนดินแดงล่ะ
0: ดินแดงนะครับก็ดินแดงใส่สำเนียงเลยดินแดงครับ
1: ไม่แบบว่าเรดโรดอะไรเงี้ยหรอ
0: เรดเอิร์ธอย่างเงี้ยแหละฮะเรดเอิร์ธไม่ต้องไปแปลครับใช่
1: ถนนวิทยุล่ะ
0: Wireless Road ครับ
1: Wireless Road ไม่ใช่วิทยุโรด
0: ไม่ใช่วิทยุโรดครับผม
1: Transistor Road
0: ไม่ใช่ Transistor Road ครับ
1: อ๋อบางอย่างก็ทับศัพท
0: ์
1: บางอย่างถ้ามีศัพท์แล้วก็พูดไป
0: เราก็ต้องศึกษาเรียนรู
1: ้โอเค Welcome to Soi Thong Temple
0: Thank you
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่าเซลแล้วก็เซลส์กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Do you sell them คุณขายพวกมันหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลในที่นี้นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าขายน้องๆคะมาดูหลักการใช้ของคำว่าเซลแล้วก็เซลส์กันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าเซลค่ะสะกดว่า SELL sellตัวนี้เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าขายยกตัวอย่างเช่น I want to sell my bike ฉันต้องการจะขายจักรยานของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sell ในที่นี้เป็น verb ค่ะแปลว่าขาย
5: sell เป็นคำนามแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคาค่ะยกตัวอย่างเช่น She gets 10% commission on each sale เธอได้รับค่าคอมมิชชั่น 10% ของการขายแต่ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sell ในที่นี้แปลว่าการขายค่ะ
4: น้องๆคะคำว่า sell ที่เป็นคำนามแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคานะคะก็มักจะมาคู่กับคำว่า on นั่นเองค่ะเป็น on sale นะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น this shirt is on sale เสื้อตัวนี้ลดราคา
5: คำว่า sell นะคะเมื่อใช้กับ preposition คำว่า for จะเป็นคำว่า for sale ที่แปลว่าเพื่อการขายค่ะยกตัวอย่างเช่น this house is for sale บ้านหลังนี้เพื่อการขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า for sale แปลว่าเพื่อการขายค่ะ
4: น้องๆคะคำว่า sales ที่มี s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายยกตัวอย่างเช่น they have to boost sales to make a profit แปลว่าพวกเขาต้องกระตุ้นยอดขายค่ะเพื่อทำกำไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales ที่เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขาย
5: นอกจากนี้นะคะคำว่า sell s นะคะยังเป็นคำนามแปลว่าขายขายได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น he is from sales เขามาจากฝ่ายขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales ที่มี s แปลว่าฝ่ายขายค่ะ
4: นอกจากนี้นะคะน้องๆคำว่า sales ที่เติม s ค่ะยังเป็น adjective ได้ด้วยค่ะแปลว่าเกี่ยวกับการขายยกตัวอย่างเช่น he is a sales manager เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales เติม s ในที่นี้เป็น adjective นะคะแปลว่าเกี่ยวกับการขายนั่นเองค่ะ
5: ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast
4: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า sell sell และ sales กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
6: They say you are what you eat
7: มีคำกล่าวว่าเราทานอะไรก็จะได้อย่างนั้น
6: Today EB out and about takes a look at the growing trend towards healthy living
7: วันนี้เราจะไปดูวิถีชีวิตแบบhealthy ดีต่อสุขภาพที่กำลังกลายเป็นกระแสฮิตอยู่ในเวลานี
6: ้ So welcome to the Bangkok Farmers Market
7: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดเกษตรกรกทม.ครับ
6: โอ้โหนี่ดูนะคนมาเยอะแยะมากมายนะคุกกี้นะ
7: โอ้เยอะ yeah. มากเลย
6: A community event that provides fresh food
7: เป็นตลาดชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนออาหารสด
6: ๆ A fresh outlook
7: ในบรรยากาศที่สดชื่น
6: And fresh advice on how to have a healthy lifestyle
7: และคำชี้แนะสดๆเกี่ยวกับวิถีสุข

0: ภาพครับ
1: And we're here with one of the people behind the success of this market
0: พบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดตลาดนัดที่นี่ครับ
1: Boys and girls Miss Laura
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: อะไรคือ farmers market อยากรู้มากเลย
0: What is a farmers market
5: Farmers market is a place where first of all farmers can sell you their fresh organic produce and it's also a place where artisanal vendors can sell you their prepared foods their craftsthings they've made with their own hands
4: เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้ที่ประกอบการเนี่ยสามารถมาขายของให้ผู้บริโภคโดยตรง
0: ซึ่งก็จะมีอยู่2จำพวกก็คือเป็น
4: เกษตรกร
0: มาขายของออร์แกนิก
4: ถูกต้อง
0: หรือก็จะเป็นอีกจำพวกนึงก็คือเป็น artisanal vendor
4: artisan นี่คือทำอะไรทีละเล็กทีละน้อยมันก็ big scale
5: no you make products with love products that areA great deal of attention paid to detail.
4: ทำอะไรจะทำด้วยความรักเพื่อความตั้งใจที่เกิดขึ้น
0: So why did you decide to set up in Bangkok?
4: ทำไมต้องกรุงเทพด้วยครับ
5: Our organizers felt Bangkok was a great hub for Southeast Asia.
4: แปลว่าเราเป็นฮับเป็นศูนย์กลางแล้วก็แปลว่าจะมีการขยาย So you got plans of expanding?
5: Yes, they do have plans for expanding to some of the countries around Thailand. This is just one of many projects.That our organizers have set up here in Thailand to help connect consumers with the people who make their food.
0: เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคุณขาย
4: ผู้บริโภคกับผู้ผลิต
6: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่าเซลล์หรือเซลส์กันอยู่ตรงประโยคไหนไหมเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Farmers can sell you their fresh organic produceแปลว่าเกษตรกรนะคะสามารถขายผลผลิตที่เป็นออร์แกนิกนะคะสดใหม่ให้กับคุณได้นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลล์ในที่นี้เป็นเวิร์บค่ะแปลว่าขายถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้ลดราคาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ This bag is on ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง sales ที่สะกดแบบนี้ค่ะ S A L Eหรือ sales ที่สะกดแบบนี้ค่ะ s e w l ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า sales s a l e แบบนี้ค่ะ this bag is on sale กระเป๋าใบนี้ลดราคาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า on sales นะคะจะแปลว่าลดราคาค่ะส่วนคำว่า sell ที่สะกดด้วย s e w l จะเป็น verb ค่ะแปลว่าขายแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเขาต้องขายบ้านภาษาอังกฤษจะพูดว่า they have to their house ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างเซลล์แบบนี้ s e w l กับเซลล์ s a l e ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบแบบ s e w l sell ที่เป็น verb แปลว่าขายค่ะ they have to sell their houseแปลว่าพวกเขาต้องขายบ้านของพวกเขานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ sell sell ที่เป็น verb แปลว่าขายค่ะเราไม่ใช้ sell แบบ sale ที่เป็นคำนามแปลว่าการขายนะคะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไปพบกับช่วง Better to Knowเอาละค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ ค่ะและคำนั้นนะคะก็คือคำว่า recipe กับคำว่า receipt นั่นเองค่ะน้องๆคะมาดูความแตกต่างระหว่างคำว่า recipe กับ receipt กันนะคะคำแรกค่ะ recipe เป็นคำนามค่ะแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Could you tell me the recipe for chicken soup? ช่วยบอกสูตรซุปไก่หน่อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า recipe เป็นคำนามค่ะแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารนั่นเองค่ะส่วนคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าใบเสร็จยกตัวอย่างเช่น Can I have a receipt please? ขอใบเสร็จได้ไหมคะเห็นไหมคะคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะแปลว่าใบเสร็จ
7: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันลองสูตรอาหารบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I tried

0: from this book ใช้อะไรดีคะระหว่าง recipes กับ receipts ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า recipes นั่นเองค่ะ I try some recipes from this book ฉันลองสูตรอาหารบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า recipes ในที่นี้แปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารค่ะ
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณควรเก็บใบเสร็จไว้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า you should keep the ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง recipe หรือ receipt ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องใช้ receipt นั่นเองค่ะ you should keep the receipt แปลว่าคุณควรจะเก็บใบเสร็จน้องๆเห็นไหมคะคำว่า receiptเป็นคำนามค่ะแปลว่าใบเสร็จ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้ฟูจิเซนเซจะพาไปรู้จักกับคนญี่ปุ่นในบ้านเราอีกท่านที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในไทยสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนหลายอย่างและที่สำคัญนำพาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปจำหน่ายในญี่ปุ่นด้วยค่ะตามไปเชียงใหม่กันเลยค่ะ
3: ผมกลับมาที่เชียงใหม่แล้วและตรงนี้คือโรงงานที่คนญี่ปุ่นเป็นคนผลิตนะและเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเขาหลงไหลเชียงใหม่มากๆแล้วก็เห็นฝีมือของคนเชียงใหม่เอาฝีมือเนี่ยนำมาผลิตสินค้าออร์แกนิกเพื่อขายนี่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเรื่องราวเจ๋งมากแล้ววันนี้ผมจะมาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนการทำสบู่และขั้นตอนต่างๆด้วยตัวผมเองจะลงมือวิธีการทำเป็นยังไงไปดูให้รู้กันดีกว่าครับทีนี้อีกมาโชว์กันครับあ、浅井さんですか。
4: はい、さわでーか。
3: さわでーか。
4: はじめまして。
3: はじめまして。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: こんにち
4: は。はい。
3: นี่ไงผู้ผลิตโรงงานนี้สินค้าออร์แกนิกโดยฝีมือคนไทยเลยอ่ะ
2: มาถึงปุ๊บก็พาชมผลงานที่เธอภาคภูมิใจเลยค่ะ
4: 排水をきれいにするシステムなんですね。
2: ดีแค่การอธิบายกระบวนการจัดการกับน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของเธอนะคะและวัตถุดิบที่เธอใช้ทั้งหมดก็เป็นแบบปลอดสารพิษดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อผู้บริโภคด้วยค่ะอย่างต้นมะลิที่เธอปลูกเองก็ใช้แรงคนนี่แหละค่ะดูแลเก็บแมลงรดน้ำพรวนดินไม่ใส่ยาฆ่าแมลงดอกมะลิในมือฟูจิเซนเซจึงนำไปลอยน้ำดอกมะลิดื่มได้สดชื่นเลยค่ะ
3: น้ำมะลิ
4: ออร์แกนิกだからできます
3: เป็นออร์แกนิกเนี่ยถึงทำได้ไม่มีการใส่อะไรเลยทั้งหมดนี้นะ5ไร่นะฮะทั้งหมดนี้ออร์แกนิกหมดเลยผมก็เลยถามต่อการที่จะทำออร์แกนิกมันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอมันไม่ได้ง่ายนะสำหรับผมนะถามเธอเธอตอบว่าไงนะฮะเธอบอกว่าก็ผ่านมาได้อย่างราบรื่นไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็เลยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเธอสนุกกับการทำออร์แกนิกเนี่ย
2: ส่วนครัวเล็กๆน่ารักนี้มีการวางแผนการปลูกอย่างดีเลยค่ะเช่นปลูกขิงเพื่อให้แมลงไม่เข้ามากินพืชอื่นๆเมื่อไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแม้แต่ดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็เก็บไปกินได้ค่ะ
4: ที่หมดทั้งเป็นหมดเนี่ย
3: เอามาทำเทมปุระก็จะอร่อย
5: ออร์แกนิกเลยกินแล้วอร่อยเลย

0: อะไรก็กินหมด
1: เราไม่ชกง่ายตัวโ
0: มแมลงนี่แสดงให้เห็นว่านี่คือไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเนี่ยจะทำให้แมลง
1: これは野生のハチなんですけど、ハチはすごく農薬に弱いので、
0: พึ่งธรรมชาตินี้สู้ยาฆ่าแมลงไม่ได้นะเพราะนั้นนี่คือของจริงเลยมาจริงๆเลยมาจริงๆเลยเป็นพึ่งดินกัน
2: ที่เดินเก็บผักมาทั้งหมดก็เพื่อจะเป็นอาหารให้พนักงานและพวกเราทีมงานนี่แหละค่ะแค่ได้ลงมือทำด้วยนิดๆหน่อยๆ

0: ก็สนุกแล้วนะคะตอนนี้เรามาคุยถึงชีวิตที่ผ่านมาของเธอกันค่ะว่าเพราะอะไรถึงย้ายมาอยู่เมืองไทยได้คะเธอเคยทำงานเกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์มาก่อนแล้วก็มีงานอดิเรกเพื่อแสดงบนเวทีค่ะมีครั้งหนึ่งต้องลางานไปแสดงที่แคนาดาแต่ว่าบริษัทที่ทำงานไม่อนุญาตเธอจึงลาออกหลังจากนั้นจึงหันมาผลิตสินค้าออร์แกนิกที่ใช้เองในชีวิตประจำวันค่ะ
1: หลังจากที่นะฮะมีบริษัทมาทักเธอให้มาร่วมกันผลิตสินค้าคอสเมติกสบู่ต่างๆผมก็ถามต่อครับว่าต้องบอกชื่อเหรอนะฮะทางบริษัทบอกว่าการที่จะมีรู้ว่าใครเป็นคนผลิตจะทำให้คนวางใจอาหารการกินเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผลิตให้เราทำอาหารให้เราเราจะรู้สึกวางใจแล้วก็น่ากินมากขึ้นใช่ไหมครับคอสเมติกก็เหมือนกันนะท่านบอกว่าเป็นของกินทางด้านจิตใจ
0: เธอไม่ได้แค่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้านะคะเธอเดินทางไปดูแหล่งผลิตวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยค่ะเช่นน้ำมันมะกอกที่ประเทศตุรกีหรือน้ำมันออร์แกนที่มอร็อกโกส่วนในเมืองไทยก็คือไข่ผึ้งที่ผลิตโดยชาวบ้านในชุมชนที่เชื่อถือได้ซึ่งเธอจะพาเราไปชมด้วยค่ะ
1: แล้วทำไมต้องมาเลือกประเทศไทยอ่ะประเทศไทยดียังไงอ่ะคำตอบคือที่มาร็อกโกแล้วก็ที่ตุรกีเป็นประเทศที่ผู้หญิงออกไปทำงานยากเธออยากทำงานกับผู้หญิงแล้วเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ผู้หญิงทำงานเก่งนะฮะเธอก็บอกว่านะครับตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ศึกษาเรื่องประเทศไทยนะฮะดูวัฒนธรรมของสุโขทัยแล้วก็ดูผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องสี่แผ่นดินมีท่านหนึ่งชื่ ท่านจิตภูมิศักดิ์มีการฉายเรื่องต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับพอได้ดูก่อนหน้านั้นนึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความรีแลกซ์แห่งความสบายๆแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากกว่าที่คิดไว้
0: การที่เธอศึกษาเรื่องราวต่างๆของเมืองไทยทั้งจากวรรณกรรมภาพยนตร์งานเขียนต่างๆทำให้เธอมองภาพของประเทศไทยชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะไ
2: ทยก็ใกล้ขึ้นแล้วที่ไทยก็自分の中にこう入ってきちゃったみたいなそんな
1: ซึ่งน่าซึ้งใจมากๆคือความอบอ้อมอารีของชาวไทยเธอตอนที่มาที่ประเทศไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งได้เป็นโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลหรือคุณหมอบอกต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแล้วก็มีคนบริจาคเลือดให้เธอนะครับบอกว่าเลือดของชาวไทยเข้ามาอยู่ในร่างกายเธอ
0: ฟังคำนี้แล้วนึกภาพออกเลยนะคะคือมีเลือดของคนไทยมีความเป็นไทยอยู่ในร่างกายของเธอเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับโออยากกินมานานละเมื่อสักครู่นี้ให้มาตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยจริงๆอยากกินนะอดทนไว้ก่อนคำดีเนาะดูกินอันอีกแล้วครับ
2: ใช่ครับมีโอเคเลยว่าคุณหม
1: ออ๋อใส่มะนาวด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ใ
1: ช่ชื่อดีได้สวนออแกนิกแล้วก็กินผลิตภัณฑ์ที่ปลูกเองทำเองแล้วกินเองภูมิใจอ่ะขอกินขนมด้วยครับนี่คือขนมต้ม
2: หอมใบเตยใช่ไหม
1: ใช่ครับหอมใบเตยด้วย
2: ใบเตยก็ปลูกที
1: ่ใบเตยก็ปลูกที่นี่
2: ใช่
1: พร้อมยวนแต่การใจรสดีสบายนิดนึงก่อนลองกินดูครับ
2: ดีですか
1: อีกอร่อยอร่อย
0: คุณอาซาเอะรู้ใจว่าฟูจิเซนเซน่าจะคิดถึงอาหารญี่ปุ่นก็เลยทำเทมปุระผักแล้วก็ดอกไม้ให้น่าทานแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะรู้สึกสะอาดเข้าไปถึงกระเพาะเลยนะคะเพราะทุกอย่างปลอดสารพิษค่ะ
3: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เนี่ยเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดที่คนญี่ปุ่นยังต้องการน่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆคะน้องๆทราบไหมคะคำว่าต้องการภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่าต้องการในภาษาอังกฤษนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในวันนี้ก็คือคำว่า want กับ need นั่นเองค่ะน้องๆมาดูกันนะคะว่าสองคำนี้จะต่างกันยังไงคำแรกค่ะคือคำว่า want คำว่า want นะคะน้องๆจะเป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการเป็นการอยากได้ทั่วๆไปนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she wants to have a new car but it's too expensive เธอเนี่ยอยากได้รถคันใหม่ค่ะแต่มันแพงเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการ
3: ส่วนคำว่า need เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการใช้กับสิ่งที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่น I need the key to open the door ฉันต้องการกุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูน้องๆเห็นไหมคะคำว่า need แปลว่าต้องการใช้กับสิ่งที่จำเป็นค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า sell ที่เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าขาย sell เป็นคำนามค่ะแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคานั่นเองค่ะ
3: ส่วนคำว่า sales ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายหรือว่าฝ่ายขายก็ได้ส่วนคำว่า sales ที่เติม s อีกคำหนึ่งที่เป็น adjective นะคะจะแปลว่าเกี่ยวกับการขายค่ะ
4: recipe เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหาร receipt เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าใบเสร็จ
3: คำว่า want เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการหรือว่าอยากได้ทั่วๆไปส่วนคำว่า need เป็น verb เช่นเดียวกันค่ะแปลว่าต้องการเหมือนกันแต่คำว่า need นะคะจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
3: ก่อนจากกันวันนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า sell down deliver แปลว่าทรยศหรือหักหลังนั่นเอง
4: ยกตัวอย่างเช่น I asked you to keep my secret to yourself I can't believe you sold me down deliver
3: แปลว่าฉันขอให้คุณเก็บความลับของฉันไว้กับตัวเองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะหักหลัง
4: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
5: English Level Up
4: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
5: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้อง

0: เวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
0: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
0: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
2: ้ People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็น

0: คนหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม Professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ Professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ Professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะ What does it mean
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ All right ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาล่ะค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมจะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
4: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, Nong Joy! เก่งมากเลยค่ะ Nong Joy! เข้ารอบเวลาที่ไมค์สับได้เลย Yay! เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่ไมค์สับหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
5: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
5: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is quickly
5: Q U I K Y
0: Incorrect I'm sorry you were close The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: เลมอนค
1: ่
6: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
6: ะนาว
1: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
0: Do you feel ready?
6: Yes
0: All right Your word is network
6: N-E-T-W-O-R-K
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากค่ะ เลมอน ไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะ เย้ ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไป หมายเลขมาค่ะ และคนต่อไปก็คือหมายเลข15 เลข15ชื่ออะไรคะ
7: ตินตินนะ
1: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is service
7: F E V E R
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell service is S E R V I C E
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
8: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
8: คร
1: ับ
0: Your word is person
8: P E R S O N
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: เย้น้องบีมเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
8: บ
1: ุ
8: คคลคร
1: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ Mic Stop ได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะแต่นะยิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
9: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is understand
9: U N D E R S T A N D understand
0: Okay your answer is correct
1: Yay! Good job เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
0: Your word is document
7: D A R K C U M E N T
0: Your answer is incorrect. I'm sorry. Document is spelled D O C U M E N T.
1: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
10: แทนครับ
1: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
10: 10
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is Wednesday
10: W E D N E S D A Y
0: Okay, your answer is correct. Good job.
1: โล่งอกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
0: Wednesday has that D W E D it's not wedWednesday Wednesday D is silent
1: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแทนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
3: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
11: ศิริราชมูลนิธิครับ
1: เพราะอะไรลูก
11: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
1: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House แปลว่า
12: บ้าน
1: บ้านถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Table
12: Pass
0: Door
12: D-O-O-R
0: Pool
12: Pass
0: Roof
12: R-O-O-F
0: Fence
12: F-A-N
0: Fence
12: F-A-N-S
0: Fence
12: Pass
0: Kitchen.
12: K-I-T-C-H-E-N.
0: Wall.
12: W-A-L-L.
0: Bedroom.
12: B-E-D-R-O-O-M.
0: Restroom.
12: R-E-S-T-R-O-O-M.
0: Backyard.
12: Pass.
0: Table.
12: T-A-B-L-E.
0: Pool. Pool.
12: P-O-O-L.
0: Fence.
1: Oh.มากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
0: fence which is spelled f e n c e
12: fence
1: แปลว่าร
12: ั้ว
1: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
12: ก็ฟังเป็น fence
1: อ๋อฟังเป็น fence
0: the last word backyard and that is spelled b a c kJust like back and yard, Y-A-R-D.
1: Wow! วันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
12: ไม่รู
1: ้ค่ะ8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ไบค์สต็อปเลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
13: 3ค่ะ
1: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen คือ
13: ครัวค่ะ
1: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Sink
13: S-I-N-K
0: Dish
13: D-I-S-H
0: Bowl
13: B-O-W-L
0: Bin
13: B-I-N
0: Pan
13: P-A-N
0: Spice
13: Pass
0: Tray
13: T-R-A-Y
0: Pot
13: P-O-T
0: Kettle
13: K-A-T-T-L-E
0: Kettle
13: Pass
0: Rice cooker
13: R-I-C-E C-O-OK-E-R
0: Spice
13: S-P-R-I-T
0: Spice
1: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
13: S-P-I-C-Y
1: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
0: Spice is spelled S-P-I-C-E E. You spelled spicy.
1: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
0: The other word was kettle. And that is spelled K-E-T-T-L-E.
1: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบสับได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหโอ้มี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
14: 9ครับ
1: หมายเลขเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
14: ค่ะ
1: เรารู้พวก feeling ต่าง
14: ๆก็รู้อยู่ครับ
1: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: we will start now angry
14: a n g r y
0: brave
14: b r a v e
0: calm
14: Again?
0: Calm.
14: Pass.
0: Mad.
14: Again?
0: Mad.
14: M-A-N.
0: Mad.
14: M-A-D.
0: Lazy.
14: L-A-Z-Y. L-A-Z-E-Y.
0: Shy.
14: S-H-Y.
0: Proud.
14: Again?
0: Proud.
14: P-R-O-U-D.
0: Fear.
14: F-E-E-L.
0: Fear.
14: F-R-E-E
0: Fear
14: Pass
0: Happy
14: H-A-P-P-Y
0: Cheerful
14: C-H-E-E-R-F-U-L
1: Yay! คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
14: น่าจะ C-A-L-M
1: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
14: น่าจะ F-E-A-R
1: ถูกต้อง F-E-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปรอที่ใบสับได้เลยค่ะน้องสมายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
15: 4ค่ะ
16: เลข4ค่ะ
1: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundryLaundry คืออะไรรู้ไหมลูก
16: การซักรีด
1: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
16: ค่ะ
1: Let's play spelling
0: We will start now Shirt
16: S-H-I-R-T Shirt
0: Iron
16: I-R-O-N
0: Dryer
16: D-R-Y-E-R
0: Socks
16: Pass
0: Wash
16: W-A-S-H
0: Hanger
16: H-A-N-G-E-R
0: Dress
16: D-R-E-S-S
0: Gloves
16: Pass
0: Detergent
16: Pass
0: Washing machine
16: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E
1: หมดเวลาพอดีแล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
0: She skipped socks which is S O C K S
1: socks
16: ฟังไม่กับหนัก
1: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก socks แปลว่า
16: ถุงเท้า
1: ถุงเท้า
0: The last word is detergent and that is spelled D E T E R G E N T
1: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ yeah, ไปรอที่ไปสับได้เลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
17: 1
1: หมายเลข1นะคะ เอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขหนึ่งเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไร Science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
15: ไม่ได้เลย
1: ทำไมไม่ถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
15: วิทยาศาสตร์
1: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Lab.
15: L-A-M-P.
0: Lab.
15: L-A-M-B.
0: Lab.
15: Pass.
0: Atom.
15: A-T-T-E-M-P-T.
0: Atom.
15: Pass.
0: Brush.
15: B-R-U-S-H.
0: Dropper.
15: D-R-O-P-P-E-R.
0: Beaker.
15: B-I-T-T-E-R.
0: Beaker.
15: B-E-A-K-E-R
0: Oxygen
15: O-X-G-I
0: Oxygen
15: O-S-Y-G-E-N
0: Graph
15: G-R-A-F
0: Graph
15: Pass
0: Alcohol
1: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
0: Alcohol is spelled A-L-C-O-H-O-L
1: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
17: อะตอม
1: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
0: atom is tricky because it sounds like there's a d in it atom but it's actually a t o m but it's still pronounced atom
1: ไม่เป็นไรนะน้องแทนเพราะว่าวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ5

0: 500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะ
1: โอ้โหเก่งจริงๆนะคะ
0: และสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
2: We live because we can love. We love because we can forgive.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

0: การยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
1: His Majesty the King's grace towards Thai Muslims has been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เฮ้ยในยุคนี้เทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นก็คือข้าวก่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวก่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคลาสค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยอะค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวก่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยแหละครับ

สวัสดีครับผมสมเจตสีทองคำครับเป็นฟู้ดเมเนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทเรสเชียงใหม่ครับข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวก่ำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงก่ำม่วงก่ำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวก่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่ อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยอะแอปเปอไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกลียบแสนคำของปู่กระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกลียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

ั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปลุกแล้วหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูปกลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมาล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำแล้วก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

0: รสสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าข้าวเกรียบเนี่ยเราต้องการที่จะคือมีความกรอบแล้วก็ให้มันรู้สึกละลายในปากนะครับในส่วนของตัวข้าวเกรียบมีรสเค็มนิดนึงนะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คำหรือว่าคำแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆ นะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคำที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับเมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินๆผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าปูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับยังมีลูกเล่นที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปากแหมแค่คิดก็อยากชิมขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับ

0: ข้าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลวนเข้าในนาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำที่เป็นข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมายเช่นกัน
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนผลผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีหลายประการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณ

0: สมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช .107 ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงๆเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันก็ต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องชอบด้วยซึ่ง2,000เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำจ้ามช .107 เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็กำแล้วก็ตัวขาวดอกมะลิ105 2,000 นี่ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำเจ้ามช107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาไรโซนอลนะคะตัวแกมมาไรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากำเจ้ามช107เนี่ยมีปริมาณถึง 18 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำก็คือราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกล่ำให้เหลือสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียกาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุมิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชารมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะวิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมา

ร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวก่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะเราก็เอามาสับจะมีที่สับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางๆค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

ก็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นฟรอสเต็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียร์ที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียร์เลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็ฟรอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่รากสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแก๊สซูโนมีที่เดียวครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามิน

เมนูของทั้งสองเชฟทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแกสโทรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจำว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างข้าวกล่ำและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะหากเราเจาะลึกถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะก็จะพบกับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ยังมีโรคไขมันในเลือดสูงด้วยซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้นั่นก็คือความอ้วนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยมีสงสัยกันว่าแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองไม่ให้อ้วนแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราไม่อ้วนและก็ไม่ให้โรคเหล่านี้นะคะเข้ามาย่างกรายถึงเราได้วันนี้เราจึงเชิญวิทยากรมาที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคอ้วนคือโรคที่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: แล้วโรคนี้มันมีความน่ากลัวยังไงบ้างล่ะคะ
1: โอ้โรคนี้นะครับมันปัจจุบันเนี่ยคนเราไม่จำเป็นจะต้องทำสงครามหรือว่าแบบไปสู้รบกับคนอื่นแล้วเราหันมาสู้รบกับตัวเราเองเมื่อเราไม่ดูแลตัวเองเมื่อน้ำหนักตัวเราเกินมาตรฐานทีนี้ครับโรคต่างๆก็คือมารุมเร้าเราปัจจุบันมีคนเสียชีวิตเพราะโรคที่เกิดจากความอ้วนเช่นโรคที่คุณพูดมาคือโรคหัวใจ
0: เบาหวานความดันโลหิตสูง
1: ใช่ครับ
0: ไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล
1: มากกว่าอย่างอื่น
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะค่ะสมัยก่อนที่เรามาแล้วก็จะมองเห็นเพื่อนอ้วนก็จะรู้สึกแค่ว่าเป็นแค่คนอ้วนแต่ความอ้วนมันกลายเป็นโรคตั้งแต่เมื่อไหร่ละคะคุณหมอ
1: จริงๆมันเป็นมานานแล้วนะครับ
0: คือ
1: ถามว่าความอ้วนโดยความอ้วนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นโรคแต่มันนำมาซึ่งโรคต่าง
0: ๆค่ะแล้วความอ้วนเนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุของโรคอะไรบ้างคะ
1: ก็เบาหวานนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดในสมองแตกเลยแล้วคนอ้วนก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งง่ายกว่าคนที่น้ำหนักตัวปกติด้วย
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าเมื่อพอเราอ้วนเสร็จแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงนะครับฟังก์ชันในร่างกายต่างๆเราก็ทำงานได้แย่ลง
0: ค่ะคุณหมอและความอ้วนเนี่ยเขาเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ยังไงคะ
1: ครับความอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยของโรคต่างๆได้ดังนี้ครับก็คืออย่างโรคหัวใจเนี่ยคน

0: อ้วนเนี่ยทำให้หัวใจสูบฉีดทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับก็คืออาจจะเกิด
1: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมหัวใจมันถึงสูบฉีดไม่ด
0: ีเพราะไขมันมันไปบล็อกหลอดเลือด
1: ค่ะก็เลยส่งผลให้อาจเป็นโรคหัวใจได้
0: ใช่ครับแล้วอย่างเบาหวานเนี่ยก็คือค่าน้ำตาลในเลือดนะครับที่มันสูง
1: แน่นอนว่าคนอ้วนเนี่ยจะต้องทานเก่งชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ด้วยครับใช
1: ่ค่ะแล้วโรคต่อมาอย่างความดันโลหิตสูงเบาหวานทำให้เป็นโรคนี้ยังไงคะ
0: ใช่ครับก็มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยก็คือความดันโลหิตอย่างที่บอกว่าเมื่อมีไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราลำเลียงเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควร
1: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันโหส่งผลอย่างชัดเจนเลยนั่นคือไขมันในเลือดหร
0: ือ
1: ว่าคอเลสเตอรอลสูงโรคอ้วนส่งผลได้ยังไงคะ
0: ครับเมื่อหลอดเลือดคนเราเนี่ยเมื่อมันมีไขมันเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันน้อยก็ทำให้อาจจะเกิดให้หลอดเลือดแตกหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าแบบว่าทำให้อย่างที่บอกว่าเลือดสูบฉีดไม่ดีไหลเวียนไม่ดี
1: ค่ะคนทั่วไปที่จะเกิดอาการอ้วนได้เนี่ยคือแน่นอนอย่างแรกต้องเป็นคนรับประทานเก่งแน่นอน
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักการแพทย์ความอ้วนเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
0: ก็ความอ้วนเนี่ยเกิดจากการที่เราทานมากกว่าที่เราใช้ไปแล้วมันก็เกิดเป็นไขมันสะส
1: ม
0: ครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราสองคนทานข้าวเท่ากันแต่คุณออกกำลังกายแล้วผมไม่ออกกำลังกายผมก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนได้มากกว่าคนผักหวาน
1: อ๋อแต่บางทีค่ะผักหวานนี่สังเกตนะไปทานข้าวกับเพื่อนที่อ่ะอวบกว่าอ้วนๆเนี่ยแหละค่ะทั้งที่เขาทานน้อยกว่าเราอีกนะแต่ทำไมเขาถึงตัวใหญ่กว่าเราอีก
0: มันมีปัจจัยหลายอย่างครับคนบางคนอาจจะเผาผลาญได้ดีช่วงอายุของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสภาพร่างกายหรือโรคประจำตัวลักษณะทางพันธุกรรมครับหลายๆอย่างซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าทานนิดเดียวเขาทานกับเราค่ะทานนิดเดียวแต่เขากลับบ้านไปเขาอาจจะทานเยอะหรือเขาอาจจะแบบทานสิ่งที่ทำให้อ้วน
1: บางทีทานน้อยแต่น้ำตาลเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: อ๋อตัวนี้ก็คือส่งผลตรงๆเลยถึงโรคอ้วนนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปถึงปัจจัยของโรคอ้วนหน่อยดีกว่าว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนมีอะไรบ้างคะ
0: ครับหลักๆเลยก็อย่างที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือเราใช้พลังงานน้อยกว่าที่เรารับเข้ามาแล้วเราทำให้มันเกิดเป็นไขมันสะสมครับ
1: ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอค่ะก็จะมีคำพูดเล่นๆกันในกลุ่มเนี้ยฉันยังไม่อ้วนหรอกนะฉันก็แค่อวบนิดๆอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีหรือมีเกณฑ์ยังไงคะในการที่จะวัดว่าคุณเนี่ยไม่ได้แค่อวบหรอกแต่คุณอ่ะอ้วนแล้วนะ
0: ก็ค่า BMI ครับ Body Mass Index Body Mass Index เนี่ยเป็นดัชนีวัดไขมันในร่างกายก็คือคิดจากการเอาน้ำหนักหารส่วนสูงยกกำลัง2ครับถ้าค่า BMI ของคุณอยู่ประมาณ 18.5 ถึง 22.9 เนี่ยก็ถือว่าปกติถ้าน้อยกว่านี้ผอมไปถ้ามากกว่านี้ก็อ้วนไปครับ
1: โหอย่างนี้นะคะต้องขอรบกวนคุณหมอให้ลองคำนวณดัชนีมวลกายของผักหวานนิดนึงแล้วกันค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่ามากกว่าเกณฑ์ยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องรู้คุณหมอต้องรู้อะไรบ้างคะ
0: ขอน้ำหนักก่อนครับ
1: น้ำหนัก44ค่ะ
0: 44หารด้วยส่วนสูง
1: 160ค่ะ
0: 160ยกกำลัง2ก็อยู่ประมาณ17ก็คือถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์เพราะเกณฑ์คือ 18.5 ต้องเพิ่มอีก
1: 17ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้ยังต้องเพิ่มเหรอคะคุณหมอ
0: ต้องเพิ่มนิดนึงครับ
1: โอ้อย่างนี้ค่ะ BMI ในการใช้คำนวณเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ละคะคุณหมอ
0: ก็ค่า BMI จริงๆก็คือใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยครับแต่ทีนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเพราะคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะน้ำหนักตัวเยอะแต่เขาหนักกล้ามเนื้อก็มีหรือว่าเป็นที่โครงสร้างกระดูกก็มีทีนี้นอกจากค่า BMI แล้วเราก็ต้องมองสรีระด้วยครับ
1: แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคิดของผักหวานขึ้นมาก็คือต่ำกว่าเกณฑ์ของเขาคือ 18.5 แล้วงี้ต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเกินเกณฑ์ล่ะคะหรือว่าเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้ว
0: เกิน 22.9
1: โอ้ 22.9
0: ครับก็คือพอเกินปุ๊บเนี่ยเขาก็คือนับว่าอ้วนแล้วแต่ว่าถามว่ามันจะมีท้วมแล้วก็ไปจนถึงอ้วนมากจนถึงขั้นอันตรายนะครับ
1: ค่ะแน่นอนว่าถ้าเกินเกณฑ์เนี่ยคือเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนอย่างแน่นอน
0: ถ้ามากกว่า30เนี่ย
1: มากกว่า30ถือว่าอันตราย
0: ใช่ถ้าเกิดมากกว่านี้นิดหน่อยก็คือแค่ท้วม
1: ท้วมนะคะยังถือว่าอวบอยู่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างผักเมื่อสักครู่นี้คุณหมอคิดออกมาว่ามัน

0: ากว่าเกณฑ์อย่างนี้ถือว่าอันตรายไหมคะบางคนคิดว่าต่ำกว่าเกณฑ์แสดงว่าฉันผอมแล้วสิฉันก็ล่าเริงได
1: ้จริงๆแล้วมันมีเรื่องสุขภาพโดยรวมด้วยว่าถ้าบางคนผอมแต่เฮลตี
0: ้
1: ก็อาจจะโอเคแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยผอมแล้วแบบเป็นโรคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหันมาดูแลครับ
0: แล้วนี้ถ้าบุคคลทั่วไปค่ะอยากจะทราบค่านี้สามารถที่จะคำนวณได้เองหรือว่าจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์
1: คำนวณได้เองเลยครับก็อย่างที่บอกว่าเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองครับ
0: ก็คำนวณได้เองเลยแล้วคุณก็ตรวจดูว่าค่าที่ได้มาเนี่ยอยู่ระหว่าง18ถึง22หรือเปล่าอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: เป็นเกณฑ์ปกติ
1: 18.5 ถึง 22.9
0: ถ้ามากหรือน้อยยังไงก็อาจจะไปปรึกษาแพทย์ก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วนี้เราจะมีวิธีสำหรับคนที่เขาเกินแล้วล่ะแล้วก็อาจจะเกิน30ไปด้วยอย่างที่คุณหมอได้บอกมาว่าถ้าเกิน30นี่คือคุณเสี่ยงแล้วกับการเป็นโรคอ้วนเขาจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ลดให้มันลงมาให้ถึงเกณฑ์ปกติยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ความอ้วนเนี่ยคือมันไม่ได้อ้วนชั่วข้ามวันเนาะมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับก็ต้องหันมาดูไลฟ์สไตล์ของเขาว่าทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตยังไงทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่านะครับแล้วก็ออกกำลังกายไหมนะครับหรือระหว่างทานกับออกกำลังกายเนี่ยมันบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับ
0: แล้วบางคนนอกจากที่จะออกกำลังกายแล้วค่ะเขาก็ดูในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยซ
1: ึ่
0: งเดี๋ยวนี้มีการนับแคลอรี่อาหารคลีนอาหารลีนอะไรเต็มไปหมดเลยอย
1: ่
0: างคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วแคลอรี่ในแต่ละวันที่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สำหรับคุณผู้ชายนะครับก็2,500แคลอรี่ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งเนี่ยก็2,000แคลอรี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะก็ขึ้นอยู่ได้ว่าเขาเป็นคนที่แอคทีฟขนาดไหนเพราะอย่างนักกีฬาเนี่ยบางทีเขาใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขาเราจะต้องทานมากกว่าคนปกติ
0: ก็คือต้องดูแอคทิวิตี้ของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ว่าแต่ละวันเราต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างไปด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างผักนี้วันนั่งนั่งนอนนอนกินหนมนอนเล่นอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องกินถึง 2,000 ก็ได้มั้งถ้าจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ครับก็อันนี้ก็เราต้องมาปรับใช้ในแต่ละคน
0: ค่ะแล้ววิธีการลดที่ถูกต้องล่ะคะเดี๋ยวนี้คนอ้วนพ
1: ึ่
0: งทางลัดเลยทานยา
1: ทานยาเนี่ยมันจะช่วยให้คุณไม่หิวเมื่อคุณไม่หิวคุณก็ทานน้อยลงมันทำให้น้ำหนักคุณลดแน่นอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ในระยะยาวแล้วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีเพราะว่าเมื่อเราทานยาเนี่ยเรารู้สึกไม่หิวไม่ทานโรคกระเพาะก็ตามมาใจก็สั่นนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันเพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะครับไม่ได้ซ่อมแซมตัวเอง
0: ทีนี้คนก็รู้แล้วส่วนมากเนี่ยรู้กันแล้วล่ะเพราะเราเห็นโทษของการใช้ยาลดความอ้วนกันเยอะมากๆเลยแต่ทีนี้มันก็จะมีสูตรลดความอ้วนสูตรลดน้ำหนักภายใน3วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องจริงๆเป็นยังไงคะอย่างบางที่เขาบอกว่าทาน2มื้อหรือบางที่เขาบอกว่าอดมื้อเย็นสิหรือบางที่บอกว่าไม่ต้องอดเลยคุณทาน3มื้อเลย
1: ผมก็ไม่แนะนำให้อดมื้อเย็นเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักจริงๆเนี่ยก็มื้อเย็นพยายามเน้นพวกผักผลไม้นะครับมันก็จะช่วยได้แล้วก็ทานมื้อเย็นให้เร็วหน่อยอย่างน้อยๆก็คือ 4-5 ชั่วโมงก่อนจะนอน
0: ค่ะและอีกหนึ่งวิธีค่ะที่เคยได้ยินมาคือแบ่งทานเป็น5มื้อ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคนเราควรทานวันละ3มื้อไม่ใช่หรอคะ
1: ก็แบ่งทานเป็น5มื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่อันตรายเพราะว่าการที่เราแบ่งทานเนี่ยหมายถึงอาหารในประมาณเท่ากันแต่แบ่งให้มันมื้อมากขึ้นม
0: ัน
1: อาจจะทำให้ร่างกายย่อยได้ง่ายขึ้น
0: แล้วก็ทำให้ไม่หิวด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วนี้การคำนวณ นะคะคุณหมอคะการคำนวณที่จะทานอาหารในแต่ละมื้อแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยหลักง่ายๆของเราคือยังไงคะ
1: ผมจะแนะนำเป็นบาลานซ์ไดเอทก็คือเราจะเน้นผักนี่อาจจะสัก 40-50% เลยแล้วก็อยู่ที่ว่าเราต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะแบ่งเป็นโปรตีน3สัก25แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คาร์โบไฮเดรตก็คือพวกข้าว
1: แป้งอะไรพวกนี้ใช่ไห
0: มครับ
1: อันนี้รวมกันถึงจะเท่ากับโปรตีน
0: แล้วทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องการเลือกรับประทานอาหารค่ะคุณหมอคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: บางคนพออยู่ในช่วงไดเอทก็จะนึกถึงคาร์โบไฮเดรตหรือเนี่ยตัดออก

0: อย่างแรกเลยบางคนก็เลือกที่จะอดไปเลยหรือบางคนก็เลือกที่จะทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับถามว่าตัดออกไปเลยถ้าเกิดต้องการไดเอทในระยะสั้นๆอาจจะโอเคแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยอาจจะทำให้ขาดสารอาหารได้นะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตก็จำเป็นเพราะไม่งั้นคือคนเราคงไม่ต้องทานให้ครบ5หมู่คงไม่ต้องมีอาหาร5หมู่คงจะต้องตัดคาร์โบไฮเดรตกับไขมันไปเลยถ้ามันไม่มีประโยชน
0: ์
1: จริงๆแล้วอาหารทุกหมวดหมู่มีประโยชน์หมดครับ
0: แล้วอย่างเปลี่ยนมาทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าขนมปังโฮวีตอะไรเงี้ยค่ะมันดีต่อสุขภาพจริงๆไหมคะคุณหมอ
1: มันดีกว่าทานข้าวขาวเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยเขาตัดจมูกข้าวออกซึ่งมันก็จะเสียคุณค่าทางสารอาหารไปถึง 30% เลยทั้งวิตามินทั้งสารอาหารดังนั้นคือข้าวซ้อมมือเนี่ยถามว่ามันก็มีเพิ่มไฟเบอร์กากใยมันก็อาจจะทำให้ย่อยง่ายขับถ่ายออก
0: แล้วเราจะทำให้ผอมไหมคะถามกันตรงๆเลย
1: ผอมไหมก็คือมันอยู่ที่เราคอนโทรลด้วยคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราทานแค่เนี้ยมื้อเดียวมันก็อาจจะทำคือถ้าเราเปลี่ยนมาทานพวกข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวแต่ว่าปริมาณเยอะยังได้แคลอรี่เกินมากกว่าที่เราใช้มันก็ไม่ผอมเพราะร่างกายก็คือไม่ได้เอาของเก่าออกมาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเราก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมีการเบิร์นมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทานสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวมันก็ดีต่อสุขภาพของเรา
0: ก็คือเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเอง
1: ใช่
0: ทีนี้เราตัดเรื่องข้าวละผักหวานเข้าใจแล้วว่าข้าวไม่ควรงดแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็นพวกข้าวซ้อมมือได้มาอีกหนึ่งเรื่องที่สงสัยค่ะคุณหมอเคยได้ยินมาไขมันดีกับไขมันไม่ดีมันมีด้วยเหรอคะไขมันที่ดีกับร่างกายของเราเนี่ย
1: มีครับไขมันที่ดีเนี่ยได้แก่พวกโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับ
0: ก็ซึ่งมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนคะ
1: ทัวปลาแซลมอนอะโวคาโดพวกนี้ครับ
0: แล้วไขมันไม่ดีล่ะคะ
1: ไขมันไม่ดีก็คือพวกไขมันอิ่มตัวพวกคอเลสเตอรอลนะครับก็อยู่ในจังฟู้ดทั่วไปไขมันไม่ดีนี่หาง่ายกว่าไขมันดี
0: ค่ะแล้วทีนี้การเลือกน้ำมันเพื่อที่จะมาประกอบอาหารล่ะคะอย่างตอนช่วงเนี้ยเทรนเฮลตี้กำลังมาแรงมากเขาจะมีการใช้น้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวแทนการใช้น้ำมันพืชทั่วไปมันดีต่อสุขภาพจริงๆเหรอคะคุณหมอ
1: ดีน้ำมันมะกอกใช่ไหมครับถามว่าดีไหมก็คือมันก็ดีกว่าน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวแต่ก็คืออะไรก็ตามในปริมาณที่มันไม่มากเกินไปครับมันจะส่งผลดีกับสุขภาพแต่ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้น
0: ค่ะโหฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะก็เข้าใจกันง่ายๆว่าเราต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมก
1: ับ
0: กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรา
1: ใช่ครับ
0: นะคะทีนี้บางคนค่ะเขามีวิธีการบำบัดความเครียดด้วยการกิน
1: ครับ
0: เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ยังไงล่ะคะบางคนกินเครียดฉันก็กินฉันจะได้มีความสุขหลังสร้างกายหลังสารอะไรอย่างนี
1: ้งั้นต้องบำบัดความเครียด
0: เราต้องบำบัดให้ตรงจุด
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: ใช่ส่วนหนึ่งเลยนะครับมันเป็นต้องมีวินัยในตนเองด้วยเพราะในเมื่อเรารู้ว่าการกินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆ เรายังเลือกที่จะทำร้ายตัวเองอยู่เนี่ยมันก็เราต้องมีสติ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยากลดความอ้วนละฉันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วล่ะกินให้น้อยลงแต่ไม่ออกกำลังกายได้ไหมคะกินน้อยลงก็กินน้อยลงนี่แป้งก็น้อยลงไขมันก็น้อยลงฉันก็น่าจะแบบพร้อมขึ้น
1: กินน้อยลงก็อาจจะทำให้น้ำหนักลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เฮลตี้ขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมว่ากีฬาเป็นยาวิเศษสำหรับร่างกายเรานะครับมันจะช่วยสร้างการโรคต่าง
0: ๆก็คือคุณหมอแนะนำยังไงก็ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย
1: ใช่อย่างคนที่อ้วนมากๆแล้วลดน้ำหนักไปเนี่ยอาจจะเหี่ยวแต่ไม่เฟิร์มเพราะน้ำหนักหายไปแต่ไม่มีกล้ามเนื้อมาทดแทน
0: ก็จะกลายเป็นแบบไม่ได้สวยจริง
1: ครับ
0: ผอมก็จริงน้ำหนักลงก็จริงแต่ร่างกายกลับไม่เฟิร์ม
1: ใช่
0: หรือบางคนเขาเคยลดน้ำหนักค่ะคุณหมอปรากฏว่าก็รู้สึกอ่อนเพลียแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมน้ำหนักมันไม่ลดลงเลย
1: อ
0: ันนั้นสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะคะบางคนที่โหมลดน้ำหนักอดอาหารหนักๆเลย
1: อดอาหารหนักๆนี่ก็ไม่แนะนำครับเพราะว่าบางทีร่างกายเราก็ยังปรับไม่ทันเนา
0: ะ
1: ดังนั้น อาจจะทำให้อ่อนเพลียอย่างที่ว่านะครับแล้วบางทีการที่เราอดอาหารเลยเนี่ยร่างกายของเราเหมือนไม่มีสัญชาตญาณว่าเฮ้ยแย่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีอาหารเข้ามานะมันก็ไม่เลยไม่ดึงของเก่าไปใช้มันก็คือ

0: energy saving mode
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไม่เบิร์นออก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันกลัวจะไม่ได้รับอาหารนะครับมันก็เลยไม่รีลีสของเก่าก
1: ลายเป็นอย่างนั้นไปซะส่งผลร้ายให้กับตัวเองอีกทีนี้บางคนที่เขาระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอย่างเพื่อนเนี่ยชอบพูดว่าแค่หายใจก็อ้วนแล้วเนี่ยยังไม่ทันจะกินเลยมีสูตรอาหารที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญกระตุ้นการเผาผลาญให้ร่างกายบ้างไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องของการเผาผลาญไม่ดีเนี่ยการออกกำลังกายช่วยได้ช่วยในระบบเมตาบอลิกได้นะครับแล้วอาหารถ้าเกิดสามารถแบ่งเป็นมื้อเล็กๆได้ก็อาจจะทำให้ร่างกายจัดการกับมันได้ดีกว่าทานเป็นมื้อใหญ
1: ่ๆ
0: นะครับแล้วก็เน้นผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่มีรสหวานเป็นไฟเบอร
1: ์อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลย
0: ใช่ครับเอาจริงๆคือการลดน้ำหนักมันไม่ได้ทำยากนะคือทุกคนรู้หมดว่าออกกำลังกายดีท
1: ุ
0: กคนรู้หมดว่าผักดีทุกคนรู้หมดว่าของหวานมันไม่ดีแต่จะใครจะมีวินัยในการทำมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เนื่องอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทานเป็นเล็กๆหรือก็ทานเป็นพอร์ชั่น
1: ค
0: อนโทรลเช่นจากเดิมเราเคยกิน2จานอาจจะลดลงมาเหลือสักจานครึ่งก่อนแล้วก็อาจจะเหลือจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องหักโหม
0: ใช่ครับ
1: ให้ร่างกายเหมือนมันได้ค่อยๆปรับอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ก็คือแทนที่เราจะเราก็มาหันมาคอนโทรลพอร์ชั่นปริมาณในการกินในแต่ละมื้อแทน
1: อ๋อก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได
0: ้ครับผม
1: ทีนี้อ่ะพึ่งตัวเองไปก็แล้ว
0: ครับ
1: พึ่งยาลดความอ้วนก็แล้วไม่ดีต
0: ั
1: ดทิ้งไปทีนี้ทางการแพทย
0: ์ครับผม
1: เขาก็จะมีวิวัฒนาการของการลดความอ้วนช่วยให้แขนเล็กขาเล็กนู่นนี่นั่นอย่างเมโซแฟต
0: แน่นอนมีทั้งการฉีดเมโซการทำไลโป
1: ค่ะการทำไลโปนี่คืออะไรคะ
0: ดูดไขมัน
1: โอ้
0: ครับแล้วก็ทั้งเลเซอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล
1: ์
0: หมอจะดูดออกไปกี่กิโลก็ตามสุดท้ายเราก็เอามันกลับเข้ามาในร่างกายเราใหม่ดังนั้นคนเราเนี่ยจะชอบพูดว่าไดเอทแต่จริงๆแล้วไดเอทมันเป็นอะไรที่เทมโพรารีมากมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวมาก
1: คือ
0: พอเราได้น้ำหนักที่ต้องการเสร็จแล้วหันมาตามใจปากกลับมาอ้วนใหม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ครับถ้าเกิดจะใช้เทคนิคทางการแพทย์เข้ามาช่วยเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนร่างกายด้วยเพื่อที่จะได้ long lasting result หรือว่าได้ผลลัพธ์ระยะยาวไม่ใช่แค่ quick fix น้ำหนักลดลงไปวันนี้พรุ่งนี้เอากลับมาใหม่เ
1: งี้ยก็ที่ทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรเลยใช่ไหมคะหมอ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวถามถึงเรื่องยาลดความอ้วนไปแล้วแน่นอนยาลดความอ้วนไม่ดีคนก็เลิกใช้ไปเยอะแต่ตอนนี้มันจะมีเป็นตัวใหม่ที่เขาใช้แทนตัวเองว่าอาหารเสริมซ
0: ึ่
1: งคืออาหารเสริมนะฉันไม่ใช่ยาลดความอ้วน
0: มัน
1: คือมันแตกต่างกันยังไงอะไรไหมคะ
0: มันก็เป็นรูปแบบของการทำการตลาดอย่างนึงโอเคอาหารเสริมที่แบบเป็นพวกสมุนไพรพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเคมีน้อยลงนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดกินแต่อาหารเสริมแล้วเรายังกินเหมือนเดิมไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ไหมมันก็ช่วยไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างอาหารเสริมพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยว่ามันผ่านอย.หรือเปล่าขายกันตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหันมาดูด้วยไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าแบบมาโหมทำช่วงที่จะลดน้ำหนักเสร็จก็หายไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วอย่างพวกยาดักไขมันเนี่ยเขาดักไขมันได้จริงๆเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับมันจะมีอยู่2ตัวคือตัวที่ดักแป้งกับดักไขมันนะครับคือกินก่อนกินพวกอาหารแต่ถามว่าในเมื่อถ้าเกิดคุณทานอาหารที่เฮลตี้เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องทานพวกนี
1: ้
0: ครับถามว่ามันดักได้ไหมมันก็ไม่มีคือสตัดดี้ที่ออกมามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างตัวที่ดักไขมันเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็จะดักไขมันทั้งหมดไปเลยทั้งไขมันดีทั้งไขมันไม่ดีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือมันไม่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ถ้าเกิดมันดีจริงคือหมอเขาก็น่าจะจ่ายให้ทุกคนไปแล้วดักทั้งแป้งดักทั้งไขมันแล้วก็ให้คุณกินอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะดักได้บ้างแต่มันก็ไม่ทั้งหมด
1: ก็คือถ้ามันดีจริงทางการแพทย์ก็น่าจะมีการเอามาใช้แล้วก็สั่งจ่ายให้คนไข้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้เพิ่มเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้นิดนึงค่ะหมอคะสรุปแล้วมันดีหรือว่ามันไม่ดีกันแน่คะกับการที่เราจะมาล้างเครื่องเราใหม่หมดเลย
0: ยังไงดีก็คือมันอยู่ที่เราไปทำด้วยถ้าเกิดเขาทำด้วยเป็นที่ชำนาญ

0: มีความรู้จริง
1: ๆค่ะ
0: นะครับหรือบางที่ที่แบบว่าไม่ได้รู้จริงเนี่ยมันก็เป็นอันตรายมากกว่าจะดีแล้วมันก็มีไซด์เอฟเฟคนะครับอาจจะทำให้อ่อนเพลียอาจจะทำให้เราป่วยเพราะว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันอย
1: ่
0: างเง
1: ี
0: ้ยแล้วน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการสูญเสียน้ำแล้วสุดท้ายพอเรากลับมากินเหมือนเดิมเราก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมด
1: ัง
0: นั้นการปรับไลฟ์สไตล์น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคร
1: ับ แล้วจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าดีท็อกซ์อย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายเราบ้างคะ
0: การดีท็อกซ์มันเหมือนเป็นการไปล้างของเสียนะครับซึ่งมันก็มีทั้งความเห็นที่เห็นด้วยกับความเห็นที่ไม่เห็นด้วยความเห็นที่เห็นด้วยก็บอกว่าดีนะมันเป็นการล้างสิ่งที่สะสมพิษสะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็อย่างที่บอกว่ามันก็อันตรายจริงๆแล้วการดีท็อกซ์เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปดีท็อกซ์สวนล้างลำไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การดีท็อกซ์เราก็ทำเองได้นะเช่นแบบเราดื่มน้ำเยอะ
1: ๆน้ำผักผลไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหรือแค่น้ำเปล่าเองก็คือให้ร่างกายเราขับของเสียออกมาล้างสารพิษออกมาการที่เราออกกำลังกายก็เป็นการดีท็อกซ์ออกมาทางเหงื
1: ่อ
0: หรือการที่เราไปเปลี่ยนไปต่างจังหวัดบ้างไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างก็เป็นการดีท็อกซ์อย่างหนึ่งดังนั้นความหมายของคำว่าดีท็อกซ์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหมายถึง
1: การล้างลำ
0: ไส้เสมอไป
1: ค่ะทีนี้ค่ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยของการแก้ปัญหาให้กับคนอ้วนที่ได้ยินมานั่นคือการใส่บอลลูนหรือบางคนมีการตัดกระเขาเรียกอะไรเย็บกระเพาะ
0: ครับ
1: เย็บลำไส้อะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับใช่ครับก็คือหมายถึงทำให้เรารู้สึกไม่หิวนั่นเอง
1: ใส่บอลลูนนี่เขาใส่ไปยังไงคะ
0: ก็เท่าที่ผมทราบนะครับเกี่ยวกับไอ้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือเขาทำให้คือปกติเวลาคนอ้วนเนี่ยพอกินแล้วเหมือนกระเพาะมันขยายใช่ไหมครับมันก็ทำให้ทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเกิดการหิวพอเขาแบบไปทำให้มันบีบตัวลงนะครับมันก็อาจจะทำให้เขาไม่หิวแต่มันก็อันตรายสู้วิธีการธรรมชาติการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้
1: อันตรายนี่มันส่งผลอันตรายยังไงบ้างคะอย่างคนตัดกระเพาะงี้เขาก็จะทานได้ปริมาณที่น้อยลงแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่คือมันอาจจะทำให้ร่างกายเราหิวน้อยลงก็จริงแต่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็คือไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการทำที่มันฝืนธรรมชาติเหมือนเราไปบังคับธรรมชาติอย่างเงี้ยสู้เราค่อยๆปรับอาหารน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็กระเพาะเราก็จะหดไปเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนเราจะชอบควิกฟิกซ์มากกว่าย
1: ังไงคะ
0: ซ่อมชั่วคราวเช่นฉันอ้วนใช่ไหมเนี่ยทำให้ฉันไม่หิวหรือฉันอ้วนใช่ไหมก็
1: เน้นเร็ว
0: มันออกเร็วเอาเห็นผลลัพธ์เร็วมาทันใจแต่สุดท้ายมันส่งผลเสียในระยะยาว
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะสรุปนิดนึงละกันค่ะถึงการดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนค่ะ
0: ครับก็การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนนะครับก็ทำได้โดยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับportion control นะครับทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายครับ
1: บทสรุปวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีทางลัดนะคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคอ้วนได้นะคะแต่เชื่อว่าวิธีการปฏิบัติที่คุณหมอได้แนะนำมาจะช่วยให้คุณห่างไกลโรคอ้วนได้อย่างถาวรและที่สำคัญควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณหมอไอซ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และในโอกาสหน้าคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคอ้วนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณครูทุกท่านฮะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลไปมากและทุกท่านทราบดีว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราดังนั้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือจะใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้หรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังสื่อสารกับลูกๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีก้าวไกลเป็นนอกเหนือจากการที่จะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำรายงานนอกเหนือจากการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาความรู้ปัจจุบันก้าวไกลไปถึงการใช้ artificial intelligence ซึ่งคอมพิวเตอร์รู้จักในการที่จะตัดสินใจเองแล้วอย่างที่พวกเราทราบในข่าวว่าปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะวิเคราะห์หาว่าใครเป็นมะเร็งปอดเป็นต้นหรือแม้แต่การจัดการจราจรของประเทศจีนซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากก็ใช้คอมพิวเตอร์เรียกว่า AI ในการตัดสินใจเทคโนโลยีในโรงงานปัจจุบันใช้โรบอทในการที่จะแฟบริเคตสิ่งต่างๆทำสิ่งละอันพันละน้อยที่คนมีโอกาสผิดพลาดเยอะคนที่จะคุมโรบอทได้คือคนที่มีสมรรถนะที่จำเป็นในโลกแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั่วไปสำหรับคนก็มีเรื่องของ Augmented Realityvirtual reality มาเกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแต่ก่อนนี้คนคือผู้ครองโลกปัจจุบันนี้สมองคนมีจำนวนเยอะกว่าคนนับ10เท่านะครับแต่ละท่านเนี่ยจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่กับตัวนะครับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แต่ก่อนนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเราอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่ามี IoTคือสมองกลนี้สามารถที่จะติดต่อกันเองได้สามารถที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเองได้ถึงเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟสิ่งดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อมาประมวลแล้วจะเห็นว่าเด็กนักเรียนยุคปัจจุบันจะไม่ทันโลกเลยฮะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จำเป็นที่จะต้องประมวลความรู้เหล่านี้ค่อยๆแทรกเข้าไปในการศึกษาของเด็กตามช่วงวัยเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปตามระดับมันสมองของเขาเพื่อให้นักเรียนไทยได้เท่าทันเทคโนโลยีทางสสวทจึงได้จัดทำวิชาวิทยาการคำนวณขึ้นซึ่งวิชาวิทยาการคำนวณประกอบด้วย3ส่วนที่สำคัญส่วนที่1คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เข้าใจว่าการที่จะสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคอมพิวเตอร์เข้าใจตรรกะอย่างไรซึ่งเป็นการเรียนตั้งแต่พื้นฐานโดยที่ถ้านักเรียนมีตรรกะด้านนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ไม่เพียงแค่ในเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบและทำให้นักเรียนทำงานใช้ชีวิตในระบบในโลกใหม่ได้อย่างเป็นระเบียบระบบมากขึ้นส่วนที่สองคือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ICTปัจจุบันมีเรื่องของข้อมูลที่เข้ามากระทบตัวนักเรียนเยอะมากการใช้ข้อมูลระบบการใช้ข้อมูลที่เข้ามาทางดิจิตอลอย่างเท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและเด็กทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ Wi-Fi เรื่องของบลูทูธอันนี้จะอยู่ในหลักสูตรตามระดับชั้นของนักเรียนส่วนที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของดิจิตอลลิเทอเรซีหรือการรู้เท่าทันดิจิตอลซึ่งเป็นเรื่องของการที่มีข้อมูลจำนวนเยอะเมื่อเข้ามากระทบเนี่ยจะมีเรื่องของการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีเรื่องของการที่คนพยายามใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบิดเบือนให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจะมีเรื่องของข่าวลวงหรือแชร์ลูกโซ่ทางอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนสามารถที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่หรือแม้แต่สิ่งที่คุณครูผู้ปกครองปัจจุบันประสบอยู่ในชีวิตประจำวันคือระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การจ่ายเงินการคุมรหัสของตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของความรู้ทั้ง3ส่วนอย่างลึกซึ้งเนี่ยเวลาไปใช้งานจริงก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่ออาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพลาดและที่สำคัญที่สุดเขาจะไม่มีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีพร้อมอยู่แล้วในการใช้ชีวิตของเขาอย่างมีประสิทธิภาพและบางครั้งไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เขาเป็นคนเก่งในสายอาชีพของเขาเองหัวใจอันนึงของวิทยาการคำนวณก็คือ
คนมักพูดถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมหรือที่ใช้คำว่าโคดดิ้งกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ทำให้คนสามารถที่จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้โดยที่คอมพิวเตอร์เขาก็จะเรียนรู้ว่าเรามีชุดคำสั่งยังไงที่เขาสามารถที่จะเอาไปประมวลต่อได้หัวใจของการที่คอมพิวเตอร์เข้าใจแล้วคอมพิวเตอร์ก็ต้องตอบกลับมาให้เราเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้าใจหรือไปทำงานบางอย่างที่เราสั่งได้ส่วนนี้ฮะสิ่งที่ทำหน้าที่

ก็คือไมโครคอมพิวเตอร์นะครับหรือไมโครชิปที่ทำหน้าที่ต่างๆในการที่รับชุดคำสั่งเอาไปประมวลผลและแสดงออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเวลาการแสดงออกเราจะเรียกว่าการคอนโทรลอีกชื่อหนึ่งที่มักจะพูดกันก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวดีก็คือราคาถนัดเนี่ยก็เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเป็นตัวหลักในการนำเรื่องแนวทางที่3มีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สะดวกเลยครับใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ในการโปรแกรมแล้วก็ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการแสดงผลซึ่งสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถจะใช้แนวทางที่3และเด็กก็จะสนุกไปกับมันดังนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณเนี้ยแม้ว่าจะบรรจุลงเป็นวิชาหลักนะครับการไปใช้งานเนี่ยหลากหลายและขึ้นอยู่กับความสนุกของเด็กหลักสูตรที่เราทำเนี่ยครับสามารถที่จะบูรณาการเข้าไปอยู่ในวิชาการเรียนการสอนตามชั่วโมงเรียนพื้นฐานหรือว่าจะไปเป็นกิจกรรมชมรมข้างนอกเวลาที่เด็กๆสนุกกับมันคุณครูไปเป็นที่ปรึกษาสามารถที่จะเอาหลักสูตรของเราไปให้เด็กที่สนใจเพิ่มเติมนะครับหรือแม้แต่การไปทดลองทำหุ่นยนต์เล็กๆเล่นๆของเด็กก็ได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณครูไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรถ้ายิ่งเอื้อมมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาการคำนวณได้ก็จะสามารถที่จะเอาความรู้จากตรงนี้ไปใช้ในวิชาของเขาจะทำให้เด็กเรียนรู้ทุกวิชาได้สนุกมากขึ้นครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าความรู้ตรงนี้คุณครูจะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนเพื่อสร้างเขาให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21ของประเทศต่อไปขอบคุณมากครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิต

ต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่จะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยสาวสวยไอ้น้อย show you the Thai style
3: yes Thai
2: style
3: what Thai style
2: How to eat with Thailand style.
3: Yeah. Should I do? Oh. My style. My style.
0: Oh.กันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสิที่ดูจะอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปปลุกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
1: Good morning.
0: Wake up. Today we will go to Alain and Bang.
2: Give food offering to the Buddhist monk.
3: Tell her, tell her, tell her, tell her.

0: Satu.
1: And Teresme.
2: Okay. Yes. For the woman, you don't touch the monk, okay? You believe?
3: Ohayo gozaimasu.
1: Ohayo gozaimasu.
3: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
3: Movie?
1: What watch movie?
3: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
3: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
3: Kind.
1: Type of movie?
3: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
3: Yeah.
1: Oh, yeah.
3: Not like horror
1: movie.
3: Yeah.
1: Team ghost.
3: Ghost. Yeah. No.
1: Yeah. Why Japanese like to say loudly and like hey, hey, yaha, yaha.
4: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
5: Do you know what where we are going?
6: No, I don't know.
5: We are going to floating market. Do you know?
6: Yeah.
5: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
7: ้ So how do you start English when you're in Japan
8: Sorry
7: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามืออันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
9: Why do you speak English good
10: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ดแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ด
11: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years
9: How to learn English good
11: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
9: Did you learn extra class for minimum class?
11: Not really.
9: Not really?
11: Yeah.
9: For Thai people, we learn extra class from more.
11: Yes, but because you when you putting yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals.
9: Oh,
11: so automatically, I have to learn.
9: What about your school? Right? The environment about that. Maybe. What about your school?
11: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
9: Your friends speak English or not?
11: They do. Are they Australian?
10: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: okay
4: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส้มตำ
4: ส้มตำ
12: ป๊าป้าอย่า
4: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายอย่างเง
13: ี้ยฮัลโหลเฟย์ยังตรง
14: บราซิล
13: บราซ
14: ิ
13: ล
15: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
4: ็ตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบถอยไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
0: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
6: ข้างหน้าเนี่ย
0: คุณลาย
8: มาแล้ว
0: ข้างหน้านี่ค่ะเห็นแล้วยังคะ
4: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
11: This is a dry shrimp and
12: peas. What's this?
11: It's a peas and dry shrimps and fish salt.
0: น้ำตาลเหรอ
11: Sugar liquid sugar lah.
12: It's not honey.
11: Not honey.
12: It's salt.
11: And
15: this one,
12: lime.
0: Bam. เสร็จแล้วเหรอคะ เสร็จแล้วพี่ดี
4: พี่ดี
12: โอเค ตัดไปค่ะ เย้ ค่ะ Yeah, let's fry. ขอบคุณค่ะ
0: You want to fry? You want to cook?
12: No, I think it's
16: okay.
12: I would serve you.
0: อร่อยจุ๊บค่ะ
17: จริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่น2คนเค้าก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
18: ไซโชกุจังเกเฮ้ยไซโชกุจังเกเฮ้ย
10: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
17: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
0: โอเค
17: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
0: ถ่ายรูปแล้วค่ะ
19: ถ่ายรูปแล้วค่ะเชื่อไม่เป็นไร
4: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที
0: ่โอเค
17: โอเค
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเ

0: จริงดิจริงดิจริงมาคุณจุด
1: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกหนึ่ง
2: โอเค
1: ท่านไหนก็ได้

0: จะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า When there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find some time for eat,
2: right? Eat by ourselves.
1: Okay. Eat some time. Did you have you ever tried some time before?
3: Yeah.
1: Really?
3: Yeah. No.
1: No. I'm just saying yes.
4: Some time. Some time.
3: Some time. Some time. Pala. Pala. 40 baht. No. Oh. Amazing.
2: Amazing, Kaira.
3: Amazing.
2: Like a lifestyle. Amazing.
5: Some time Thai, where are you? Come
6: on, come on.
2: Mango.
7: Mango.
8: Michi.
2: Mango. Mango.
3: Mango. You eat some time?
2: Chew.
3: No, some time.
9: No, some time.
3: Rice. Rice. Okay. Som tam pa la. Pa la. Som tam pa la.
2: Oh, I think we found it. We found
1: it. That is som tam, right?
2: Right? I don't know. I don't know. I came to som tam.
1: Maybe, maybe, right?
2: Som tam pa pia. Som tam pa pia.
1: You papia?
2: Yeah.
1: Some time papia!
2: Found her!
3: Yeah!
1: Yeah. Woo! Some time papia!
2: You want to?
1: You want to make it?
2: You want to?
3: You want to?
2: You want to? You want to? You want to? You want to?
3: Oh. Oh. Oishi.
1: Oishi na.
3: Hai, pork. Som tam. Yuji.
1: Som tam yuji.
2: Yuji.
3: Som tam.
2: Yuji.
3: Ha.
1: Ha.
3: Oishi.
2: Second mission. We have to ask for model.
3: Model.
2: Free model for free.
3: Free model.
2: We have to ask for free model.
3: Model.
2: Model. Good model.
3: Elephant.
2: Yeah. Elephant.
3: Yeah. Hey, handsome gentleman.
2: เขาบอกว่าลุง
1: หล่
2: อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
3: Handsome man Thank you Yes Thai Thai Tom Cruise
2: Tom Cruise
3: Yeah
2: Tom Cruise ในประเทศไทย
3: Yeah Please Please
2: What do you want
3: Please Free elephant
2: Okay
3: Okay
2: Gentlemen
10: ครับผม
2: ครับผม
3: Ready
10: Free
3: For you
2: For you
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
3: ของไทยใจดี
1: yeah.

0: question is,
1: yeah,
0: take a picture with a snake. Snake.
2: Snake.
0: Yeah.
3: Wow.
0: Anaconda. Oh.
1: Mission Impossible 3.
4: The snake is python.
1: Oh, yeah.
4: So you can score.
0: Oh, there. Nice.
2: Whoa! Big snake.
4: This is
2: Don't
4: python.
2: Don't be scared. Right? Yeah, man.
0: จะมาขอถ่ายรูปกับงูครับ
2: I see in the, when we start, right?
1: Yeah,
2: let's
1: start.
2: Let's go, right?
1: ตอนนี้ก็มาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะลุ้นและผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย
5: So the winner of this activity is Lady Team
6: ฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้

0: ามชมกันต่อครับ
1: ช่วง Wrap Up
2: It's easy Dan It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าค่ะนะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่ายาค่ายาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: Dan
2: More Dan
3: More Dan
2: Dan แล้วมอแดนค่ะพูดเร็วแดนละมอแดนท่านผู้ชมค่ะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋แบบอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไม่รู้มีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกควรจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
3: ยาว
2: ดีมากค่ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ
8: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria. There were 212 million cases of malaria globally and 438,000 malaria deaths per year. In Thailand, the number of patients infected with malaria was estimated at an average of 20,000 per year, especially in the endemic Thai-Cambodian and Thai-Myanmar borders.
9: The Thai Ministry of Public Health and the WHO have set the national strategy to eliminate malaria by the year 2026. To achieve this goal, we need to be able to determine who is infected and where are they. Therefore, the ability to detect infections and how it spreads will directly lead to the implementation of the policy maker.
8: And a symptomatic carrier acts as a hidden conduit, ready to spread the disease from anopheles to other humans.
9: Basically, we have underestimated the epidemiology of malaria in low transmission areas, such as in Southeast Asia. We can think of malaria as an iceberg that we can see only the top of the iceberg by using standard techniques.Such as the microscope. Microscope can detect 50,000 parasites per milliliter. We then therefore have developed and validated high volume qPCR that has sensitivity to detect the infections as low as 22 parasites per milliliter. This is 2,000 times lower than the detection ability of microscope method.And 50 times lower than the detection ability of normal PCR technology.
8: The new high-volume sensitivity technique has been deployed to examine about 60,000 blood samples from 260 villages in the Southeast Asian area. In the border areas between Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam,The method has led to 20 to 78% higher detection of the infected among the asymptomatic population. The infections found in these areas were further determined to be Plasmodium falciparum infection 5%, and Plasmodium vivax infection, 13%.
9: This groundbreaking information has already eliminated the traditional belief that there are few asymptomatic malaria subjects in these regions. We strongly believe that insight like this will lead to better treatment and will eventually eliminate malaria.

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคนิคแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมกำลังมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็เล่นโยคะแล้วก็ยืดเส้นยืดสายนะครับก็เป็นเพราะว่าวันนี้จะมีตอนที่ชื่อว่า Sports Part 2ต่อจากครั้งที่แล้วไงล่ะครับซึ่งกีฬาแรกของเราวันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่พี่น้องชาวไทยชอบเล่นกันมากในห้างนั่นเองครับโบว์ลิ่งนั่นเองครับนะคำว่าโบว์ลิ่งก็มาจากคำว่าโบว์เนี่ยก็จะแปลว่าถ้วยชามก็ได้หรือจะแปลว่าการกลิ้งลูกนะฮะซึ่งกีฬาโบว์ลิ่งเนี่ยนะครับก็เป็นกีฬาที่นะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไปเล่นกันเนาะเคยไหมครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยชอบไปเล่นโบว์ลิ่งกับสาวๆมากเราก็ต้องทำเท่ก่อนนะแหมทำเป็นยืนนะครับมีลูกโบว์ลิ่งนะฮะเราก็ทำนะก็โยนนะครับท่าสวยมากล้างท่อประจำแต่ผู้หญิงเนี่ยนะครับผมบางครั้งเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะหยิบลูกหวานเย็นมาแล้วก็วิ่งเหยาะแยะเขาโยนลูกอย่างกับลูกเป็ดตองเนี่ยนะครับลูกก็ลอยแหววถ้าลูกมีชุดมันคงจะ no ปุ้งเสียงดังมากจนทั้งนะครับทั้งร้านโบว์ลิ่งต้องหันมามองเลนไหนวะดังจริงๆปั้งเสร็จปุ๊บลูกก็จะค่อยตีแตวตีแตวตีแตวตีแตวปึ้งโอ้โหแม่เจ้าครับสไตร์เฉยเลยครับเราท่าเท่แต่ล้างท่อส่วนน้องเขาเนี่ยนะครับผมท่าตลกแต่สไตร์เอาสไตร์เอานะครับสไตร์นะฮะก็คือล้างพินก็คือไอตัวพวกนั้นนะ10พินเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเก็บไม่หมดก็จะมีการใช้คำว่า spare หลายคนที่เคยเล่นโบว์ลิ่งน่าจะเคยเจอนะครับ spare S P A R E นะคำว่า spare เนี่ยแปลว่าที่เหลือหรือจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับ spare นะฮะ spare ก็คืออะไรให้เหลืออีกลูกนึงให้เหลืออีกลูกนึงนะ spare แล้วก็ต้องเก็บ spare นะฮะอย่างเช่นอะไรก็เรียกว่า spare parts นั่นเองครับ spare parts นะฮะหรืออย่างเช่นวันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยอาจจะหนาวผมเอาแจ็คเก็ตไปแต่ I have a spare jacket for youผมมีแจ็คเก็ตเผื่อไว้อีกหนึ่งตัวให้กับคุณนั่นเองเผื่อคุณจะหนาวนะฮะ spare ล้างท่อล่ะสรุปเขาเรียกว่าอะไรครับล้างท่อ wash the pipe clean the pipe อันนั้นมันน่าจะแปลว่าล้างท่อน้ำนะครับคุณเขาเรียกว่า gutter ball ครับเพราะว่า gutter มันก็เหมือนคล้ายๆนะครับพวกรางน้ำฝนอ่ะนะอารมณ์ประมาณนั้น gutter มันจะแปลว่าพวกรางนะครับยาวๆที่แบบเล็กๆแบบนั้นนะฮะเอาไว้ระบายน้ำเป็นต้นนะโซล้างท่อก็ถึงเรียกว่า gutter ball นั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมเวลาไปเล่นโบว์ลิ่งเนี่ยเคยไหมครับสไตร์3ครั้งติดกันเคยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าอะไร turkey ครับไม่ใช่ turkey อยู่ในห้องน้ำครับ turkey ไก่งวงนั่นแหละฮะเขามันเป็นศัพท์ของเขาอ่ะผมรู้ได้ไงก็ผมเล่นโบว์ลิ่งแล้วผมก็สังเกตตอนที่น้องเขาสไตร์3ครั้งครับไม่ใช่ผมนะฮะผมล้างท่อ3ครั้งติดกันเลยครับสะอาดแจ๋วเลยกีฬาต่อไปนะครับหลังจากโบว์ลิ่งเนี่ยนะครับผมเราไปดูกีฬาว่ายน้ำกันดีกว่านะเข้าไปในสระว่ายน้ำคุณรู้จักคำว่า swimming pool ใช่ไหม swimming pool สระว่ายน้ำ swimmer ก็คือนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เลยครับอยากจะทราบว่าคุณรู้ไหมครับว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะชุดว่ายน้ำเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า swimsuit หรือว่า bathing suit นั่นเองครับของผู้ชายบางครั้งจะเรียกว่า swimming trunks ก็ได้นะ swimming trunks นะครับส่วน swimming cap เนี่ยก็คือหมวกนะครับหมวกว่ายน้ำเนี่ยนะฮะแว่นอะแว่นว่ายน้ำเรียกว่าอะไรนะ Google ไม่ครับไม่เว็บไซต์หาข้อมูลเขาเรียกว่า goggles นั่นเองครับ goggles goggles นั่นเองนะฮะ goggles ก็คือแว่นว่ายน้ำเนี่ยนะครับ goggle เนี่ยมันจะมีพี่ใหญ่ของมันด้วยนะก็คือ snorkelNow snorkel มันจะเป็น mask นะ mask คือหน้ากากใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีท่อหายใจเวลาคุณไปเนี่ยนะฮะเวลาคุณไปว่ายน้ำหรือไปดำน้ำในทะเลใช่ไหมครับคุณอาจจะ scuba diving ไม่เป็นใช่ไหม scuba diving อย่าลืมนะต้องออกเสียงว่า scuba diving นะคำว่า dive เนี่ย D-I-V-E เนี่ยมี3ความหมายเลย1 dive ก็คือการดำน้ำ2คือการอะไรครับเวลาเข้าที่ระวังแอบแล้วก็พุ่งลงไปในน้ำและ dive อีกหนึ่งความหมายคือพวกนักฟุตบอลที่ชอบพุ่งล้มไงฮะเขาเรียกว่า diveนะ scuba diving ไม่ใช่ scuba driving นะ scuba driving น่าจะแปลว่าขับรถใต้น้ำหรือเปล่าไปดูพวก coral ปะการังเนี่ยนะครับ but scuba diving ก็คือการนะครับการดำน้ำเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมี mask มี oxygen tank นะฮะแล้วก็มีพวกตีนกบนะฮะตีนกบไม่ใช่ frog feet อันนั้นมันคือตีนของกบจริงๆแต่พวกตีนกบว่ายน้ำเขาเรียกว่า flippers หรือจะใช้ fins ก็ได้ครับ fin เนี่ยมันก็จะแปลหูฉลามหรือแปลว่าครีบของปลาและเขาเอาไปใช้กับตีนกบได้เหมือนกันครับกีฬาต่อไปนะครับก็คือ
บาเล่เหรอครับก็ไม่ใช่บาเล่นะฮะที่จริงผมกำลังพูดถึง figure skating นั่นเองครับ figure skating now figure skating เนี่ยนะฮะก็คือพวกสเก็ตน้ำแข็งแบบลีลาใช่ไหม now ice skating มันจะมีอยู่2แบบนะฮะก็คือมีโอเค ice skating คือกีฬานะฮะสเก็ตน้ำแข็งแต่ figure skating ก็คือพวกสเก็ตแล้วก็แบบลีลาฮะเต้นกันอย่างนั้นแบบคุณผู้ชมครับว่าอ๋อกล้องอยู่ทางนี้นะฮะขอโทษครับ now ลานสเก็ตเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกอะไรไหมครับเขาจะเรียกว่า skating rink นั่นเองครับ rink ไม่ใช่ ring นะอันนั้น boxing ring the skating rink rink นะครับส่วนถ้าคุณชอบเล่นกีฬาฮอกกี้เนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่า hockey stick ส่วนไอ้พวกไอ้ลูกฮอกกี้นั่นน่ะเขาเรียกว่า puck นั่นเองครับ the hockey puck ก็โอเคก็ถ้าคุณเคยเห็นบ้างก็รู้จักไว้นะเพราะว่าถ้าคุยกับชาวอเมริกาจะได้คุยรู้เรื่องเพราะว่าไอซ์ฮอกกี้ก็เป็นกีฬาที่เขานิยมชมชอบเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปนะครับก็คือกีฬาฟันดาบนั่นเองครับกีฬาฟันดาบนี่นะครับเขาเรียกว่า fencing นะคำว่า fence เนี่ย

sword นั่นแหละครับสอนมาตั้งหลายรอบแล้ว sword นะฮะ sword กีฬาต่อไปนะครับก็คือกีฬานี้เลยครับกีฬา snooker นะฮะ snooker หรือว่า pool ครับผมมีแค่3คำที่อยากจะฝากไว้นะคำว่าหลุมเนี่ยนะครับผมเราเรียกว่าคือ hole ใช่ไหมแต่ในกีฬา snooker นะครับเขาเรียกอย่างนี้ pocket pocket ก็เหมือนกับกระเป๋ากางเกงนะฮะ so pockets ก็คือหลุมของโต๊ะ snooker หรือโต๊ะ pool นะฮะซึ่งถ้าคุณยังไม่ทราบนะครับ snooker จะโต๊ะใหญ่แต่หลุมเล็กแต่ของ pool เนี่ยจะโต๊ะเล็กแต่หลุมใหญ่ pocket 2คือสักหลาดนะสักหลาดก็เรียกว่า the clothCLTH cloth ก็เหมือนผ้านะฮะแล้วก็สุดท้ายจริงก็คืออันนี้คุณรู้อยู่แล้วคิวแต่หลายคนเนี่ยว่าจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือเข้าคิวถ้าไม้สนุกเกอร์เขาเรียกว่า Q CUE นะที่เราต้องมีช็อคและช็อคมาฝนเนี่ยนะ CUE คครับแต่ถ้าเป็นเข้าแถว QUEUE ก็คือคิวอันนั้นมันจะออกเสียงเหมือนกันนะแต่ว่ามันคือคนละคิวนั่นเองนะจ๊ะต่อไปนะครับเราจะไปดูกีฬาอีก2ประเภทที่ผมรักและผมชอบมากที่สุดนะครับกอล์ฟนั่นเองครับไม่ใช่กอล์ฟนะฮะกอล์ฟนี่เลยนะครับกอล์ฟไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรในอาถามเลยไม้กอล์ฟปิงปองก็เรียกปิงปองแบตหรือปิงปองแพดเดิลนะไม้เบสบอลก็เบสบอลแบตนะไม้เทนนิสก็คือแร็คเก็ตใช่ไหมฮะแต่ไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าติ๊กต็อกเขาเรียกว่ากอล์ฟคลับนั่นเองฮะอย่างเช่นครับI forgot to bring my golf clubs. ผมลืมเอาไม้กอล์ฟมา golf clubs. นะครับไม้กอล์ฟเสร็จปั๊บสนามกอล์ฟต่อไปดีกว่าอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะโอเคอย่างเช่นนะครับcourt ไหมนั่นมันสนามกีฬาพื้นแข็งหรือจะเป็นtrack ไหม track หรือ circuit นั่นมันสนามกีฬาแข่งรถหรือว่าวิ่งละเอาอะไรฮะอะไรนะฮะ field field golf fieldก็ไม่ได้นะกอล์ฟฟิลด์เหมือนตีลูกกอล์ฟใส่วัวใส่ควายนะครับอันนี้กอล์ฟการ์เด้นโอ้โหนั่นมันสวนหลังบ้านนะครับตีกอล์ฟใส่ต้นไม้กอล์ฟพาร์คก็เราจะเป็นตีลูกกอล์ฟใส่พวกลำไทยเก๊กตุ๊บไอ้ยาอะไรฮะกอล์ฟยาร์ดมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับสนามกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากอล์ฟคอร์สนั่นเองครับกอล์ฟคอร์สนะฮะเพราะว่าแต่ละสนามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหลักสูตรไม่เหมือนกันนั่นนี่คือเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมของกีฬากอล์ฟเนี่ยนะครับก็คือ driving range นั่นเองครับเราก็จะงงว่าเอ๊ะคำว่า drive ขับรถเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับกีฬากอล์ฟก็อย่างที่ผมบอกนะว่าการตีลูกกอล์ฟให้ไกลที่สุดเขาเรียกว่า verb to drive นะฮะไม้กอล์ฟที่ตีลูกไกลที่สุดหรือไม้เสิร์ฟเนี่ยเขาเรียก driver ใช่ไหมครับ so driving range เนี่ยก็เลยแปลว่าสนามซ้อมกอล์ฟนั่นเองฮะ driving range คือสนามซ้อมกอล์ฟที่มันจะมีเลนต่างๆเนี่ยนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า drive นะครับผมเพราะว่านักกอล์ฟหรือ golfer นะ golfer คือนักกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟเฟอร์ไทยคนหนึ่งนะครับไปถามกอล์ฟเฟอร์ฝรั่งเพื่อนตัวเองนะครับไปถามอย่างนี้ครับอยากจะไปซ้อมกอล์ฟไม่อยู่ไปถามเขาว่า Do you want to die ฝรั่งก็ตกใจฮะ Do you want to die อยากตายมั้ยฝรั่งตกใจทำไมจะต้องมาฆ่ากันด้วยล่ะแค่จะไปตีกอล์ฟด้วยกันนะเขาต้องออกเสียงว่า drive นั่นเองครับแต่ที่จริงแล้วนะครับก็คือ Do you want to go to the driving range ครับเราจะไม่ใช้ drive golf นะฮะ Do you want to go to the driving range or do you want to go practiceat the driving range นั่นเองนะครับนั่นก็คือกีฬากอล์ฟกีฬาโปรดผมชนิดหนึ่งและแน่นอนพี่น้องชาวไทยหลายคนก็ต้องชอบกันด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูกีฬาโปรดที่สุดแล้วล่ะของชาวโลกกับรวมถึงพี่น้องชาวไทยนั่นก็คือฟุตบอลหรือว่าซ็อกเกอร์กีฬาฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์นะครับชาวอังกฤษเรียกฟุตบอลชาวอเมริกาเรียกซ็อกเกอร์แค่นั้นเองฮะคือเขาตกลงอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วครับสองประเทศนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าฟุตบอลที่อเมริกาเนี่ยก็คือกีฬาอเมริกันฟุตบอลกีฬาคนชนคนนะนักฟุตบอลเขาเรียกว่าฟุตบอลเลอร์นั่นเองนะฮะฟุตบอลเลอร์อย่างเช่นเดวิดเบ็คแฮม is a footballer นั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นฟุตบอลเพลเยอร์ก็ได้หรือฟุตบอลเลอร์ก็คือนักฟุตบอลเนี่ยนะฮะกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับผมก็มีหลายศัพท์มากนะครับที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้และถ้าวันนี้เนี่ยคุณลองกลับไปดูฟุตบอลที่บ้านคุณนะครับแบบภาคภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคุณจะได้ยินหลายๆคำที่ผมพูดถึงอย่างแน่นอนคำแรกก็คือสนามกีฬาฟุตบอลนั่นเองครับโอเคจะเรียกว่า the field ก็ได้นะฮะ the field แต่ถ้าถามผมเนี่ยนะครับส่วนมากฝรั่งจะเรียกว่า the pitch นั่นเองครับเหมือน pitch ที่แปลว่าโยนเบสบอลใช่ไหมนั่นแหละครับ so the pitch
ฟุตบอลพิตช์ก็คื

สนามฟุตบอลนั่นเองครับส่วนมากฟุตบอลพิชเนี่ยก็จะอยู่ในสเตเดียมเราก็รู้จักอยู่แล้วนะครับในสเตเดียมเนี่ยก็จะมีอะไรครับจะมีสแตนไม่ได้แปลว่ายืนอย่างเดียวนะฮะสแตนนะหรือ the stands ใส่ s เนี่ยนะก็คืออัฐจันทร์นั่นเองครับนั่นไงฮะดังนั้นนะครับมันจะมีอันที่ตลกตกใจได้นะครับอาจจะฟังรู้มันขัดกันได้หนึ่งก็คือสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราไปดูนะครับฟุตบอลแล้วกันไหมที่อังกฤษนะฮะแล้วคุณโทรมาถามผมว่า Chris where are you คุณอยู่ไหนอ่ะผมจะบอกคุณว่าอะไรครับ I'm sitting in the stand เราก็จะงง sit in the stand sit มันนั่งสแตนมันคือยืนเฮ้ยนั่งหรือยืนวะ sitting in the stands ก็แปลว่ากำลังนั่งอยู่ในอัฐจันทร์นั่นเองนะครับคุณอาจจะถามผมว่า which team do you cheer ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับคำว่า cheer เนี่ย cheer มันก็คือการส่งเสียงเลยนะครับผมสนับสนุน cheer ถ้า jeer ก็ไม่ใช่การ jeer เบรกหรือ jeer จานหรือ jeer เหล็กนะครับ jeer คือการคือการโห่นั่นเองแต่ถ้าการ cheer คือการสนับสนุนทีมนึงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า support นั่นก็แปลว่าอะไรครับ supporterก็คือกองเชียร์นั่นเองฮะ supporter คือกองเชียร์ support คือ verb to cheer อย่างเช่นนะครับผมเนี่ยเป็นแฟนหงมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ so I support Liverpool นั่นเองครับหรือ I'm a Liverpool supporter ต่อไปนะครับเราก็ต้องมาดูพวกส่วนของกีฬาฟุตบอลในสนามหน่อยดีกว่าครับนั่นก็คือตัว goal แต่ goal เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเป้าหมายในชีวิตของเราได้เหมือนกันนะก็ไปใช้นะครับผมเป็นสำนวนนะฮะว่า what is your goal เพราะว่านักฟุตบอลก็ต้องเล็งไปที่ goal คือเป้าหมายของเรา anyway goal เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่2 ส่วนฮะก็คือตัวเสากับตัวคานปรากฏว่ามีพี่น้องชาวไทยก็นั่งดูฟุตบอลอยู่กับฝรั่งครับน่ะฟุตบอลกำลังมันมากแต่ฝรั่งนั้นปวดชิงช่องฮะฝรั่งนั้นก็ไปฉี่ครับปรากฏว่าในขณะที่ฝรั่งนั้นไปฉี่นะครับในเกมเนี่ยมีการเตะลูกชนเสาทุกคนก็อ้ายฝรั่งก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นวิ่งออกมาถามพี่น้องชาวไทยว่า what happened ชาวไทยก็อยากจะบอกว่าลูกฟุตบอลชนเสาโอ้โหนั่งกันมึนกันอยู่สักพักนึงครับอยู่ดีครับขี้เมาในวงบอกว่า the ball hit the Saturday ลูกชนวันเสาร์มันจะบ้าแล้วครับแหมเขาเรียกว่าอะไรครับ the ball hit the post นั่นเองครับ post ถ้าเป็นพวกเสาใหญ่เลยนะฮะเขาเรียก pillar ก็ได้นะอย่างเช่นพวกเสาแบบสร้างบ้านอ่ะ pillar นะฮะแต่ถ้าเสานะครับแบบเต้นรูดเสายาวๆไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าโพลนั่นเองอย่างเช่นโพลแดนซิ่งแต่ถ้าเป็นเสานะครับของโกเนี่ยเขาเรียก the post ดังนั้นนะครับลูกชนเสาก็บอก the ball hit the post นั่นเองนะฮะถ้าชนคานะครับเขาเรียก the ball hit the bar นั่นเองครับไม่ใช่บรานะครับมันลูกบอลไปชนยกทรงแล้วนั่นเตะอยู่แถวบ้าน hit the bar ไม่ใช่ hit the bar นั่นเองครับชนคาน hit the bar ชนเสา hit the post นะฮะถ้าเข้าก็ต้องเป็น scored นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับ David Beckham scored นั่นเองนะฮะลูกเข้าไปตูงตะข่ายพอพูดถึงเรื่องของตะข่ายกับโกนนะครับเราก็ต้องมาดูตำแหน่งฟุตบอลกันหน่อยดีกว่าไหมตำแหน่งฟุตบอลเนี่ยนะครับก็แน่นอนฮะผู้รักษาประตูคือ goalkeeper the goalkeeper ก็คือนายทวารต่อไปนะครับก็คือพวกกองหลังเนี่ยก็คือ defenders นะครับ the defenders นะฮะโอเคก็จะมีพวกตำแหน่ง center home center half right back left back อะไรพวกนี้นะฮะ right back left back กองหลังขวากองหลังซ้าย center half อะไรพวกนี้แต่ที่จริงนะในภาษาอังกฤษง่ายๆคือกองหลังคือ defendersกองกลางก็คือ the midfielders นั่นเองครับ midfielders ปีกก็คือ wingers นะครับ the wingers แล้วก็พวกกองหน้าก็เรียกว่าพวก strikers นั่นเองครับหรือว่าพวก forwards นะคุณเห็น FW forwards หรือว่า striker นั่นเองนะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยนะครับทำงานกันเป็นทีมเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าฟุตบอลทั้งทีม11คนนี้เนี่ยนะครับมีแค่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่สนใจที่จะเอาลูกนะฮะไปเข้าโกเนี่ยก็คือมีเป้าไม่เหมือนอีก10คนเนี่ยทีมของเราอาจจะพังได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นครับการทำงานเป็นทีมอยากให้ดูทีมฟุตบอลเป็นต้นครับก็คือแต่ละคนมีตำแหน่งรู้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องส่งลูกให้กันอย่ามาทะเลาะกันอย่าไม่มีปัญหากันเพราะถ้าทะเลาะกันเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าคู่แข่งก็จะเลี้ยงลูกผ่านเราแล้วก็เตะลูกเข้าประตูเราแล้วก็แพ้สิครับฝากไว้สำหรับทุกๆบริษัททุกๆทีมที่ต้องทำงานกันอยู่ด้วยกันนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูเรื่องราวของแอคชั่นในกีฬาฟุตบอลกันบ้างครับคิกก็คือเตะหานี่รู้พาสก็คือส่งคุณก็รู้เซฟนะฮะก็คือการเซฟลูกได้นะครับชูตก็คือยิงนี่แต่หลายๆคำที่ผมพูดไปนะครับคุณก็บอกง่ายไหมแล้วถ้าคำว่า

เลี้ยงลูกบอลนะฮะเลี้ยงลูกบอลครับอะไรนะครับ treat มัน treat มันเลี้ยงขนม treat คือเลี้ยงขนมเช่น trick or treat Halloween เลี้ยงลูกบอลเขาเรียกว่า dribble ก็คือ dribble the ball คือเลี้ยงครับเขาบอกนักฟุตบอลที่ชอบเลี้ยงและไม่ชอบส่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทำงานกันเป็นทีมเพราะว่าเลี้ยงเนี่ยนะครับผมมันเหนื่อยไงคนเดียวแต่ถ้าส่งเนี่ยนะครับเพื่อนก็ไปอยู่นั้นเราก็ส่งเนี่ยให้ลูกบอลทำงานมากกว่าคนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก dribble คือเลี้ยงลูกครับต่อไปนะฮะเราอยากจะเปิดลูกเข้ากลางครับบางคนก็บอก open the ball มันคือฉีกลูกเปิดมาเลยนะฮะเขาเรียกว่า cross the ball นั่นเองครับ cross the ball เปิดลูกเข้ากลางนะฮะ cross the ball นี่ไง cross the ball ต่อไปนะครับผมมงครับผมมงก็คือ head the ball นั่นเองครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าMessiHead the ball นะครับ headed the ball into the goal headed คืออดีตไง he headed the ball into the goal แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการทุ่ม throw in นะฮะ throw in ก็คือการทุ่มลูกนะฮะ goal kick ก็คือเตะจากประตูและ free kick ก็คือการ free kick PK ก็คือ DJ ปิยวัฒน์เข็มเพชรนะครับนะฮะ PK คือ penalty kick นะฮะเราจะใช้ take the free kick หรือว่า take the penalty kickนั่นเองนะครับนั่นก็คือพวกแอคชั่นของกีฬาฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะชาวไทยเรียกว่าสตาร์ทอย่างนี้ฝรั่งก็เรียกว่า start ที่แปลว่าเริ่มนะฮะก็เรียกว่า studs the studs นะครับแต่จริงๆนะฝรั่งเรียกว่า football boots หรือ soccer boots ก็ได้นะหรืออีกหนึ่งคำคือคำว่า cleats นั่นเองครับ cleats ไม่เชื่อผมไปดู Google ครับ cleats cleats ไปกดที่ image ดูซิอะไรขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือเขาเรียกว่าสนับแข้งshin pads นะฮะนี่มันชินคือคาง shin นะฮะก็คือหน้าแข้งของเรานั่นเองครับนี่ก็คือพวกกีฬาฟุตบอลนะฮะwin ชนะ draw ก็คือเสมอ l ก็คือ lose คือแพ้นะฮะอย่าลืมครับอย่างเช่น man u won แปลว่า man u ชนะอาจจะบอกแมนยูชนะลิเวอร์พูลไม่เอาดีกว่าลิเวอร์พูลชนะแมนยูดีกว่าลิเวอร์พูล beat แมนยูนั่นเองครับลิเวอร์พูล beat แมนยูนะฮะสมมติชนะไป 1-0 1-0 0ของฟุตบอลคือ nil นั่นเองครับแล้วถ้าเป็นเสมอกันล่ะอย่างเช่นลิเวอร์พูล draw จริงๆก็ต้องใช้อดีตเป็น drew นะลิเวอร์พูล drew with แมนยูถ้า 0-0 ก็ nil-nilแต่ถ้า1เท่าคนใช้คำว่าเท่าคนไทยใช้คำว่าเท่าใช่ไหมฝรั่งใช้ one all นั่นเองครับ Man U drew with Liverpool one all นั่นเองนะครับผมและที่เจ็บปวดที่สุดคือเวลามีการยิงลูกเข้าประตูในช่วงเวลาทดบาดเจ็บใช่ไหมเขาเรียกว่า injury time ครับหรือทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองครับ injury time หรือว่า added time ก็ได้บางทีก็จะเรียก added time คือเวลาที่ต้องบวกไปด้วยนะครับbasketball กันมากดีกว่า basketball ก็ไม่มีอะไรมากครับ dribble เขาก็จะใช้ dribble ก็คือเลี้ยงลูกนะฮะเหมือนฟุตบอลนะ bounce ก็คือเด้งนะฮะแล้วเวลาเราชูตไปนะครับชูตเนี่ยก็จะชูตไปที่ hoop ก็คือห่วง net ก็คือตัวตะข่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำที่เราต้องเจอการ์ตูนนี่ไงการ์ตูน slam dunk นั่นเองครับนะ dunk เนี่ยมันคือการยัดห่วงใช่ไหมแต่เขาเรียกว่า slam เพราะอะไร slam มันแปลว่าอะไร help ปังเสียงดังมากอย่างเช่นครับแล้วคุณปิดประตูโยปังslam the door นั่นเองครับ slam the door so slam dunk เขาเรียกว่า slam เพราะอะไรครับเพราะมันมีการกระแทกเสียงดังมากๆนะนั่นก็คือเรื่องราวของ basketball นั่นเองนะครับแบบหอมปากหอมคอนะฮะต่อไปก็คืออีกหนึ่งกีฬาที่ชาวไทยชอบมากคือนะฮะแล้วเราก็การตกปลานั่นเองครับ fishing เขาว่ากันว่าคำว่า bait เนี่ยในภาษาไทยเนี่ยแล้วเอามาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า baitนะฮะ bait แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมคนไทย bait เนี่ยก็คือตัวตะขอใช่ไหม bait แต่ของฝรั่ง bait เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตะขอนะฮะมันคือตัวเหยื่อที่อยู่บนตะขอครับ fishing rod คือคัน bait หรือว่าก็คืออุปกรณ์ตกปลา fishing rod แล้วตัวตะขอเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า the hook นะฮะ the hook แต่ตัวหนอนหรือตัวเหยื่อเนี่ยเขาเรียกว่า the bait นั่นเองครับ baitกีฬาต่อไปคือ racing racing ก็คือการแข่งรถแนะนำนะครับว่าขอความกรุณาว่าไม่เอา street racing ได้ไหมครับสำหรับพวกคนขับรถ car driver กับ motorbike rider คนขับรถหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอย่าไปแข่งบนถนนเป็น street racing เลยเนาะมันสร้างความเดือดร้อนความรำคาญใจและก็อาจจะสร้างถึงความ

บาดเจ็บความพิการหรือความตายมาให้กับคนบนท้องถนนด้วยนะครับไปแข่งกันในเซอร์กิตหรือในแทร็กกันดีกว่าแล้วอย่าลืมครับเวลาคุณไปแข่งรถเนี่ยนะครับก็อย่าลืมใส่เฮลเมทกันด้วยนะครับหมวกกันน็อกฮะกีฬาสุดท้ายนะครับที่ผมว่าชาวไทยก็เห็นบ่อยๆอย่างเช่นเอเชียนเกมก็ไปแข่งซีเกมก็มีโอลิมปิกยังไปเลยกีฬาแข่งม้านั่นเองครับนะ horseback riding horseback riding ก็คือการขี่ม้านะฮะ horseback ridingแต่ถ้า horse racing ก็คือการแข่งม้าใน horse racing นะฮะอย่างเช่นที่นางเลิ้งเป็นต้นนะครับ horse racing นะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้ามสิ่งกีดขวางนะฮะเขาจะเรียกว่า equestrian นั่นเองครับกีฬา equestrian นั่นเองนะครับที่เขาจะต้องมีการขี่ม้าข้ามพวกสิ่งกีดขวางก็คือพวก obstacle แต่จริงๆเขาเรียกว่า hurdle ก็ได้นะ obstacle หรือว่า hurdles นะครับแล้วคนขี่ม้าเนี่ยก็จะต้องนั่งอยู่บนอานก็คือ saddleนะฮะแล้วก็ต้องจับนะฮะเชือกควบคุมม้าก็คือ rein นะ rein ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าฝนตกนะฮะ rein ตัวนี้ก็คือตัวเชือกควบคุมม้านั่นเองครับภาษาอังกฤษนะครับอย่าเลือกที่จะเรียนแค่บางอันอันนี้ฉันเอาฉันว่าฉันใช้ได้ก็เลือกใส่ทุกอย่างมาในสมองแล้ววันไหนต้องใช้ไหนก็เลือกหยิบจากสมองเอาไปพูดกับเขาดีกว่าเรียนภาษาอังกฤษแบบ limited edition คือกีฬาไม่เอาอะและถ้าวันหนึ่งต้องไปคุยกับเขาเรื่องกีฬาไม่มีความรู้ก็นั่งใบ้รับประทานนี่ไงฮะดังนั้นครับวันนี้แกจะบอกนะครับว่าภาษาอังกฤษรู้ทุกเรื่องจะได้คุยกับเขาได้ทุกที่นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรายการคลิปของเรากับภาษาอังกฤษท็อปิกต่อไปจะเป็นท็อปิกอะไรนั้นติดตามด้วยนะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับวันนี้วันที่4แล้วครับเราก็ออกกำลังกายติดต่อกันมา3วันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำ stretching หรือยืดเหยียดเป็นการออกกำลังกายเบาๆแล้วก็เป็นการยืดเพื่อผ่อนคลาย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ3วันติด
1: 3วันติดก็บาลานซ์ครับพี
0: ่
1: บนล่างแล้วก็คอมโซล
0: ครับผม
1: ก็รู้สึกว่าซีซั่นนี้จะเพิ่มน้ำหนักกว่าซีซั่นที่แล้วก
0: ็
1: เลยรู้สึกตึงขึ้น
0: แต่จริงๆแต่ละท่าเนี่ยแม้แต่คนเพิ่งเริ่มก็สามารถทำได้นะแต่ละท่ามันจะมีเวอร์ชันแบบง่ายให้ทำอยู
1: ่ครับผม
0: หรือถ้าใครมาซีซั่นนี้อันแรกแนะนำให้ลองไปดูซีซั่น3อีกรอบครับ
1: ครับ
0: ลองทำตามได้มันจะเป็นพวกแบบบอดี้เวทซีซั่นนี้จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาแต่วันนี้ไม่มีครับวันนี้จะเป็นการยืด stretching
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ที่พื้นครับโอเคมือแตะอยู่ที่หูสอบนี้นะครับเราจะค่อยๆเปิดมองตามฝั่งละ8ทีหายใจออกขึ้น2 3 4 5 6ค่อยๆเปิดบิดตัวขึ้น7สุดท้ายครับโอเคอีกข้างนึงครับมือแตะไว้ที่หูค่อยๆเปิดมองตามข้อศอกขึ้นไป1รู้สึกเปิดตั้งหัวไหล่อกหลัง3 4 5 6 7สุดท้ายครับโอเคจากนั้นเราจะเข้ามาที่สไปเดอร์ก้าวขาขึ้นมาระดับเดียวกับมือขาด้านหลังจะยกขึ้นหรือจะวางลงก็ได้นะครับมือฝั่งตรงข้ามตรงนี้ตรงกลางเนี่ยลงไปเกือบแตะถึงพื้นหายใจออกเปิดขึ้น1 2 3 4 5และ8เปลี่ยนฝั่งครับก้าวกลมไปจะเอาขึ้นมาระดับเดียวกับฝ่ามือศอกค่อยๆทิ้งลงไปเกือบถึงพื้นหายใจออกเปิดขึ้นดีครับ1 2 3 4 5 68กลับมาที่ตรงนี้นะครับเราจะค่อยๆขึ้นเป็นดาวด็อกเปิดขึ้นดันสะโพกขึ้นข้างบนขึ้นไปจนแขนตึงแล้วเราสลับการก้าวสัก10ทีดันส้นเท้าลงที่พื้นรู้สึกยืดที่น่องสลับไปมานะครับแล้วก็ walk the dog นี่คลายน่องอีกสัก2ทีโอเคแล้วกลับมาที่ไฮแพลงค์ครับต่อไปเราจะทำไฮแพลงค์ทูโททัชนะครับเราจะเป็นท่าอยู่ในไฮแพลงค์แล้วก็ถอยขึ้นไปแตะท่ารู้สึกโดยที่ขาด้านหลังยืดให้ได้มากที่สุดแล้วก็กลับไปที่แพลงค์ครับโอเคใช่กลับมาตรงนี้แตะกลับมาแตะโอเคขอสัก12ที
1: ครับผม
0: พร้อมไหมครับ3 2ไปครับแตะกลับมาเก่งท้องยืดเก่ง3 4 5 6 7 8 9 1011 12โอเคแล้วพักลงมาครับให้พักแป๊บนึงขออีกเซตนึง
1: ครับ
0: เป็นเซตที่แบบได้วอร์มกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกล้ามเนื้อท้องแล้วก็เป็นการยืดแฮมสตริงไปในตัวด้วย
1: ครับ
0: จังหวะที่เราดันขึ้นไปเนี่ยพยายามขาตึงให้ได้มากที่สุดแต่จริงมันขึ้นอยู่กับความ flexibility ของแต่ละคนว่าเป็นยังไง
1: ครับ
0: เคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเคอีกเซตหนึ่งสามสองไปครับดันขึ้นแตะลงหนึ่งสองสามสี่ห้ายกสะโพกขึ้นหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด12โอเคค่อยๆวางลงครับทีนี้เราจะค่อยๆก้าวขึ้นมาคล้ายๆเป็นท่าสไปเดอร
1: ์ครับผม
0: นี้มือขวาคว้าที่ข้อเท้าดึงเข้ามาหาตัวถ้าไปต่อได้ค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเราจะรู้สึกยืดต้นขาด้านหน้า
1: ครับ
0: ยาวมาถึงฮิปเฟกเซอร์ค้างไว้ครับตรงนี้3 2 1อีกข้างหนึ่งครับกลับไปที่ออโฟก่อนก้าวขาขึ้นมาระดับเดียวกับมือมือซ้ายขวาเท้าอยู่นี้ก่อนได้เสร็จแล้วค่อยๆยืดดันสะโพกลงไปที่พื้นถ้าไปต่อได้รู้สึกยืด3 2หนึ่งโอเคค่อยๆวางลงครับต่อไปเราจะนอนหงายครับนอนหงายไปที่พื้นโอเคเราจะค่อยๆคว้าตรงบริเวณใต้ด้านหลังตรงนี้นะครับทับขาลงมาก่อนแล้วก็ยืดขึ้นสุดหนึ่งยืดสองสามระหว่างที่ยืดเนี่ยออกแรงดึงเข้ามาหาตัวด้วยเท่าที่เราไหวสี่ห้าหกเจ็ดสุดท้ายครับแปดสลับข้างครับขาฝั่งนี้ยืดตรงไว้จับไปที่บริเวณด้านหลังใต้เข่ายืดขึ้นหนึ่งสองเราจะยืดแฮมสตริงกัน3 4 5 6 7และ8ทีนี้เราจะเอาจับแบบนี้ค่อยๆดันไปด้านขวาของเราฝั่งตรงข้ามพร้อมกับมองไปฝั่งตรงข้ามพยายามให้หัวไหล่ฝั่งตรงข้ามติดเบาะติดเบาะไว้ไม่งั้นมันจะยกขึ้นมาไม่ค่อยยืดดันไว้จะค้างอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่ง3 2 1ขออีกข้างนึงครับยกเข่าขึ้นมาใช้มือซ้ายค่อยๆดันไปฝั่งตรงข้ามไหล่ฝั่งขวาติดเบาะไว้หันไปทางขวามือสามสองหนึ่งโอเคเสร็จแล้วกอดเข่าเข้ามาหาตัวให้หลังเราโก่งลงเราสามารถขยับซ้ายขวานิดนึงเป็นการนวดหลังสามสองหนึ่งโอเคค่อยๆลุกขึ้นมาครับตอนนี้เราจะนอนคว่ำไปที่พื้นค่อยๆดันตัวเองขึ้นมาค้างอยู่ตรงนี้สักนิดนึงครับ2ยืดท้อง1ค่อยๆนอนลงไปกางแขนออกไปด้านข้างให้อยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่ไม่ได้สูงขึ้นหรือเตี้ยลงเสร็จแล้วมือซ้ายเข้ามาวางใกล้ๆอกโอเคเราค่อยๆพลิกตัวเปิดขึ้นมาขาฝั่งซ้ายตั้งขึ้นมาวางไว้ที่พื้นด้านหลังขาขวาโอเคค่อยๆเปิดเท่าที่เราไหวอันนี้จะรู้สึกไหล่อกค้างไว้ถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยยืดอยากไปต่อขาข้างหนึ่งพับเข้ามาเข้าหาตัวจะยืดเพิ่มขึ้นอีก3 2 1โอเคค่อยๆกลับเข้ามาครับที่เดิมยืด ฝั่งซ้ายออกฝั่งขวาพับเข้ามาค่อยๆเอียงไปด้านนึงตั้งเข่าขึ้นมาไว้ไปต่อได้ตั้งขึ้นมาคู่กันถ้าไหลไม่ไหวอยู่แค่ตรงนี้3 2 1โอเคลุกขึ้นยืนช้าๆครับแล้วก่อนลุกขึ้นยืนก็มาที่ใช้โพสพักนิดนึงยืดเพราะท่าต่อไปจะบริหารนิดนึงออกแรงนิดหน่อย3 2 1โอเคลุกขึ้นยืนครับต่อไปเราจะทำอินชเวิร์มอินชเวิร์มคือขาตึงให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยๆไต่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บดีแล้วก็ไต่กลับมาเรายืดแฮมสตริงกันพอสมควรแล้ว
1: จะ
0: ทำโดยที่ขาตึงได้กันพอสมควรถ้าไม่ได้ขอแค่จุดที่เรารู้สึกว่าตึงจะงอนิดนึงก็ได้แต่ให้มันรู้สึกตึง12ทีพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปค่อยๆไต่ไปจนลำตัวเส้นตรงเกร็งท้องไต่กลับมาครับ1จึ๊บมาครับ2 3เก่งกลับมา4ผมก็จะได้บริหารกลับมา5ได้วอร์มทั้งหัวไหล่ในการเดินท้องเกร็งและขาที่ต้องยืด6 7 8นี่ครับก็เข้าไปสุดท้ายครับขอ10พอกันกลับมาโอเค10
1: ครับ
0: เอาไปบริหารนิดนึงพร้อมกับยืดไปด้วย
1: ครับผม
0: เราทำไซด์ลังครับ9กว้างๆแบบนี้แล้วก็ลงเท่าที่ได้ขึ้นแค่นี
1: ้ครับผม
0: ลงด้านข้างเหมือนเราจะนั่งลงไปบนขาฝั่งนี้ทิ้งลงไปนั่งลงไปแขนขากับปลายเท้ากับเข่าคนให้อยู่ตรงกัน
1: โอเคครับ
0: ลงไปนั่งแล้วขึ้น
1: นี่ครับ
0: ใช่ครับแต่วันนี้จะเน้นยืดเพราะฉะนั้นใครลงได้แค่ไหนแค่นั้นพอให้รู้สึกยืดขาฝั่งที่เหยียดออกไปอยู
1: ่ครับผม
0: โอเคพร้อมแล้วไปครับลงขึ้นหนึ่งสลับฝั่งข้างครับสองสามสี่ตัวเปิดไว้5 6 7 8 9 10 11สุดท้ายโอเคนี่จะเป็นภาพต่อเนื่องครับเราจะลงมาอยู่ที่บอกด้านข้างแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: โอเคกลางขาออกอยู่ด้านข้างแบบนี้โอเคแล้วเราจะค่อยๆขาเราเนี่ยจะยืดที่พื้นอันนี้จะยืดข้างในนี้นะครับ
1: ครับ
0: ค่อยๆน้อมลงมานั่งแล้วกลับขึ้นไป1 2รู้สึกยืดไหมครับ
1: ยืดครับ
0: 3 46 7ไล่ทีเดียว8โอเคค่อยๆสลับด้านครับโอเคเริ่มจากอยู่แบบนี้วางเท้าไปที่พื้นเหยียดให้ตรงอันนี้ควรที่จะรับ อยู่แบบเป็นในแนวเดียวกันแล้วก็ค่อยๆย่อทิ้งน้ำหนักไปด้านหลังลงขึ้น2 3 47และ8
2: โอเคร
0: ู้สึกเป็นไงบ้างครับ
1: ครับยืดดีครับพี่แล้วก็เหมือนได้วอร์มด้วยหน่อยๆ
0: ใช่วอร์มได้หน่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปต่อครับ
1: ครับผม
0: เป็นท่าบัตเตอร์ฟลายครับเมื่อกี้ยืดเข้ายืดตรงนี้ขอเน้นอีกท่าหนึ่งสำหรับจุดนี้เราจะประกบฝ่าเท้าเข้าหากันจับไว้ตรงนี้ดึงเข้ามาหาตัวได้มากที่สุดใช้ศอกในการดันลงแล้วเราค่อยๆพับไปด้านหน้าครับได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับนี่ผมก็ตึงอยู่เหมือนกันใช้ช็อกใช้ศอกช่วยกดตัวพับลงสองหนึ่งโอเคค่อยๆกลับเข้ามานั่งครับต่อมาเราจะยืดแบบนั่งกันนะครับวางมือไว้ด้านข้างค่อยๆเปิดชูขึ้นหายใจออกค่อยๆเอียงไปด้านข้างครับนี่หัวเข่าเราจะไม่ยกขึ้นแบบนี้นะครับปกติมันจะยกขึ้นตามแล้วก็บางคนพับเนี่ยจะพับไปด้านหน้าด้วยก็พับเปิดตัวแบบนี้ทำได้ดีมากเราจะรู้สึกยืดมาถึงหลังล่างเลยเนาะ
1: ครับ
0: โอเค3 2 1อีกข้างนึงครับวางยืดขึ้นค่อยๆทิ้งตัวไปด้านข้างจริงๆใครทำท่าไหนจะรู้สึกตึงเป็นพิเศษสามารถค้างไว้นานกว่านี้ก็ได้นะอันนี้พาทำประมาณ 3-5 ลมหายใจแต่จริงๆค้างไว้ได้นานเลย1ถึง3นาทีเลยก็ได้ครับ3 2 1โอเคกลับขึ้นมาครับค่อยๆไล่ขึ้นมาครับต่อมาไหล่ด้านหลังจากวันนั้นที่เราเล่น3 2 1อีกข้างนึงครับสาม สอง หนึ่งโอเคแล้วจะสอดแทรกด้วยท่าบริหารท้องนิดนึงเรามาอยู่ท่าเบิร์ดด็อกครับเบิร์ดด็อกอันนี้ขอเป็นแบบแตะและยืดออกโอเคหนึ่งสองสามฝั่งละสิบครับสี่เก่งท้องไว้6 7 8 9 10อีกครั้งครับ1 2 3 4ดึงไว้6 7 8 9และ10โอเคให้พักแป๊บนึงเดี๋ยวจะยืดอีกนิดนึงครับ
1: ครับผม
0: เป็นไงบ้างครับ
1: เหมือนซีซั่นที่แล้วเราก็ทำทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: มันก็จะเป็นการแบบ stretching ที่ได้เหงื่
0: อ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับก็จะเป็นคล้ายๆโมบิลิตี้ไปในตัวครับโมบิลิตี้คือเหมือนเป็นการยืดแบบเคลื่อนไหวแบบที่เราทำวันนี้แหละครับก็ดีมากสำหรับวันที่แบบขั้นวันพักเพราะจริงๆเราออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: การที่จะให้มันหนักๆอย่างเดียวอ่ะมันบาดเจ็บด้วยง่าย
1: ครับผม
0: มันจะต้องมีการยืดการเคลื่อนไหวที่ดีจริงๆการเคลื่อนไหวที่ดีเป็นเบสิกก่อนที่จะไปทำให้แข็งแรง
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็จะคอยสอดแทรก
2: one mobility one stretching เข้าไปแบบนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวอีกสักท่านึงครับลุกขึ้นยืนครับโอเคอันนี้เราจะก้าวไปด้านหลังและเปิดขึ้นจริงคล้ายๆท่าเลกลังแต่เราจะได้เปิดตัว
1: เพื่อตัวด้วยใช่ไหมครับ
2: เพื่อ hip flexor โอเคขอ12ครับหายใจไปเปิดขึ้น1 2จังหวะที่ไปครับจังหวะที่ลงเราก้าวมาพร้อมกับดันสะโพกไปด้านหน้าเราจะรู้สึกยืดที่บริเวณ hip flexor คือเอวแถวนี้ถ้าคล้ายๆเล็กล้างอย่าลืมว่าน้ำหนักลงที่ส้นเท้าด้านหน้าเกงท้องไว้ทรงตัวไม่เอียงไปมา
1: แปดครับ
2: ดีมากครับเปิดขึ้นหายใจออกกลับมา
1: สิบเอ็ดครับ
2: โอ้12แล้ว
1: 12แล้วครับ
2: ขอพักหนึ่งนาทีท่าเดิมคล้ายๆเดิม
1: ครับผม
2: จะเป็นจบแล้วแต่คราวนี้พอเราก้าวไปด้านหลังเราจะบิดไปด้วยคราวนี้จะเป็นการบริหารกระตุ้นกล้ามเนื้อคอมัสเซิลครับ
1: แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องแต่ว่าเวลาบิดเนี่ยใช้ตัวในการบิดคล้ายๆ Russian Twist
1: ครับ
2: จะไม่ได้ไปแค่มือแบบนี้เราจะบิดตัวไป
1: ครับผม
2: โอเคพักแป๊บนึงนี่เลยจะกลายเป็นเวิร์กเอาท
1: ์ได้เหงื่อเหมือนกันครับได้เหงื่อทั่วอาทิตย์ครับสเตจชิงที่ได้เหงื่อ
2: โอเคเตรียมตัวสุดท้ายครับ12ที่3 2 1ไปแล้วบิดไปตามขาที่อยู่ข้างหน้า1ขึ้น2 3 4 5ค่อยๆไปครับเก่งไว้ปึ๊บ7พยายามบิดพร้อมกับตัวไปแผ่น้ำหนักลงส้นเท้าที่อยู่ด้านหน้า
1: สิบเอ็ดครับ
2: โอเคสุดท้ายโอเคก่อนจบอันหนึ่งท่าสำหรับคอครับขัดไว้ค่อยๆเอียงไปด้านข้างครับกดไหล่ไว้ตัวยืดขึ้นไม่งอลงแบบนี้ยืดไว้3 2 1อีกข้างนึงครับขัดแขนไว้ค่อยๆเปิดเอียงไป3 2 1โอเคเป็นไงบ้างครับวันนี
1: ้ครับ
2: การ stretching mobility นะครับจะเน้นย้ำอีกเรื่องนึงว่าคือการที่เราจะแข็งแรงขึ้นได้สำคัญสุดคือการเคลื่อนไหวก่อนเราควรที่จะเคลื่อนไหวให้ดีในทุกๆมุมเพราะฉะนั้น one stretching ก็สำคัญมากเหมือนกันสามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปในทุกๆวันได้เลยจริงๆผมจะมีการวอร์มอัพคูลดาวน์เพื่อที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคร
1: ับ ครับผม
2: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยนิด
1: ๆเหนื่อยนิดครับก็ดีครับเพราะว่ามันไม่ได้ยืดทั้งหมดมันเหมือนเราได้วอร์มกล้ามเนื้อพร้อมที่ทำพรุ่งนี้ต่อ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: พรุ่งนี้ก็จะเป็น lower body ครับในวันที่5นะครับ
1: เพรา
2: ะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL

TV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: There is still a story about the legend of a boxing fighter. I believe that everyone has heard of the story of Mr. Phnom Thom, top boxer. The fighter made a name for Ayutthaya and the Thai nation. He uses his boxing skills to fight enemies to protect the country. It can be considered that night Phnom Thom was an inspiration to many Thai boxers as well.
1: แต่น่าเสียดายมากเลยครับปัจจุบันนี้มวยข้ามเชือกหาดูยากมากเลย
2: อ้าวสวัสดีครับคุณพี
3: ่ครับผม
2: เป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
2: พอดีเลยนะเพราะทีเจเกอร์ก็อยากรู้เรื่องมวยขาดเชือกแล้วปัจจุบันนี้มวยขาดเชือกยังมีอยู่ใช่ไหมครับ
3: ยังมีครับที่สําคัญเนี่ยเป็นลูกหลานในขนมต้มเป็นเด็กและเยาวชนครับใกล้ๆนี้แหละครับเนี่ยอยู่แถวเนี้ย
2: Thank you very much
3: You're welcome ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอ๊ะชาวบ้านบอกว่าจะมีมวยขาดเชือกอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอเลยอยู่ในน้ำโถ่ไม่ใช่เดี๋ยวเจอแล้วนะครับหมวยคาดเชือกชาติจีนเข้าไปดูดีกว่าฮึ้ยเป็นอะไรไหม
4: ไม่เป็นไรครับ
2: เอ้าทำลายผู้ชายได้ยังไงครับสวัสดีครับพูดเล่นโอ้โห

0: สุดยอดเมื่อกี้ครับ
1: น้องๆกำลังซ้อมอะไรอยู่ครับ
2: ซ้อมมวยคาดเชือกเพื่อที่จะเอาไว้แสดงโชว์ค่ะ
1: มวยคาดเชือกแสดงว่าทีเจอร์ก็มาถูกเพราะอยากรู้เรื่องนี้นะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Novakao Panmai My nickname Hoy ค่ะ
3: My name is วัชรพลพันไม้ My nickname Pat ครับ
1: Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักกันครับโหเมื่อกี้นะครับตื่นเต้นมากเจ็บหรือเปล่าครับ
3: ไม่เจ็บครับ
1: เมื่อสักครู่ทีเจอร์ Greg ได้ยินว่าฝึกมวยขาดเชือกเพื่อมีการแสดงใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะที่นี่จะมีการแสดงโชว์ทุกเสาร์อาทิตย์ประมาณ10โมงเช้าค่ะ
1: แล้วถ้าไม่ถึงมีวิชามวยขาดเชือกมาติดตัวด้วยมีผู้สอนหรือเปล่าครับ
2: มีค่ะหนูกับพี่พาเป็นคนบางบานค่ะเราก็เลยได้เป็นลูกหลานของนายขนมต้ม
3: มีคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนสอนครับคุณพ่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์มวยไทยเอาไว้ด้วยครับ
1: อยากฝึกด้วยอยากเล่นด้วยได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: งั้นจะให้น้องๆสอนให้ทีเจอร์เป็นนักมวยคาดเชือกแล้วทีเจอร์ Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหมครับ
3: ดีค่ะ
1: ทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี Quiz Challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และประโยคที่มีประโยคและลองตอบคำถามด้วยเดี๋ยวทีเจอร์เฉลยที่หลังครับโชคดีนะแล้วสมมติว่ามีฝรั่งเดินเข้ามาและทักด้วยประโยคแรกอ่ะลองพูดด้วยครับ What are you doing?
3: What are you doing?
1: ที่แปลว่า
2: คุณกำลังทำอะไรอยู่
1: สุดยอด I'm practicing Thai boxing
2: I am practicing Thai boxing
1: แปลว่า
2: ฉันกำลังชกมวยอยู
1: ่เก่งมากจำได้อีกหนึ่งประโยคครับ What time is the show?
3: What time is the show?
1: แปลว่าอะไรครับ
2: คุณโชว์กี่โมง
1: หรือมีการแสดงกี่โมงเก่งมากตอบว่า The show starts
3: The show starts
1: at
3: At
1: 10 in the morning.
3: In the morning.
1: แปลว่าอะไรครับ
2: ฉันแสดง
3: ตอน10โมงเช้าย
1: ากไม่ยาก
2: ไม่ยากค่ะ
1: ก็เหมือนหมวยคาดเชือกใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: เพราะทีเจอร์ก็อยากลองด้วย
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคทีเจอร์พร้อมมากเลย This is the first time I will start learning boxing. I'm very excited because boxing is a martial art that foreigners love very much. Let's see how well my fighting skills will be. Hey, don't forget to cheer for me too. กลับมาแล้วนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยรอคุณหรือเปล่า
3: ดูดีมาก
1: โอ้ขอบคุณมากก่อนจะเริ่มทำยังไงดีครับ
3: เราต้องวอร์มร่างกายก่อนครับ
2: เริ่มจากท่าแรกนะคะเป็นการโน้มตัวลงไป
1: โอเค
3: แต่ไม้เท้า
1: ลองออกเสียงด้วยครับ stretching
3: stretching
1: stretching แปลว่ายืดตัวหรือยืดเส้นครับ
2: ท่าที่สองนะคะเป็น
3: ดึงไหล
2: ่เป็นการดึงไหล่ค่ะเอาแขนไว้ค่ะแล้วก็เอ็นตัวไปด้านซ้ายค่ะ
1: โอเคสอนนิดนึงนะครับ stretch your shoulder
3: stretch your shoulder
1: stretch ก็สอนไปแล้ว stretch แปลว่ายืดเส้นแล้ว shoulder คืออะไรฮะ
2: ไหล่ค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากแต่ละท่ากี่วินาทีครับ
2: 10วิค่ะ
1: โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 switch switch ก็คือสลับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: ต่อไปจะเป็นท่านั่งนะคะ
1: โอเค sit down please
2: แล้วก็นั่ง
3: ขัดสมาธิค่ะ
2: แล้วก็ฝ่าเท้าชนกัน
1: ท่านี้รู้หรือเปล่าฝรั่งจะเรียกว่า butterfly
2: เพรา
1: ะอะไรครับ butterfly แปลว่า
3: ผีเสื้อ
1: เหมือนไหมฮะ
3: เหมือน
1: ผีเสื้อ
2: จากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าค่ะ
1: ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: ก็จะ
3: เหยียดขาตรง
1: โอเคจะพูดว่า leg straight
2: leg straight
1: ใช่แล้วนะ straight ก็คือตรงเนาะ leg straight โอเค
2: จากน
1: ั้
2: นก็ทำเหมือนท่าที่1เลยค
1: ่
2: ะ
1: 1 2
3: 3 4 5 6 7
2: 8 9
1: 10 I'm so tired รู้หรือเปล่า tired แปลว่า
2: เหน
1: ื่
2: อย
1: เหนื่อยใช่แล้วนะครับ I'm so tired ก็คือฉันเหนื่อยหรือรู้สึกเหนื่อยแต่เพิ่งเริ่มใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้ซ้อมเดี๋ยวนั้นซ้อมดีกว่า
3: ถ้าย่าง3ขุมครับ
1: อันนั้นคืออะไรครับ
2: คือเป็นการย่าไปข้างหน้า3ก้าวแล้วก็ถอยหลัง3ก้าวเพื่อเป็นการดูเชิงคู่ต่อสู้ค่ะ
1: อันนั้นจะเรียกว่า footwork
3: footwork
1: ครับ foot คืออะไรครับ
3: เท้าครับ
1: ใช่เหมือนว่ามันจะทำงานไปหน้าถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นยังไงครับ
2: อันดับแรกเราก็จะต้อง ตั้งการ์ดค่ะ
1: ปกป้องตัวเองแบบนี้จะเรียกว่า defensive position
3: defensive position
1: แปลว่าท่าเนาะ defensive คือปกป้องตัวเอง defensive position ก้าวหน้าครับโอเค
2: ยก
1: ยก
2: แล้วก็วาง
1: ครับ

0: นั้นเราก็จะ
1: ถอย
0: ถอยค่ะถอยลงใช่ค่ะเยอะค่ะขึ้นถอยค่ะ
2: ครับIt's a little hard. ก็ยากนิดนึงต้องฝึก Ready? พร้อมกันนะ 1 2 3 ไป Hup 1 2 3 ถอยด้วย Ready? Steady?
0: ถอยมาก
2: 1 Hup 2 3
0: ต่อไปจะเป็นการตั้งการ์ดนะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะยกขาขึ้นแล้วก
1: ็
0: เปลี่ยนสลับมือค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่ะจากนั้นเราก็หมุนมือค่ะโอเคค่ะถูกต้องแล้วก
2: ็
0: เฉียงค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ค่ะก็วางตอนถอยหลังก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะวางนะคะแล้วก็หมุนมือค่ะไปข้างหน้าใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะนี่ค่ะทีเชอร์เชือกที่เราจะเอาไว้ทันมือกันค่ะ
2: โอเคสอนให้ครับคำว่าเชือกออกเสียงด้วยครับ rope
1: rope
2: เก่งมากแล้วถ้าไม่ถึงคาดเชือกมันมีประโยชน์อะไรบ้าง
1: เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีนวมครับเลยใช้เชือกแทนนวมเพื่อเป็นการป้องกันและก็เซฟด้วยแล้วก็ตามความเชื่อของนักมวยเขาจะผูกเครื่องรางของขลังไว้กับเชือกด้วยครับ
2: สอนนิดนึงนะครับคำว่าพันเชือกก็คือ wind the rope
1: wind the rope
2: หรือมีคำอื่นด้วย wrap the rope
1: wrap the rope
2: พันมือก็คือ wrap your hand
1: wrap your hand
2: เก่งมากวิธีพันมือต้องทำยังไงครับ
0: ก็เริ่มจากเอาตรงนี้ค่ะ
2: ครับ
0: แหวกมาเป็นสองด้านค่ะสอดไปที่นิ้วโป้ง
2: ครับนิ้วโป้งภาษาอังกฤษว่า thumb
1: ครับ
2: โอเค
0: จากนั้นเราก็จะพันที่ข้อมือนะคะ3รอบค่ะ
2: 1 2 3อยากรู้นะครับจุดเริ่มต้นฝึกนานหรือยังเนี่ยน้องพัท
1: ประมาณ5ปีได้ครับ
2: น้องพลอยฝึกนานหรือยัง
0: ตั้งแต่อนุบาล
2: โอ้ตั้งแต่ตัวเปี๊ยะตัวเล็กอนุบาล
0: ประมาณ6ขวบ
2: ยอดเริ่มต้นยังไงครับใครเป็นผู้สอน
0: มีคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนสอนค่ะ
1: ตอนแรกคุณแม่เขาให้ผมเป็นคนไปรำเพราะว่าตอนนั้นสมาธิสั้นก็เลยอยากให้ฝึกสมาธิครับแต่ไปมาก็เลยให้น้องพลอยมาช่วยมาฝึกด้วยแล้วก็เลยได้มาเปิดหมวกจนถึงตอนนี้ครับ
2: คำว่าฝึกฝนใช้คำว่า practice
1: practice
2: คือได้ยินหรือเปล่า practice makes perfect ฝึกฝนบ่อยจะได้เก่ง
1: จริงครับ
2: จริงด้วยแล้วถ้าไม่ถึงชอบหมวยคาดเชือกครับ
0: ได้ออกกำลังกายค่ะแล้วส่วนตัวพวกหนูสองคนไม่ชอบด้านกีฬาค่ะหนูก็เลยหามาเล่นตรงนี้
1: เพราะว่ามันเหมือนเป็นการออกกำลังกายในตัวแล้วก็ใช้ป้องกันตัวได้ด้วยครับ
2: แล้วที่จะเกรงมองเห็นว่าเป็นศิลปะด้วยเป็นการแสดงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: อีกคำหนึ่งนะครับที่น่ารู้ก็คือศิลปะป้องกันตัวเอง martial arts
1: martial arts
2: น้องพลอยสอนให้นะคำว่ากำมือพูดว่า squeeze your hand
0: squeeze your hand
2: หรือใช้คำว่า make a fist
1: make a fist
2: fist ก็คือมือหรือหมัดคาดเชือกเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับ
0: ต่อไปเราก็จะเป็นท่าที่หนึ่งจระเข้ฟาดหางค่ะ
2: คำนี้เราไม่ได้แปลตรงตัวจะเรียกว่า
0: 360
2: headshot
1: headshot
2: kick
0: ท่าที่สองคือท่าหนุมานถวายแหวนค่ะ
2: ท่าสุดท้าย
0: ท่าสุดท้ายคือท่าหักงวงอัยราค่ะ
2: ขอดูหน่อยนะครับท่าแรกมันจะเป็นยังไง
0: ตั้งกาดค่ะแล้วก็จะเตะอย่างนี้แล้วก็เตะมาที่
2: เอาจริงขอดูแบบทันทีเลยครับไปทางบ้านครับอย่าลืมนะแบบนี้แค่เป็นท่าให้ทำไม่ได้แนะนำว่าไปฝึกเองที่บ้านระวังนิดนึงมันอันตรายเนาะ
0: โอเคค่ะ3 2 1กวาดค่ะมาจึ๊บเตะโอเคค่ะ
2: แล้วท่าที่2
0: เป็นท่าหนุมานถวายแหวนค่ะ
2: มีเสียงด้วยคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าแขวหักหรือเปล่างั้นให้ทีเจอร์ลองด้วย
0: ผักออกนะคะ

0: ขอโทษด้วยนะว้าวและท่าสุดท้ายคืออะไรครับ
1: ก็เป็นท่าหักวงอัยราค่ะ
0: เจอเลยครับ Let's try ท่านี้เอาไปใช้เพื่ออะไรครับ
2: ใช้ในการตัดกำลังขาของคู่ต่อสู้ครับ
0: พร้อม
1: สักโอเคเตะจับค่ะแล้วก็ตีใช่ค่ะแล้วก็หมุนไปจับอีกรอบนึงแล้วก็ข้างนี้สองใช่ค่ะ
0: I'm so sorry.
2: ไม่เป็นไรครับ
0: I'm so sorry ที่แปลว่าขอโทษแล้วน้องพัทพูดว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษใช้คำว่า no worries
2: no worries
0: no problem
2: no problem
0: it's okay
2: it's okay
0: นี่แหละมี3ประโยคที่แปลว่าไม่เป็นไรบอกเป็นอย่างสนุกมากชอบ
1: คือทีเชอร์มาเล่นทั้งทีหนูก็จะให้ทีเชอร์แสดงไปกับพวกเราด้วยนะคะ
0: ได้อยู่เพราะชุดก็พร้อมใจก็พร้อมด้วยครับ audienceDon't miss the exciting show coming up. Teacher Greg has two fists of fury waiting for you, so check it out.
3: การเรียนท่ามวยโบราณทั้ง3ท่านี้เป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมเหมือนกันนะครับและเมื่อผมได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องพลอยน้องพาร์ทที่สอนผมทำให้ผมยิ่งต้องตั้งใจเรียนน้องทั้ง2คนมีความสามารถมาก
4: This makes me understand how much Thai people love Thai boxing and want to keep it around forever
3: อย่างที่คุณพ่อของน้องทั้ง2คนตั้งกลุ่มมวยคาดเชือกขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูนั่นเองครับ
5: สิ่งที่ชอบในการศึกษามวยคาดเชือกเรามีความรู้จากบรรพบุรุษพ่อปู่ในขนมต้มที่สามารถต่อกรกับพม่าได้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชั้นเป็นเชลยศึกนั่นก็เลยศึกษาว่าจะทำยังไงจะให้มวยคาดเชือกของเราสืบทอดต่อไปยันถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสำหรับการสอนมวยคาดเชือกให้ลูกมันเป็นวิชาพื้นฐานในการป้องกันตัวเองยับเกิดเหตุเฉพาะหน้าก็เลยให้เขาเรียนรู้และเทคนิคการป้องกันตัวสำหรับเรื่องดาบนั้นก็บอกเขาว่าเป็นอาวุธในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่บรรพบุรุษเรานั้นได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษาเพื่อป้องกันในยามเกิดเหตุสงครามในสมัยก่อนครับสิ่งที่เราตระหนักจะทำยังไงให้ประเพณีดีๆของบรรพบุรุษนั้นสืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะในยุคปัจจุบันก็เราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับสำหรับการต่อยมวยคาดเชือกและการไหว้ครูมวยไทยก็จะไม่มีให้เราได้เห็นสำหรับในอนาคตนั้นก็จะให้เขาทั้งสองคนนะครับช่วยฝึกสอนคนรุ่นหลังให้รู้จักวิธีการต่อยมวยคาดเชือกในสมัยก่อนแล้วก็จะเป็นวิชาการป้องกันตัวให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไปครับสำหรับความภาคภูมิใจของผมนั้นนะครับในการอบรมสั่งสอนลูกฝึกฝนมวยคาดเชือกเขามีความตั้งใจและเรียนรู้และการพัฒนาไปในสิ่งที่ดีแล้วก็จะสืบทอดเจตนารมณ์ที่เราได้อบรมสั่งสอนเขามวยคัดเชือกในยุคปัจจุบันสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรานั้นก็ยังมีอีกหลายสำนักที่ยังมีการสอนตัวผมและครอบครัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่มีการอนุรักษ์มวยคัดเชือกเปิดสอนฟรีเพื่อให้เขาได้รู้ว่าการฝึกมวยคัดเชือกสามารถป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามฉุกเฉินจริง
0: ๆสวัสดีครับ welcome to our special show โอ้ยังไม่พอเลยครับน้องพลอย you can do it สู้สู้เฮ้ยเพื่อนเป็นไงล่ะเชียร์ใครดีนะ
6: เชียร์เฮ้ย
0: โอ้ยระวังนะระวังนะไปดูไม่ได้ดู
7: อย่าต่อย
0: ทางเราไม่มีเลยอ๋อนี่เป็นไง good job เลย good job ไปเอาอี

0: นุกมากน้องพัทเป็นยังไงฮะ
1: สนุกมากเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ทิชเชอร์ได้มาเรียนรู้กับพวกเราครับ
0: โอ้ใช่แล้วสอนนิดนึงนะถ้าฝรั่งพูดว่า are you having fun
2: สนุกไหม
0: ใช่แล้วนะสนุกไหมแล้วจะตอบว่า yes I'm having
2: fun. yes I have fun
0: ถูกต้องครับก็คือสนุกหรือว่าสนุกมากถ้ามันสนุกมากจริงๆใช้คำว่า itwas a blast
2: it was a blast
0: ใช่แล้ว it was a blast แปลว่าสนุกที่สุดเลยครับแต่วันนี้ทีเจอร์ก็ต้องขอขอบคุณน้องพลอยและน้องพาที่เป็นผู้สอนที่ดี
2: เราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณทีเจอร์เกรกนะคะที่ได้มาเรียนรู้กับเราและสอนภาษาอังกฤษกับเราแล้วทั้งสองคนก็จะเอาภาษาอังกฤษที่ทีเจอร์เกรกสอนเอาไปใช
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วนะครับเอาไปพูดในชีวิตจริงด้วยนั้นแล้วจะทบทวนประโยคต่างๆเช่นการแสดงเปิดกี่โมงครับ What time is the show
2: What time is the show
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเปิด10โมงเช้าจะพูดว่ายังไงครับ
1: The show starts at 10 in the morning
0: ใช่แล้วนะเปิด10โมงเช้านั่นเอง And the next story will be about an amazing kid Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับและคำถาม Quiz Challenge วันนี้ก็คือข้อใดหมายถึงศิลปะการป้องกันตัว A Sports B Martial Arts C Prevent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B Martial Arts ครับข้อ A Sports แปลว่ากีฬาและข้อ C Prevent แปลว่าป้องกันเฉยๆครับ
3: โอ้ที่จะได้แค่นี้นะ
2: โอเค
1: ไม่ได้
2: 1 2
0: Teacher มีเทคนิคมาฝากนั่งแบบนี้ก่อนจับเท้าแล้วค่อยๆถอย
4: ว้าว
0: ใช่ยัง

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอ่ะไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระ

0: พุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับมาสู่ The Speech Coach นะคะซึ่งวันนี้คุณก็พามาอยู่นอกสถานที่เราไม่ได้มาสอนเตะบอล นะคะคุณก็ไม่มาสอนเตะบอล นะคะเรายังอยู่ในรายการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอยู่นะคะวันนี้คุณก็อยู่ที่สนามฟุตบอลคริสตัลฟุตบอลคลับนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากำลังจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่าเทคนิคการโค้ชค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่บอกเลยนะคะว่าซับซ้อนลุ่มลึกและต้องใช้คนที่มีประสบการณ์เท่านั้นวันนี้ค่ะเราจะกลับไปหาเด็กน้อยของเราตั้งแต่ซีซั่น1นะคะนั่นก็คือน้องอ้นน้องอ้นเนี่ยเคยบอกเราไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมและมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลในอนาคตเขามาฝึกกับเราแล้ววันนี้เราจะมาต่อยอดให้กับเขาค่ะในการฝึกเรื่องของการเป็นโค้ชและตอนนี้น้องอ้นก็อยู่กับเราแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องอ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อ้นเป็นไงบ้างหลังจากจบซีซั่นหนึ่งมาจนถึงวันนี้ยังรักษาการเตะบอลแล้วก็ความต้องการที่จะเป็นโค้ชอยู่หรือเปล่า
1: ความต้องการมีมากเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าโควิดสนามบอลปิดก็เลย
0: แล้วทำไงแล้วเราฝึกฝนยังไงลูกพอโควิดมันเกิดขึ้น
1: ฝึกฝนก็มีการตั้งกลวยที่บ้านครับแล้วก็กระโดดเชือกทุกวัน
0: อันเลิศอันนี้ดีนะก่อนที่เราจะไปได้เจอว่าวันนี้เขาจะได้ใครมาเป็นโค้ชนะคะคุณก็อยากจะเล่าให้น้องๆทางบ้านได้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของคำว่าโค้ชเนี่ยมันมาอย่างไรนะคะต้องรู้ก่อนนะคะว่าโค้ชเนี่ยจะมีหน้าที่ไม่ใช่แค่บอกกลยุทธ์ในการเล่นเท่านั้นจะต้องมีความสามารถในเชิงของจิตวิทยาด้วยสาเหตุนี้มันเกิดจากที่อเมริกาค่ะในประมาณสักประมาณ80ปีที่แล้วมีโค้ชฟุตบอลนะคะที่เก่งมากของทีมหนึ่งปรากฏว่าทีมนี้เนี่ยนะคะพอหลังจากโค้ชย้ายออกไปปุ๊บเนี่ยทีมนักเล่นคนเดิมเลยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการเตะของเขาเนี่ยตกลงไปอย่างชัดเจนจนทำให้คนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตกลงไม่ใช่นักกีฬาหรอกหรอที่เก่งทำไมพอโค้ชคนนี้ย้ายอ่ะความสามารถของนักกีฬาก็ตกลงไปด้วยเขาจึงเอาศาสตร์ของการโค้ชเนี่ยมาคิดค้นกันว่ามันคืออะไรเหรอที่ทำให้ทีมเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้จนออกมาเป็นศาสตร์โค้ชชิ่งซึ่งวันนี้เอาไปประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โค้ชชิ่งหรือโค้ชอะไรเต็มไปหมดเนี่ยก็เอามาจากโค้ชของกีฬานี่แหละนะคะนี่คือที่มาของคำว่าโค้ชฉะนั้นคนที่จะมาเป็นโค้ชได้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะนอกจากจะรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองจะทำแล้วต้องมีหลักของการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและจิตวิทยาที่สุดยอดแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีโค้ชคนนั้นมาอยู่กับเราและจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเพราะเขาคือขวัญใจหนึ่งเดียวของอ้นค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
2: สวัสดีครับ

0: โอ้โหเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากๆนี่เมื่อกี้ถามเขาค่ะพี่ตุ๊กบอกว่านอกจากพี่ตุ๊กแล้วมีใครเป็นโค้ชขวัญใจอีกไหมโค้ชต่างชาติหรืออะไร ไม่มีครับมีคนเดียวครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากเจ๋อเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: พี่ตุ๊กสิ่งหนึ่งที่ง้ออยากจะให้เด็กๆน้องๆหลายคนที่เขาอยากจะผันตัวเองเป็นโค้ชเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่างในทางการแสดงเนี่ย
1: ครับ
0: นักแสดงที่เล่นเก่งก็ไม่ได้แปลว่านักแสดงที่เล่นเก่งทุกคนจะขึ้นมาเป็นครูสอนการแสดงได้
1: ถูกต้อง
0: นักกีฬาที่เก่งหลายๆคนก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะขึ้นมาเป็นโค้ชได
1: ้ถูกต้องครับ
0: มันต่างกันยังไงคะพี่ตุ๊ก
1: จริงแล้วผมมีอยู่แค่2 อย่างอยู่ในสมองผมนะคือการเป็นนักกีฬาที่เก่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชที่เก่งมันมีปัจจัยอยู่แค่นิดเดียวครับคือการรับความรู้กับการถ่ายทอดความรู
0: ้นี่อ
1: ันนี้สำคัญมาก
0: ค่ะ
1: คือบางทีเราเป็นนักกีฬาที่เก่งจริงแต่การถ่ายทอดความรู้ไปให้กับน้องๆหนูๆน่ะไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าการสื่อสารนั่นเอง
0: นั่นแหละค่ะ
1: และโดยเฉพาะไม่มีเป็นเขาเรียกว่าไม่มีจิตวิทยาในการที่จะบอกเด็กๆอันนี้สำคัญมากเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวบางทีเอาตัวไม่รอด
0: คือถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเรารับได้เรารับเก่งได้
1: เรารับเก่งได
0: ้พอ
1: ใช่
0: แต่ไม่จำเป็นต้องถ่ายทอด
1: ให้ใครเพราะเราถ่ายทอดให้ตัวเราเอง
0: ถูกต้อง
1: แต่พอเราจะเป็นโค้ชคือหนึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่ยังมีอยู่น้อยนิดแต่ไปเติมความรู้ให้มากขึ้นและนำมาถ่ายทอดเพื่อความชัดเจนถูกต้องเพื่อให้หนูๆน้องๆหรือว่าเยาวชนหรือคนที่เราต้องการเป็นโค้ชนำไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมาก
0: จริงๆเลยค่ะแล้วตอนพี่ตุ๊กผันตัว
1: ครับ
0: ต้องไปฝึกอะไรเพิ่มคะกว่าจะมาเป็นโค้ชได้
1: ผมเป็นนักบอลที่เก่งจริงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องภาคทฤษฎีในเรื่องการเป็นโค้ชเนี่ยยังมีองค์ความรู้อย่างน้อยก็ไปเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่า practice เลยเริ่มแรกเลยถึงแม้จะเก่งนะรู้แล้วไปเรียนรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเติมว่าเวลาเราจะสอนเด็กๆวิธีการมันเป็นแบบไหนแล้วก็มา4เลเซนโค้ชมีอยู่5ระดับนะฮะแพ็คทีแล้วก็ C เลเซน B เลเซน A เลเซนแล้วก็โปรเลเซน
0: โอ้โห
1: แต่นั้นก็เหมือนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
0: เก็บหมด
1: เก็บหมดนะฮะก็คือสำคัญพอเก็บหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาที่เป็นระดับทีมชาติจะได้เปรียบเพราะมีประสบการณ
0: ์
1: พอเราไปเติมเรื่องของทฤษฎีเข้าไป2อย่างมาอยู่ควบคู่แล้วเหลืออย่างเดียวการถ่ายทอดเท่านั้นเองถ้าเราถ่ายทอดรู้เรื่องของจิตวิทยาด้วยการเป็นโค้ชไม่ยากเลย
0: ค่ะซึ่งอันนี้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าฟังไว้นะลูกอ้นลำพังเราเก่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะเก่งคนเดียวไม่พอจริง
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่เราเก่งมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราทำมาได้มันเหมาะกับเราอ่ะแต่เวลาเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะมันมีคนหลากหลายประเภทและทักษะที่แตกต่างจากเราอีกเยอะ
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นเราต้องรู้หมดเพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะสอนใครคนไหนแบบไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กจะได้เอาทักษะการโค้ชของพี่ตุ๊กนะคะมาถ่ายทอดให้กับน้องอ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง2คนนะคะไปลงสนามเดี๋ยวจะให้อ้นไปเปลี่ยนชุดนะคะแล
1: ้
0: วให้พี่ตุ๊กโค้ชแน่นๆค่ะติดตามได้เลยค่ะ
2: พี่ตุ๊กครับ
3: ครับผม
2: วันนี้ผมก็ได้มาเจอพี่อีกแล้ววันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าแบบถ้าเราจะเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอย่างไรแล้วภาษาเนี่ยเวลาในการพูดในการสื่อสารต้องทำอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วการเป็นโค้ชเนี่ยหลักสำคัญคือต้องไปเรียนก่อนนะ
2: เรียน
1: แม้ว่าเราจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งหรือไม่เก่งมีองค์ความรู้มากมีองค์ความรู้น้อยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวมันต้องไปเรียน
2: เรียน
1: เรียนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เรายังไม่ได้รับรู้ในสนามฟุตบอลเนี่ยในเรื่องของภาคทฤษฎีซึ่งจะมาประกอบกับในภาคปฏิบัติให้มันได้มีความแน่นมากขึ้นโค้ชเนี่ยต้องเรียนในทุกมิติหลักสำคัญคือต้องได้ความรู้ในการเรียน C นี่ก็สอนเด็กๆ B ก็พัฒนาในสอนระดับพวกเมเจอร์นะครับพอ A นี่ก็ในระดับคือโปรมากขึ้นพอโปรไลเซนส์มีโปรไลเซนส์อีกก็สอนระดับทีมชาติหรือสอนได้ทั่วโลกโค้ชเวลาสอนก็มีหลายระดับนะ
2: มีระดับไหนบ้าง
1: ก็สอนเด็กเขาเรียกว่ายูสก็คือระดับเด็กๆเนี่ยยูสฟุตบอลก็สอนระดับเด็กก็สอนแบบนึงสอนระดับเด็กโตอย่างรุ่นเราเงี้ยก็สอนอีกแบบนึงนะพอบอลอาชีพก็สอนอีกแบบนึง
2: สอนต่างกันหมดเลย
1: ต่างกันหมดเลยอย่างเด็กๆเนี่ยเราสอนเพื่ออะไรไหมเพื่อสร้างความจดจำก่อนสอนเพื่อสร้างความจดจำสมมติว่าตื่นมาเราโดยหลักของเราเวลาตื่นมาเราไปไหน
2: ตื่นที่นอนของผมก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำ
1: ฟุตบอลก็เหมือนกันว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเรามีความจดจำว่าคู่ต่อสู้อยู่ขวาเราต้องเลี้ยงบอลไปทางซ้ายคู่ต่อสู้อยู่ซ้ายเราต้องเลี้ยงบอลไปทางขวา มีพื้นที่ด้านหน้าเราสามารถเลี้ยงได้เวลาเลี้ยงไปแล้วมันตันก็คือคู่ต่อสู้ดักเราจะเลี้ยงกลับหลังทำแบบไหนคือเขาเรียกว่าสร้างความจดจำทีนี้การจะสร้างความจดจำต้องทำอะไรก็ต้องทำให้เกิดลักษณะของการฝึกนั่นเองเวลาเด็กๆนี่ต้องเน้นเรื่องของสร้างความจดจำก็คือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเบสิกไง
2: แล้วถ้าเป็นเด็กรุ่นเล็กๆอะครับเล็กแบบเล็กเรามาเรียนกับเราเนี่ย
1: เด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยอายุยังไม่เกิน10ขวบส่วนใหญ่เขาจะสอนเพื่อเขาเรียกว่าฟอร์ฟันก็เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานมีความรักในกีฬาฟุตบอลก่อนยังไม่ได้สอนในลักษณะที่ต้องการให้เขาเป็นต้องการให้เขาเก่งสอนในทางหลักปลูกฝังความรักก่อนแต่พอเราขยับมาสัก10ขวบขึ้นไปแล้วอันนี้เราก็เริ่มนะสเต็ปจะสอนแบบไหนเริ่มจากสเต็ปที่ไม่มีฟุตบอลจะทำอะไรมีลูกบอลทำอะไรพอโตมา16 17นะก็ต้องใส่ในวิธีการยืนการเล่นโพซิชันในการเล่นตำแหน่งในการเล่น17 18 19ต้องมีตำแหน่งก็ต้องรู้ว่ากองหลังต้องยืนแบบไหนผู้สาประตูต้องยืนอะไรลูกบอลมาซ้ายผู้สาประตูต้องยืนแบบไหนวิธีการป้องกันลูกเลียดป้องกันแบบไหนการอากาศป้องกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น
2: เยอะจริง
1: ๆเยอะกองหลังต้องทำแบบไหนนะฮะ1ต่อ1ต้องทำอะไรกองกลางต้องทำอะไรกองกลางตัวรับทำอะไรกองกลางตัวรุกทำอะไรศูนย์หน้ามีหน้าที่อะไรปีกมันมีหน้าที่อะไรเงี้ยเราก็จะสอนค่อยๆขยับพอไปอาชีพปั๊บอาชีพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท็กติกเพราะว่าเทคนิคเนี่ยเขาสอนเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้ว
3: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ในการฝึกสอนฟุตบอลอาชีพเนี่ยเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเทคนิคคือเลี้ยงส่งมงยิงคอนโทรลนะฮะกับลูกบอลเนี่ยจะเป็นการสอนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทบทวนพอเสร็จแล้วสำคัญคือแท็กติกที่นำไปใช้ในแต่ละเกมแล้วเราจะไปสอนในประเภทไหนตอนนี้
2: ผมอยากสอนเด็กรุ่นพวกผมเลยก็ได้หรือว่าต่ำกว่านี
1: ้ก็ต้องไปดูว่าในรุ่นเราเนี่ยเขาเตะฟุตบอลเป็นหรือยังถ้าเตะเป็นแล้วก็สอนอีกแบบหนึ่งถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเริ่มต้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้องพื้นฐานเลยลักษณะของการสร้างจังหวะเท้าก่อนยืนฟุตบอลจะยืนแบบไหนยืนเต็มเท้าได้ไหมถ้ายืนเต็มเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายืนปลายเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องสอนนี่ก็คือบอกเขาแล้วต้องมีการแนะนำพอแนะนำไปแล้วเนี่ยต้องบอกจุดประสงค์ของการสอนเนี่ยนะว่ายืนปลายเท้าเนี่ยถ้าคุณไม่ยืนปลายเท้าเวลาเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยหนูเนี่ยจะเกิดคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดยืนปลายเท้าแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่งที่เด็กๆ เขาไม่รู้ไงเราต้องมีเหรียญ2ด้านสอนแล้วต้องให้เขารู้ว่าเราสอนเพื่ออะไรแล้วจะไปใช้ประโยชน์อะไรเสร็จแล้วพอเขาทำไม่ได้เราไปอะไรไปแก้ไขให้เขาต้องยืนแบบนี้นะแก้ไขแล้วก็ทำให้เขาทำซ้ำยังทำไม่ได้อีกก็แก้ไขจนเกิดความเคยชินก็เคยพอเคยชินแล้วเป็นไงช่ำชองช
2: ่ำชองก็จะรู้ด้วยตัวเอง
1: พอช่ำชองไปเลยพอช้างเชี่ยวชาญพอเชี่ยวชาญสุดท้ายโชคโชนพอโชคโชนก็ไปอาชีพแล้วไหมนะเราไม่มีช้ำชอกนะช้ำชอกมันมีนะช้ำชอกตอนนี้ยังไม่มีนอกจากไปบอลอาชีพทีมชาติได้ยาแล้วอาจจะแพ้ไปช้ำชอกนะชอช้างใช้ได้ไหม
2: โอเคครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเป็นลูกศิษย์พี่ตุ๊กวันหนึ่งเลยได้ไหมครับ
1: ได้เลยเดี๋ยววันนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวอย่างรุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าแล้วสอนเพื่อนๆด้วยดีกว่าแล้วก็สอนตัวเองด้วยดีกว่าฉะนั้นก็จะเริ่มจากพื้นฐานลักษณะของการวอร์ม2แบบคือวอร์มไม่มีบอลนะฮะกับวอร์มมีบอลเราไหมพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อมครับพร้อมเป็นลูกศิษย์เลยคร
1: ับ พร้อมตั้งแต่ตีห้าแล้วนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลองดูกันฐานีแรกก็ฝึกการใช้ไปเท้า
2: ครับผม
1: เพราะฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนไหวทุกครั้งต้องใช้ไปเท้าฉะนั้นการใช้ไปเท้าจะต้องฝึกในลักษณะของการวิ่งลักษณะของสังเกตไหมอาจารย์ตั้งเป็นหลักเลยตัวสองสามสี่ห้าเราวิ่งไปปังปังปังปังปังและสปีดไปแล้วกลับมา
2: ได้
1: นะฮะเป็นการสร้างจังหวะการเล่นโดยไม่มีลูกฟุตบอลก่อน
2: ได
1: ้นะลองดูนะโอเคพร้อมนะ
2: พร้อม
1: ไปเท้าโอเคไปไปเท้าปังปังปังปังปังปังปังปังอันนี้นะอาจารย์บอกผิดนะครับไปเท้าต้องอยู่อย่างนี้นะเข้านี้ตรงข้ามอย่างนี้จำตรงนี้นะ
2: ได้ครับ
1: อันนี้อาจารย์แนะนำเลยไหมไม่เครียดพอทำแล้วจะได้รู้โอเคต่อโอเคใช้ปลายเท้าในการเคลื่อนไหวใช้ปลายเท้านะปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้าถ้าเรายืนเต็มเท้าคู่ต่อสู้มันจะหนีเราไปได้เร็วกว่าเราถ้าเราใช้ปลายเท้าในการวิ่งเราจะมีจังหวะในการเล่นมากกว่าคู่ต่อสู้โอเคมาโอเคเยี่ยมเราได้เรื่องของปลายเท้าไปแล้วสอนเด็กทุกครั้งเนี่ยฐานีที่1จะต้องมีขาดไม่ได้นะเพราะการขาดฐานีที่1เนี่ยมันฐานีต่อไปมันไม่สามารถที่จะทําให้เด็กมีการต่อเชื่อมต่อในการเล่นฟุตบอลได้เพราะการยืนปลายเท้าเนี่ยสําคัญที่สุดของการเล่นไม่ว่าจะเคลื่อนไปข้างหน้าหรือกลับหลัง
2: ถ้ายืนเต็มเท้านี่ก
1: ็ถ้ายืนเต็มเท้าเวลาคู่ต่อสู้สปีดหนีหรือลากฟุตบอลเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราถ้าเรายืนปลายเท้าสังเกตมั้ยเราสามารถเทิร์นได้หมด
2: โอ้มีหน้าผมยืนแบบเต็มเท้าเขาวิ่งหนีผมได้หมดเลย
1: ถ้าเรายืนเต็มเท้าเนี่ยคู่ต่อสู้มันจะหนีเราเร็วมากฉะนั้นเวลาเรายืนต้องยืนปลายเท้าเคลื่อนไหวหน้าหลัง ยืนเต็มเท้าเวลายืนสร้างเกมลุกยืนเฉยเรามองแล้วเราค่อยเคลื่อนปลายเท้าต่อไปเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับวิ่งไปก็ถ้าเราเซหมายความว่าร่างกายเราเป็นไงโคดิเนชันเราไม่ดีความยืดหยุ่นของร่างกายเราไม่ดีการคอนโทรลร่างกายไม่ดีนี่เป็นการฝึกเด็กๆเหมือนกันบางทีบางคนยืดไปมันเซอย่างนี้ไม่ได้ก็กลับมาเริ่มฝึกใหม่อันนี้เป็นฝึกเด็กๆลองดู
2: ได้ครับ
1: พร้อมเชิญหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดแล้วกลับมาเยี่ยมสถานีที่3ก็เกิดจากสถานีที่1 2เราฝึกมาแล้วสถานีที่3ก็คือสร้างจังหวะคือก้าวยาวๆปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งเวลาเราไงสปีดจาก
2: สปีด
1: วิ่ง counter attack ปั้งปั้งเรียกมาซอยแค่สั้นๆได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้ต้องซอยยาวปั้งปั้งปั้งปั้งนี่เอาไปใช้ในการ counter attack ได้ในการฉีกหนีคู่ต่อสู้ในระยะยาวได
2: ้
1: แตะบอลแล้ววิ่งหนีปั้งปั้งปั้งลองดูโอเค
2: ได้ครับ
1: ตามหลักเลยนะโอเคสัก3เที่ยวเชิญครับปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งฮะต้องก้าวยาวนะอย่างนี้สั้นไปเอาใหม่กลับมาก้าวนี่ต้องแบบยาวเลยเหมือนยีราฟอ่ะ
2: ได้ครับ
1: ต้องแบบปั้งปั้งนี้เลยต่อเนื่องเชิญครับยาวปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งตอนนี้เราเอาแค่เขาเรียกว่าเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่พอจะรู้นะฮะแล้วก็นำไปใช้ได้แล้วจริงๆแล้วไม่มีอีกประมาณเป็นเยอะเป็นร้อยแบบอาจารย์สอนในการ
3: มี
1: โอ้โหมีเยอะแยะมากมายฟุตบอลนี่มันมีการสอนที่เยอะมากต่อไปเราเล่นกับลูกบอลมั่งคอนโทรลไปเลี้ยงไปเงี้ยคอนโทรลดึงดึงลองทำแบบอาจารย์ดิทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก30วิเพราะอะไรไหมครับทำแบบนี้เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับลูกบอลฝึกเนี่ยเวลาไปไหนให้ลูกบอลมันเหมือนชีวิตเราอะไปไหนไม่ต้องมองนะฝึกความคุ้นเคย
2: ให้มันไปด้วยกัน
1: ให้มันไปด้วยกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งมีอะไรมีขามีแขนมีเข่าเราให้มันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะเดินนะเขี่ยเดินหน้าถอยหลังเนี่ยให้ฝึกความคุ้นเคยก่อนเวลาฝึกเด็กๆสิ

0: นี่คือเป็นแบบฝึกเขาเรียกว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยหนูๆน้องๆนะอาจารย์บอกเลยว่าแบบฝึกมันมีเป็นหลายร้อยแบบอ
1: ัน
0: นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องนำมาฝึกทุกวัน
1: ทุกวันเลย
0: ในเด็กๆห้ามขาดห้ามขาดเด็ดขาดเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับหนูๆน้องๆจำไว้นะครับ
1: ครับผม
0: พอเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยเราสามารถฝันถึงเป็นนักบอลอาชีพได้นี่พอฝึกเรื่อยๆแล้วถ้าอยากเป็นนักบอลอาชีพอยากเล่นอะไรตำแหน่งไหน
1: กองหน้าครับ
0: กองหน้าเหรอ
1: ครับผม
0: แบบนี้นี่เดี๋ยวกองหน้านี่ก็เหมือนปิยพงษ์เลยดิ
1: โอ้โหเหมือนแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยยิง
2: ถามน้องก่อนดีกว่า
0: ครับ
2: รู้สึกยังไงบ้างได้ไปอยู่ในการโค้ชของระดับชาติขนาดนี
1: ้รู้สึกว่าการที่มาเป็นโค้ชนี่มันไม่ง่ายเลยครับมันต้องรู้หลักเบื้องต้นรู้จักเบสิกรู้จักว่าต้องสอนเด็กยังไงให้เด็กเขาได้เข้าใจแล้วก็เขาต้องมีความสนุกสนานไปด้วยครับ
2: ถูกต้องถูกต้องถามพี่ตุ๊กเขาบอกเขาเนี่ยอยากเป็นกองหน้า
3: ใช่ครับ
2: อยากให้พี่ตุ๊กโค้ชเขานิดนึง แนะนำเขาหน่อยเขาต้องไปฝึกอะไรเพิ่มอะไรคะ
0: สิ่งที่เห็นเขาคือความมุ่งมั่นความตั้งใจ อันนี้สำคัญมากนะ
2: ค่ะ
0: พอเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วเนี่ยเวลาเราโค้ชจะสอนอะไรไปมันง่
2: าย
0: สิ่งสำคัญต่อไปเขามีวิธีคิดใส่วิธีคิดไปเล่นกองหน้าหนูจะต้องยืนแบบไหนกองหน้าเราตัวเล็กต้องยืนอะไรให้มันได้เปรียบในการเล่นนะครับวิธีการเล่นกองหน้าเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาวิธีคิดมากกว่าพอวิธีคิดเสร็จแล้วสำคัญตามมาคือการแก้ไขสถานการณ
2: ์นี
0: ่นะพอคิดเสร็จเฮ้ยไปคิดอย่างนั้นมันไม่ตรงกับที่เราคิดอ่
2: ะ
0: ก็ไปแก้ไขสถานการณ
2: ์
0: อันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกเขานะคร
2: ับ คือเด็กๆทางบ้านคะการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฉันมีความรู้แล้วฉันจะบอกไปให้จบนะคะถ้าวันนี้เราได้สังเกตการโค้ชของพี่ตุ๊กเนี่ยเราจะสามารถถอดออกมาได้นะในหลักของการสื่อสารสำคัญเลยอันที่หนึ่งเลยนะพี่ตุ๊กเป็นคนที่วิเคราะห์ออเดียนซ์หรือผู้ชมเป็นใครเป็นเด็กเอาให้สนุกก่อนผู้ชมเป็นวัยรุ่นงั้นเอาฐานให้แน่นก่อนผู้ชมเป็นคนที่เป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วงั้นฉันใส่แท็กติกเพิ่ม
0: ถูกต้อง
2: ฉันใส่เทคนิคที่ทำให้เธอไปฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนเราสอนใครข้อที่สองนะคะสิ่งที่โค้ชทำคือทุกครั้งที่พี่ตุ๊กจะบอกน้องให้น้องฝึกอะไรก็แล้วแต่พี่ตุ๊กจะบอกถึงปลายทางก่อนว่าคุณทำอันนี้ได้อะไรไม่ใช่มาบอกว่าทำตามฉันแล้วคนบางคนก็ทำไปแบบฉันทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
2: ท่านี้มันคืออะไรทำไมไม่ให้ฉันวิ่งไปเตะเลย
0: ถูกต้อง
2: ถูกไหมคะ
0: ครับ
2: ฉะนั้นพอเขารู้แล้วว่าทำแล้วได้อะไรหรือถ้าคุณไม่ทำอันนี้คุณจะเสียโอกาสอะไร มันก็จะทำให้คนอยากทำตามนะคะถ้าเป็นหลักทางการโน้มน้าวใจเนี่ยเราเรียกหลักนี้ว่า pain and pleasure pain แปลว่าถ้าเธอทำตามฉันถ้าเธอไม่ทำตามฉันเธอจะ pain นะ pleasure แปลว่าความพึงใจถ้าเธอทำตามเธอจะได้สิ่งที่เธอต้องการนะนี่นะคะนี่คือหลักของคนที่จะโน้มน้าวใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้จากนั้นระหว่างทางค่ะสิ่งที่ครูเห็นชัดๆเลยในพี่ตุ๊กคือพอพี่ตุ๊กให้ปุ๊บน้องทำไม่ได้ปรับแก้
0: ถูกต้อง
2: แล้วจะไม่ใช่ลักษณะว่าแก้แล้วต้องเหมือนเป๊ะแค่น้องทำดีขึ้นนิดนึงสิ่งที่พี่ตุ๊กให้คือกำลังใจตลอดเวลาเลยจะมีคำว่าเยี่ยมมากดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเห็นตลอดเวลาฉะนั้นค่ะคนที่เป็นโค้ชอย่างที่บอกการบอกคนอื่นให้ทำมันง่ายแต่การจะบอกแล้วเขาอยากทำตามนี่สินี่แหละค่ะคือจุดที่โค้ชมืออาชีพจะแตกต่างจากโค้ชทั่วไปซึ่งในอาทิตย์หน้าอ้นจะต้องลงสนามโค้ชแล้วจะต้องโค้ชแล้วนะลูกนะ
4: ครับผม
0: สู
2: ้พี่ตุ๊กพอเห็นทางการเป็นโค้ชของเขาบ้างไหมคะจากที่เราได้เห็นกันคุยกันสื่อสารกัน
0: สำคัญที่สุดคือที่ผมบอกไว้ที่อาจารย์บอกไว้คือการสื่อสารจุดประสงค์ที่เราจะให้เขาเหมือนกับครูง้อบอกทำแล้วจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะได้อะไรง่ายๆหลักเลยการสื่อสารสำคัญที่สุดทำให้เขาเข้าใจในความหมายที่เราจะสอนเขาเท่านั้นเอง
2: นะ
0: คะเข้าใจง่ายนะ
2: น่
0: า
2: เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นธรรมชาติของพี่ตุ๊กเลยตั้งแต่ถามว่าพี่ตุ๊กคะน้องเป็นยังไงพี่ตุ๊กจะพูดข้อดีของน้องขึ้นมาก่อนเลยว่าเอ้ยเขาเป็นคนเปิดใจนะเขาเป็นคนมุ่งมั่นนะแล้วเขาเข้าใจง่ายนะเนี่ยนักกีฬาฟังแล้วโอ้โหมันมีกำลังใจอ่ะมันอยากทำต่อแต่มันไม่ได้แปลว่าเรามาอวยกันอย่างเดียวเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องพลาดพี่ตุ๊กก็จะมีวิธีชี้แนะในการบอกให้เขาแก้ไขเห็นไหมคะนี่คือบาลานซ์ที่เราจะต้องเอาไปฝึกและทำกันและวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการโค้ชจากโค้ชระดับชาติของเรานะคะขอบคุณพี่ตุ๊กวิพงษ์ผิวอ่อนของเราวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะมาดูน้องอ้นนะคะว่าน้องอ้นจะรับฝีมือการโค้ชเอาไปโค้ชต่อได้ดีแค่ไหนนะคะเจอกันใน The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆสนใจที่อยากจะเป็นโค้ชนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโค้ชฟุตบอลอย่างเดียวโค้ชอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกโค้ชจะต้องมี3สกิลนี้อยู่ในตัวของเราค่ะสกิลที่1คือสกิลเฉพาะในสิ่งที่คุณกำลังโค้ชเช่นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเป็นโค้ชฟุตบอลคุณก็จะต้องรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุดอันที่2คือเราจะต้องมีทักษะด้านการสื่อสารพี่ตุ๊กจะใช้ลักษณะของการบอกให้ทำโดยบอกจุดประสงค์ก่อนเสมอว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณทำและถ้าคุณไม่ทำคุณจะเสียโอกาสอะไรบ้างนี่คือหลักการโน้มน้าวใจพื้นฐานค่ะที่จะทำให้คนอยากที่จะทำตามเราและ3ค่ะนั่นก็คือหลักจิตวิทยาค่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะการเป็นโค้ชจำเป็นมากๆที่จะต้องไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดแต่สามารถที่จะกระตุ้นให้คนที่รับการโค้ชอยากจะเดินตามทางที่เราบอกหลังกล้องเนี่ยนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าพอพี่ตุ๊กมาถึงเนี่ยก่อนจะถ่ายปุ๊บพี่ตุ๊กไปคุยกับน้องอ้นก่อนเลยไปคุยเล่นคุยสนุกเพื่อให้เกิดการเปิดใจสบายใจทลายกำแพงค่ะนี่คือจิตวิทยาล้วนๆเลยนะคะยังไม่เข้าสู่การสอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะเมื่อเปิดใจแล้วนะคะระหว่างทางก็ยังมีการชื่นชมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องมีการบอกให้เขาทำไม่มากไปกว่าความสามารถเขาแต่ไม่น้อยจนเกินไปที่ทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาอะไรได้นี่คือการที่เราจะรู้ว่าเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอสำหรับใครเรากำลังสื่อสารเรื่องนี้กับใครใครเป็นผู้รับสารของเราทั้งหมดคือหลักจิตวิทยาฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะไปเป็นโค้ชที่ดีได้สิ่งที่คุณต้องรู้คือ3อย่างนี้นะคะทักษะเฉพาะนั้นการสื่อสารและจิตวิทยาค่ะ
0: วันนี้ก็รู้สึกดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้มีโอกาสมาเทรนน้องอ้นนะครับในเรื่องของทักษะในการเล่นรวมทั้งความใฝ่ฝันของเขาที่ต้องการเป็นโค้ชด้วยนะฮะน้องอ้นนี่ผมเห็นเลยมีความตั้งใจความมุ่งมั่นต่อไปสบายแล้วนะฮะเขาไปเสริมทักษะในสิ่งที่เขาขาดหายไปแต่ในส่วนของการที่จะเป็นโค้ชนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าการเป็นโค้ชท่านหนูน้องเพื่อนๆที่อยากเป็นโค้ชจริงๆนะครับโค้ชก็มี2แบบถ้าเป็นโค้ชในระดับเยาวชนนั้นเป็นโค้ชอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นครูด้วยนอกเหนือจากเราสอนมีจุดประสงค์การสอนแก้ไขวิธีการแล้วเนี่ยเราต้องเป็นครูคือเป็นครูเนี่ยคอยชี้นำคอยแนะนำทั้งในและนอกสนามอันนี้คือหลักสำคัญสำหรับเป็นโค้ชเป็นครูสำหรับเยาวชนแต่ถ้าเป็นโค้ชอาชีพนี่แน่นอนนะครับในเรื่องของการฝึกฝนหาความรู้ของตัวเองต้องมีให้มากเพื่อจะไปสอนพัฒนาในฟุตบอลอาชีพสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนยุวชนระดับบอลอาชีพหรือว่าระดับทีมชาติรวมทั้งเป็นโค้ชในระแบบอย่างอื่นๆด้วยก็ตามสำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องแน่นอนสมมุติว่าเราจะให้นักฟุตบอลคนหนึ่งวิ่งด้วยปลายเท้าเราต้องบอกเขาว่าจุดประสงค์ในการวิ่งเพื่อปลายเท้ามันคืออะไรถ้าคุณไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรภายภาคหน้าขึ้นมันต้องมีเหรียญทั้งสองด้านต้องบอกเขาว่าถ้าฝึกแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ฝึกแล้วจะได้อะไรอันนี้การสื่อสารสำคัญมากครับ
1: โอ้ผมรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้โค้ชที่แบบผมชื่นชอบมานานได้มาสอนตัวต่อตัวผมและให้ความรู้ผมให้ทักษะแท็กติกความคิดและได้รู้ว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีหลายๆขั้นตอนอย่างนี้สิ่งที่ผมจะเอาไปพัฒนาในตัวเองนะครับคือมองเด็กหลายๆคนครับรู้ว่าเด็กเขามีพื้นฐานอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ควรที่จะสอนตั้งแต่เบสิกให้เขาก่อนขึ้นไปทีละเลเวลเราไม่จำเป็นต้องรีบครับให้เด็กเขาได้คุ้นชินไปก่อนเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกถ้าเราทำจนชินแล้วเราจะจำมันได้เองเราก็จะสอนไปทีละเลเวลถ้าเราข้ามสเต็ปไปเด็กเขาก็จะงงว่าเอ้ยทำอันนี้ทำไมทำไปเพื่ออะไรในการที่เราสอนแบบนั้นเราควรบอกไปด้วยว่าประโยชน์ที่ได้รับจากอันเนี้ยคืออะไรมันมีถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราจะได้รับการพัฒนาอะไรมากขึ้นที่คุณง้อใจภารกิจผมก็รู้สึกว่าก็ยากอยู่ครับแต่ผมก็จะทำให้ได้ครับทำตามเหมือนที่พี่ตุ๊กสอนไว้ครับ

0: วันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลฝึกหัด
1: ด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปฮึบแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่วิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึง

รยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยมครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical dataBiographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ After Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่าริกเตอร์เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province ถึงอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่

นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude

0: เป็นรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนเนี่ยนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตรา
1: A mackerel when he sent a present to his rich aunt หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: Students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Hello everybody.
1: Welcome to English Level Up. สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่แนทคะ I have many books. I want to sell them. ครูพี่นุ่นมีหนังสือเยอะเลยค่ะก็เลยอยากจะขายออกไปบ้าง
1: ครูพี่นุ่นค่ะจริงๆแล้วครูพี่นุ่นสามารถบริจาคก็ได้นะคะ You can donate them as well.
2: What a good idea. Idea นี้เลยค่ะครูพี่แนท
1: น้องๆค่ะน้องๆเห็นเมื่อสักครู่ไหมคะครูพี่นุ่นพูดว่า sell ที่แปลว่าขายค่ะทีนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า sell กันค่ะแล้ว3คำนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตคำเหล่านี้นะคะว่าจะอยู่กันตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Kiss me. What's your name?
4: My name? What do you mean by name?
3: No. ชอบกินแหนมไหม
5: ท่านครับต้องออกเสียงว่าเนมครับไม่ใช่แหนมโอ้ท่านจะเป็นแหนมทำไมล่ะครับ
3: โอ้เจอฝรั่งทั้งทีเราก็อยากจะโชว์อยากจะเส้นมันก็หน่อย
5: โอ้ยท่านครับท่านทำเลยนะครับว่าแอคเซนต์คือสำเนียงก็จริงครับแต่จริงแล้วมันต้องเริ่มจากการออกเสียงที่ถูกครับและเสียงสระเนี่ยก็คือสระเอไม่ใช่สระแอครับต้อง What is your name พอครับโอ้ครับขอครับ
3: แก่ Excuse meWhat's your name?
4: My name's Adam.
3: Adam.
4: Adam.
3: Adam.
4: Adam.
3: Adam.
4: Adam.
3: Adam. Adam. Adam.
4: It depends on the accent. Yeah. Depends on the accent.
3: ไม่มีปากกาไม่มีมาเพนอะไรเนี่ย
5: ไม่ใช่เพนปากกาครับคือ depends on the accent แปลว่ามันขึ้นอยู่กับสำเนียงถ้าคุยกับคนไทยก็อาดัมแต่ว่าถ้าคุยกับฝรั่งออกเสียงคือสระแอกับสระเออครับ Adam ครับผม
3: Adam
5: ครับผมท่านครับท่านอย่าไปดัดปากดัดเสียงเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับออกเสียงให้เป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติของตัวเองก็ได้ครับแต่แค่ออกเสียงให้ถูกเดี๋ยวสำเนียงจะมาครับท่าน
3: อ๋อ Adam
4: yes ครับ
3: เนี่ย nice to meet youAdam.
4: Nice to meet you too.
3: Ooh, COVID, yeah. COVID.
4: Oh, yeah, you're right. Okay. What about you? What's your name?
3: No. Pra Maha Sompong.
4: Oh, Pra Maha Sompong, ครับ. Right?
3: Maha
4: Sompong.
3: No, Maha. Pra Maha Sompong. Maha, big, yai.
4: Oh, Maha Sompong.
3: Yeah. Welcome to the what?
4: What?
3: What?
5: ท่านครับ Welcome to the what เนี่ยมันก็ไปถามฝรั่งว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรสุดสรุปแล้วท่านจะยินดีต้อนรับเขาหรือจะถามคำถามเขาครับก็พูดภาษาอังกฤษสิครับโทร Temple ครับ Temple
3: Welcome to the temple
4: You're right I'm trying to find my tempo when I'm golfing It's hard My tempo
5: เขาหมายถึงเขากำลังพยายามหาจังหวะในการตีกอล์ฟของเขาท่านครับ Tempo เนี่ย Tempo สระโอนมันคือจังหวะครับออกเสียงใหม่ครับ Pronunciation ต้องถูกใช่ไหมออกเสียงให้ถูก accent ไม่สำคัญเท่ากับ pronunciation ครับ
3: excuse me welcome to temper
4: yeah sometimes I have a bad temper I get mad
5: ท่านครับท่านไปบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อารมณ์ครับผมเขาเลยบอกว่าบางทีเขาก็อารมณ์ไม่ดีเขาก็โกรธครับ temper คืออารมณ์ครับออกเสียงใหม่ครับท่าน
3: มันยากอย่างนี้นะครับ excuse me welcome to the temper
4: Welcome to the temple.
5: เขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วัดนะครับท่านออกเสียงถูกแล้วครับ temple. ตัว L ครับ pronunciation ตัว L temple. ดังนั้นคุณผู้ชมครับบางครั้งในภาษาอังกฤษออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคำว่า temple สระโอคือจังหวะนั่นเองครับส่วน temper ก็คืออารมณ์นะครับ bad temper อารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับส่วน temple อย่าลืมนะครับให้เกียรติตัว L เนี่ยก็คือวัดนั่นเองครับในภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับ pronunciation is key การออกเสียงคือกุญแจดอกสำคัญมากกว่า accent คือสำเนียงนั่นเองนะครับท่านครับถูกแล้วครับ welcome to the temple ครับท่านครับท่านลองแนะนำชื่อวัดเป็นภาษาอังกฤษสิครับ
3: โอ้สบายสบายท่องไว้อย่างดี
5: โอ้ดีครับท่านครับ
3: welcome to golden necklace temple
4: golden necklace I'd love to get one do you sell them
5: ท่านครับบางครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องแปล ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ
6: วัดสร้อยทองไงโกลด์สร้อยทอง
5: อ๋อสร้อยทองใช่ไหมครับก็นะครับบางอย่างไม่ต้องแปลก็ได้ครับ
6: เอ้ายังไงเนี่ย
5: ครับ
6: ภาษาโชว์ภาษาอังกฤษแล้ววัดสร้อยทองโกลด์เนกเลนต้องให้พูดภาษาอังกฤษจะตรงที่พูดภาษาไทยได้ไงเนี่ย
5: อ้าวได้คร
6: ับจะเรียนมาทำไมเนี่ย
5: โอ้ได้ครับท่านครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเกล็ดภาษาอังกฤษวันนี้เนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีบางอย่างเนี่ยที่มีชื่อหรือมีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่บางอย่างยังไม่มีนิยามขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าบัญญัติไว้เราอาจจะต้องทับศัพท์เป็นภาษาไทยครับเช่นตัวอย่างคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่า Victory Monument ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอนุสาวรีย์หลักสี่เนี่ยเราคงไม่เรียกว่า Fourth Stone Monument ถูกต้องไหมครับเราก็จะเรียกว่าหลักสี่ Monument เป็นต้นนั่นเองครับ
6: เอ้าแล้วแต่ถนนดินแดงล่ะ
5: ดินแดงนะครับก็ดินแดงใส่สำเนียงดินแดงครับ
6: ไม่แบบว่าเรดโรดอะไรเงี้ยหรอ
5: เรดเอิร์ธอย่างเงี้ยนะฮะ
6: เรดเอิร์ธ
5: ไม่ต้องไปแปลครับใช่
6: ถนนวิทยุล่ะ
5: wireless road ครับ
6: wireless road ไม่ใช่วิทยุโรด
5: ไม่ใช่วิทยุโรดครับผม
6: transistor road
5: ไม่ใช่ transistor road
6: ท่านอ๋อบางอย่างก็ทับศัพท
5: ์
6: บางอย่างถ้ามีศัพท์แล้วก็พูดไป
5: เราก็ต้องศึกษาเรียนรู
6: ้โอเค welcome to Soi Thong Temple
5: thank you
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่าเซลแล้วก็เซลส์กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Do you sell them คุณขายพวกมันหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลในที่นี้นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าขายน้องๆคะมาดูหลักการใช้ของคำว่าเซลแล้วก็เซลส์กันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าเซลค่ะสะกดว่า S-E-L-L sell ตัวนี้เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าขายยกตัวอย่างเช่น I want to sell my bike ฉันต้องการจะขายจักรยานของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sell ในที่นี้เป็น verb ค่ะแปลว่าขาย sell เป็นคำนามแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคาค่ะยกตัวอย่างเช่น She gets 10% commission on each sellเธอได้รับค่าคอมมิชชั่น 10% ของการขายแต่ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลล์ในที่นี้แปลว่าการขายค่ะน้องๆคะคำว่าเซลล์ที่เป็นคำนามแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคานะคะก็มักจะมาคู่กับคำว่าออนนั่นเองค่ะเป็นออนเซลนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น This shirt is on sale เสื้อตัวนี้ลดราคาคำว่า sell นะคะเมื่อใช้กับ preposition คำว่า for จะเป็นคำว่า for sale ที่แปลว่าเพื่อการขายค่ะยกตัวอย่างเช่น This house is for sale บ้านหลังนี้เพื่อการขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า for sale แปลว่าเพื่อการขายค่ะน้องๆคะคำว่า sales ที่มี s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายยกตัวอย่างเช่น They have to boost sales to make a profitแปลว่าพวกเขาต้องกระตุ้นยอดขายค่ะเพื่อทำกำไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales ที่เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายนอกจากนี้นะคะคำว่า sales ที่มี s นะคะยังเป็นคำนามแปลว่าขายได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น he is from sales เขามาจากฝ่ายขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales ที่มี s แปลว่า

0: ฝ่ายขายค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆคำว่า sales ที่เติม s ค่ะยังเป็น adjective ได้ด้วยค่ะแปลว่าเกี่ยวกับการขายยกตัวอย่างเช่น he is a sales manager เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales เติม s ในที่นี้เป็น adjective นะคะแปลว่าเกี่ยวกับการขายนั่นเองค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า sell sell และ sales กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: They say you are what you eat
3: มีคำกล่าวว่าเราทานอะไรก็จะได้อย่างนั้น
2: Today it's about takes a look at the growing trend towards healthy living
3: วันนี้เราจะไปดูวิถีชีวิตแบบ healthy ดีต่อสุขภาพที่กำลังกลายเป็นกระแสฮิตอยู่ในเวลานี
2: ้ So welcome to the Bangkok Farmers Market
3: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดเกษตรกรกทม.ครับ
2: โอ้โหนี่ดูนะคนมาเยอะแยะมากมายนะคุกกี้นะ
3: โอ้เยอะมากเลย
2: A community event that provides fresh food
3: เป็นตลาดชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนออาหารสด
2: ๆ A fresh outlook
3: ในบรรยากาศที่สดชื่น
2: And fresh advice on how to have a healthy lifestyle
3: และคำชี้แนะสดๆเกี่ยวกับวิถีสุขภาพครับ
2: And we're here with one of the people behind the success of this market
3: พบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดตลาดนัดที่นี่ครับ
2: Boys and girls, Miss Laura
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: อะไรคือ farmers market อยากรู้มากเลย
3: What is a farmers market
6: Farmers market is a place where first of all farmers can sell you their fresh organic produce and it's also a place where artisanal vendors can sell you their prepared foods their craftsthings they've made with their own hands
2: เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้ที่ประกอบการเนี่ยสามารถมาขายของให้ผู้บริโภคโดยตรง
3: ซึ่งก็จะมีอยู่2จำพวกก็คือเป็น
2: เกษตรกร
3: มาขายของออร์แกนิก
2: ถูกต้อง
3: หรือก็จะเป็นอีกจำพวกนึงก็คือเป็น artisanal vendor
2: artisan นี่คือทำอะไรทีละเล็กทีละน้อยมันก็ big scale
6: No you make products with love products that areA great deal of attention paid to detail.
2: ทำอะไรทำด้วยความรักเพื่อความตั้งใจที่เกิดขึ้น
3: So why did you decide to set up in Bangkok?
2: ทำไมต้องกรุงเทพด้วยครับ
6: Well, our organizers felt Bangkok was a great hub for Southeast Asia.
2: แปลว่าเราเป็นฮับเป็นศูนย์กลางแล้วก็แปลว่าจะมีการขยาย So you got plans of expanding?
6: Yes, they do have plans for expanding to some of the countries around Thailand. This is just one of many projects.That our organizers have set up here in Thailand to help connect consumers with the people who make their food.
3: เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนขาย
2: ผู้บริโภคกับผู้ผลิต
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า sell หรือ sales กันอยู่ตรงประโยคไหนไหมเอ่ยครูพี่เนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า farmers can sell you their fresh organic produce แปลว่าเกษตรกรนะคะสามารถขายผลผลิตที่เป็นออร์แกนิกนะคะสดใหม่ให้กับคุณได้นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sell ในที่นี้เป็น verb ค่ะแปลว่าขายถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้ลดราคาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ This bag is on ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง sales ที่สะกดแบบนี้ค่ะ S A L E หรือ sales ที่สะกดแบบนี้ค่ะ S E W L ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า sales S A L E แบบนี้ค่ะ This bag is on sale กระเป๋าใบนี้ลดราคาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า on sales นะคะจะแปลว่าลดราคาค่ะส่วนคำว่า sell ที่สะกดด้วย S E W L จะเป็น verb ค่ะแปลว่าขาย
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเขาต้องขายบ้านภาษาอังกฤษจะพูดว่า they have to their houseใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างเซลแบบนี้ S E W L กับเซล S A L E ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบแบบ S E W L sell ที่เป็น verb แปลว่าขายค่ะ They have to sell their house แปลว่าพวกเขาต้องขายบ้านของพวกเขานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ S E W L sell ที่เป็น verb แปลว่าขายค่ะเราไม่ใช้ sell แบบ S A L E ที่เป็นคำนามแปลว่าการขายนะคะ
0: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไปพบกับช่วง Better to Know

0: เอาละค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและคำนั้นนะคะก็คือคำว่า recipe กับคำว่า receipt นั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะมาดูความแตกต่างระหว่างคำว่า recipe กับ receipt กันนะคะคำแรกค่ะ recipe เป็นคำนามค่ะแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Could you tell me the recipe for chicken soup? ช่วยบอกสูตรซุปไก่หน่อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า recipe เป็นคำนามค่ะแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารนั่นเองค่ะส่วนคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าใบเสร็จยกตัวอย่างเช่น Can I have a receipt please? ขอใบเสร็จได้ไหมคะเห็นไหมคะคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะแปลว่าใบเสร็จ
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันลองสูตรอาหารบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I try some from this book ใช้อะไรดีคะระหว่าง recipes กับ receipts ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า recipes นั่นเองค่ะ I try some recipes from this book ฉันลองสูตรอาหารบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า recipes ในที่นี้แปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารค่ะ
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณควรเก็บใบเสร็จไว้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า you should keep the ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง recipe หรือreceipt ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องใช้ receipt นั่นเองค่ะ You should keep the receipt แปลว่าคุณควรจะเก็บใบเสร็จน้องๆเห็นไหมคะคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะแปลว่าใบเสร็จ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้ฟูจิเซนเซจะพาไปรู้จักกับคนญี่ปุ่นในบ้านเราอีกท่านที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในไทยสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนหลายอย่างและที่สำคัญนำพาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปจำหน่ายในญี่ปุ่นด้วยค่ะตามไปเชียงใหม่กันเลยค่ะ
3: ผมกลับมาที่เชียงใหม่แล้วและตรงนี้คือโรงงานที่คนญี่ปุ่นเป็นคนผลิตนะและเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเขาหลงไหลเชียงใหม่มากๆแล้วก็เห็นฝีมือของคนเชียงใหม่เอาฝีมือเนี่ยนำมาผลิตสินค้าออร์แกนิกเพื่อขายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเรื่องราวเจ๋งมากแล้ววันนี้ผมจะมาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนการทำสบู่และขั้นตอนต่างๆด้วยตัวผมเองจะลงมือวิธีการทำเป็นยังไงไปดูให้รู้กันดีกว่าครับทางนี้อิกิมาโชกันครับあ、浅井さんですか。
4: はい、こんにちは。
3: こんにちは。
4: はじめまして。
3: はじめまして。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: こんにちは。
4: はい。こんにちは。
3: นี่ไงผลิตโรงงานนี้สินค้าออร์แกนิกโดยฝีมือคนไทยเลยอ่ะ
2: มาถึงปุ๊บก็พาชมผลงานที่เธอภาคภูมิใจเลยค่ะ
4: 排水をきれいにするシステムなんですね。
2: ดีแค่การอธิบายกระบวนการจัดการกับน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของเธอนะคะและวัตถุดิบที่เธอใช้ทั้งหมดก็เป็นแบบปลอดสารพิษดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อผู้บริโภคด้วยค่ะอย่างต้นมะลิที่เธอปลูกเองก็ใช้แรงคนนี่แหละค่ะดูแลเก็บแมลงรดน้ำพรวนดินไม่ใส่ยาฆ่าแมลงดอกมะลิในมือฟูจิเซนเซจึงนำไปลอยน้ำดอกมะลิดื่มได้สดชื่นเลยค่ะ
3: น้ำมะลิ
4: ออร์แกนิกだからできます
3: เป็นออร์แกนิกเนี่ยถึงทำได้ไม่มีการใส่อะไรเลยทั้งหมดนี้นะ5ไร่นะฮะทั้งหมดนี้ออร์แกนิกหมดเลยผมก็เลยถามต่อการที่จะทำออร์แกนิกมันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอมันไม่ได้ง่ายนะสำหรับผมนะถามเธอเธอตอบว่าไงนะฮะเธอบอกว่าก็ผ่านมาได้อย่างราบรื่นไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็เลยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเธอสนุกกับการทำออร์แกนิกเนี่ย

0: ในสวนครัวเล็กๆน่ารักนี้มีการวางแผนการปลูกอย่างดีเลยค่ะเช่นปลูกขิงเพื่อให้แมลงไม่เข้ามากินพืชอื่นๆเมื่อไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแม้แต่ดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็เก็บไปกินได้ค่ะ
1: ที่หมดทั้งไปจมูกเนี่ย
2: เอามาทำเทมปุระก็จะอร่อย
3: โอ้ยอีกเลยกินแล้วอร่อยเลย

0: อะไรก็กินหมด
1: เราไม่ชิคกี้พายตัวโ
0: มแมลงนี่แสดงให้เห็นว่านี่คือไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเนี่ยจนทำให้แมลง
1: これは野生の蜂なんですけど蜂はすごく農薬に弱いので
0: พึ่งธรรมชาตินี้สู้ยาฆ่าแมลงไม่ได้นะเพราะนั้นนี่คือของจริงเลยมาจริงๆเลยมาจริงๆเลยตรงนี้ขึ้นดินกัน
2: ที่เดินเก็บผักมาทั้งหมดก็เพื่อจะเป็นอาหารให้พนักงานและพวกเราทีมงานนี่แหละค่ะแค่ได้ลงมือทำด้วยนิดๆหน่อยๆก็สนุกแล้วนะคะตอนนี้เรามาคุยถึงชีวิตที่ผ่านมาของเธอกันค่ะว่าเพราะอะไรถึงย้ายมาอยู่เมืองไทยได้คะเธอเคยทำงานเกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์มาก่อนแล้วก็มีงานอดิเรกเพื่อแสดงบนเวทีค่ะมีครั้งหนึ่งต้องลางานไปแสดงที่แคนาดาแต่ว่าบริษัทที่ทำงานไม่อนุญาตเธอจึงลาออกหลังจากนั้นจึงหันมาผลิตสินค้าออร์แกนิกที่ใช้เองในชีวิตประจำวันค่ะ
0: หลังจากที่นะฮะมีบริษัทมาทักเธอให้มาร่วมกันผลิตสินค้าคอสเมติกหรือสบู่ต่างๆผมก็ถามต่อครับว่าต้องบอกชื่อเหรอนะฮะทางบริษัทบอกว่าการที่จะมีรู้ว่าใครเป็นคนผลิตจะทำให้คนวางใจอาหารการกินน่ะถ้าเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผลิตให้เราทำอาหารให้เราเราจะรู้สึกวางใจแล้วก็น่ากินมากขึ้นใช่ไหมครับคอสเมติกก็เหมือนกันนะท่านบอกว่าเป็นของกินทางด้านจิตใจ
2: เธอไม่ได้แค่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้านะคะเธอเดินทางไปดูแหล่งผลิตวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยค่ะเช่นน้ำมันมะกอกที่ประเทศตุรกีหรือน้ำมันออร์แกนที่โมร็อกโกส่วนในเมืองไทยก็คือไข่ผึ้งที่ผลิตโดยชาวบ้านในชุมชนที่เชื่อถือได้ซึ่งเธอจะพาเราไปชมด้วยค่ะ
0: แล้วทำไมต้องมาเลือกประเทศไทยอ่ะประเทศไทยดียังไงอ่ะคำตอบคือที่โมร็อกโกแล้วก็ที่ตุรกีเป็นประเทศผู้หญิงออกไปทำงานยากเธออยากทำงานกับผู้หญิงแล้วเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ผู้หญิงทำงานเก่งนะฮะเธอก็บอกว่านะครับตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ศึกษาเรื่องประเทศไทยนะฮะดูวัฒนธรรมของสุโขทัยแล้วก็ดูผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องสี่แผ่นดินมีท่านหนึ่งชื่ ท่านจิตภูมิศักดิ์มีการฉายเรื่องต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับพอได้ดูก่อนหน้านั้นนึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความรีแลกซ์แห่งความสบายๆแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากกว่าที่คิดไว
2: ้การที่เธอศึกษาเรื่องราวต่างๆของเมืองไทยทั้งจากวรรณกรรมภาพยนตร์งานเขียนต่างๆทำให้เธอมองภาพของประเทศไทยชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: タイが近くなったっていうタイが自分の中にこう入ってきちゃったみたいなそんな。
0: ซึ่งน่าซึ้งใจมากๆคือความอบอ้อมอารีของชาวไทยเธอตอนที่มาที่ประเทศไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งได้เป็นโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลหรือคุณหมอบอกต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแล้วก็มีคนบริจาคเลือดให้เธอนะครับเพราะว่าเลือดของชาวไทยเข้ามาอยู่ในร่างกายเธอ
2: ฟังคำนี้แล้วนึกภาพออกเลยนะคะคือมีเลือดของคนไทยมีความเป็นไทยอยู่ในร่างกายของเธอเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับโออยากกินมานานละเมื่อสักครู่นี้ให้มาตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยจริงๆอยากกินนะอดทนไว้ก่อนเดี๋ยวคำดีเนี่ยด้วยกินอันอิตาลีส
1: ครับมしよければこれも
0: อ๋อใส่มะนาวด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: อยู่ในสวนออร์แกนิกอะแล้วก็กินผลิตภัณฑ์ที่ปลูกเองทำเองแล้วกินเองภูมิใจอะ

0: ขอกินขนมด้วยครับนี่คือขนมต้ม
1: หอมใบเตยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับหอมใบเตยด้วย
1: ใบเตยก็ปลูกที
0: ่ใบเตยก็ปลูกที่นี่
1: ใช
0: ่หอมยวนแต่กันใจรสดีสบายลิ้นหรือเปล่าลองกินดูครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: เอาอีกอร่อยอร่อย
2: คุณอาซาเอะรู้ใจว่าฟูจิเซนเซน่าจะคิดถึงอาหารญี่ปุ่นก็เลยทำเทมปุระผักแล้วก็ดอกไม้ให้น่าทานแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะรู้สึกสะอาดเข้าไปถึงกระเพาะเลยนะคะเพราะทุกอย่างปลอดสารพิษค่ะ
3: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เนี่ยเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดที่คนญี่ปุ่นยังต้องการน่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆคะน้องๆทราบไหมคะคำว่าต้องการภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่าต้องการในภาษาอังกฤษนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในวันนี้ก็คือคำว่า want กับ need นั่นเองค่ะน้องๆมาดูกันนะคะว่าสองคำนี้จะต่างกันยังไงคำแรกค่ะคือคำว่า wantคำว่า want นะคะน้องๆจะเป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการเป็นการอยากได้ทั่วๆไปนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she wants to have a new car but it's too expensive เธอเนี่ยอยากได้รถคันใหม่ค่ะแต่มันแพงเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการ
3: ส่วนคำว่า need เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการใช้กับสิ่งที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่น I need the keyTo open the door ฉันต้องการกุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูน้องๆเห็นไหมคะคำว่า need แปลว่าต้องการใช้กับสิ่งที่จำเป็นค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราทำพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า sell ที่เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าขาย sell เป็นคำนามค่ะแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคานั่นเองค่ะ
3: ส่วนคำว่า sales ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายหรือว่าฝ่ายขายก็ได้ส่วนคำว่า sales ที่เติม s อีกคำหนึ่งที่เป็น adjective นะคะจะแปลว่าเกี่ยวกับการขายค่ะ
4: recipe เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหาร receipt เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าใบเสร็จ
3: คำว่า want เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการหรือว่าอยากได้ทั่วๆไปส่วนคำว่า need เป็น verb เช่นเดียวกันค่ะแปลว่าต้องการเหมือนกันแต่คำว่า need นะคะจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
3: ก่อนจากกันวันนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า Sell down deliver แปลว่าทรยศหรือหักหลังนั่นเอง
4: ยกตัวอย่างเช่น I ask you to keep my secret to yourself I can't believe you sold me down deliver
3: แปลว่าฉันขอให้คุณเก็บความลับของฉันไว้กับตัวเองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะหักหลัง
4: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึง

ลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Your turn.
1: I work as a receptionist. Your turn.

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปี

0: หลวงเนี่ยเป็นไม้พันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมือยีดเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะ What does it mean?
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Alright ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข
1: ้
2: าใจ
1: แล้วค่ะเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
4: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, Nong Joy! เก่งมากเลยค่ะ Nong Joy! เข้ารอบเวลาที่ไมค์จับได้เลย Yay! เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่ไมค์จับหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
5: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
5: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is quickly
5: Q U I K Y
0: Incorrect I'm sorry you were close The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: เลมอนค
1: ่
6: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
6: ะนาว
1: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
0: Do you feel ready?
6: Yes
0: All right Your word is network
6: N-E-T-W-O-R-K
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากค่ะ Lemon! ไปรอที่ไปจับได้เลยค่ะ Yeah! ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขสิบห้าค่ะ ายเลข15ชื่ออะไรคะ
7: ตินตินนะ
1: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is service
7: F E V E R
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell service is S E R V I C E
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
8: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
8: คร
1: ับ
0: Your word is person
8: P E R S O N
0: Okay your answer isCorrect, congratulations!
1: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
8: บ
1: ุ
8: คคลคร
1: ับ บุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลขยิ้มแฉ่งสมัยชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
9: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is understand
6: U N D E R S T A N D understand
0: Okay your answer isCorrect! Good job!
1: เก่งมากเข้ารอบไปที่ไปซ้อมได้เลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
0: Your word is document
7: D A R K C

0: M-E-N-T.
1: Your answer is... incorrect, I'm sorry. Document is spelled D-O-C-U-M-E-N-T.
2: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขสามค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลขสามชื่ออะไรลูก
3: แทนครับ
2: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
3: สิบ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is Wednesday
3: W-E-D-N-E-S-D-A-Y
1: Okay, your answer is correct. Good job.
2: โล่งออกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มอะไรก็พูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
1: Wednesday has that D W E D it's not wedWednesday, Wednesday, D is silent.
2: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแทนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
4: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
5: สิริราชมูลนิธิครับ
2: เพราะอะไรลูก
5: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
2: ครับใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House House แปลว่า
6: บ้าน
2: บ้านถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now. Table.
6: Pass.
1: Door.
6: D-O-O-R.
1: Pool.
6: Pass.
1: Roof.
6: R-O-O-F.
1: Fence.
6: F-A-N.
1: Fence.
6: F-A-N-S.
1: Fence.
6: Pass.
1: Kitchen.
6: K-I-T-C-H-E-N.
1: Wall.
6: W-A-L-L.
1: Bedroom.
6: B-E-D-R-O-O-M
1: Restroom
6: R-E-S-T-R-O-O-M
1: Backyard
6: Pass
1: Table
6: T-A-B-L-E
1: Pool Pool
6: P-O-O-L
1: Fence
2: Oh,

0: สมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
1: fence which is spelled f e n c e
0: fence แปลว่าร
2: ั้ว
0: รั้วอ้าวเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
2: ก็ฟังเป็น fence
0: อ๋อฟังเป็น fence
1: the last word backyard and that is spelled b a c k just like back and yard y a r d
0: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
2: ไม่รู้ค
0: ่
2: ะ
0: 8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ไบค์สต็อปเลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
3: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen Kitchen คือ
3: ครัวค่ะ
0: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Sink
2: S I N K
1: Dish
2: D I S H
1: Bowl
2: B O W L
1: Bin
2: B I N
1: Pan
2: P A N
1: Spice
2: Pass
1: Tray
2: T R A Y
1: Pot
2: P O T
1: Kettle
2: K A T T L E
1: Kettle
2: Pass
1: Rice cooker
2: R I C E C O OK E R
1: spice
2: S P R I T
1: spice
0: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
2: S P I C Y
0: เกือบเลยแล้วหมดไปทันแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
1: spice is spelled S P I C E you spelled spicy
0: spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
1: The other word was kettle and that is spelled K E T T L E
0: kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดต้อง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบสอบได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหโอ้มี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
3: 9ครับ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
3: ครับ
0: เรารู้พวกfeeling ต่าง
3: ๆก็รู้อยู่ครับ
0: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now angry
3: A N G R Y
1: brave
3: B R A V E
1: calm
3: again
1: calm
3: pass
1: mad
3: again
1: mad
3: M A N
1: mad
3: MAD
1: lazy
3: LAZY LAZY
1: shy
3: SHY
1: proud
3: again
1: proud
3: PROUD
1: fear
3: FWEL
1: fear
3: FREE pass
1: happy
3: HAPPY
1: cheerful
3: C H E E R F U L
0: เย้คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
2: น่าจะ C A L M
0: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงอ๋อรู้ไหมลูก
2: น่าจะ F E A R
0: ถูกต้องEAR แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปรอที่ไปสอบได้เลยค่ะ น้องสมายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
2: 4 ค่ะ
4: เลข4ค่ะ
0: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
2: การซักรีด
0: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: Let's play spelling.
1: We will start now. Shirt.
2: S-H-I-R-T, shirt.
1: Iron.
2: I-R-O-N.
1: Dryer.
2: D-R-Y-E-R.
1: Socks.
2: Pass.
1: Wash.
2: W-A-S-H.
1: Hanger.
2: H-A-N-G-E-R
1: Dress
2: D-R-E-S-S
1: Gloves
2: Pass
1: Detergent
2: Pass
1: Washing machine
2: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E
0: Yeah! หมดเวลาพอดีแล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
1: She skipped socks, which is S-O-C-K-S.
0: Socks.
2: ฟังไม่กับหนัก
0: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
2: ถุงเท้า
0: ถุงเท้า
1: The last word is detergent, and that is spelled D-E-T-E-R-G-E-N-T.
0: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ไปกันที่ไปสับไปเลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
2: 1
0: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Scienceทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
2: ไม่ได้เลย
0: ทำไมอะมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
2: วิทยาศาสตร
0: ์พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Lab
2: L-A-M-P
1: Lab
2: L-A-M-B
1: Lab
2: Pass
1: Atom
2: A-T-T-E-M-P-T
1: Adam
2: Pass
1: Brush
2: B-R-U-S-H
1: Dropper
2: D-R-O-P-P-E-R
1: Beaker
2: B-I-T-T-E-R
1: Beak
2: B-E-A-K-E-R
1: Oxygen
2: O-S-G-I-Oxygen O-S-Y-G-E-N
1: Graph
2: G-R-A-F
1: Graph
2: Pass
1: Alcohol
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
1: Alcohol is spelled A-L-C-O-H-O-L
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
5: อะตอม
0: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
1: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it, atom. But it's actually A-T-O-M. But it's still pronounced atom.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
1: We live because we can love. We love because we can forgive.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I've loved it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year, and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิ

ชาการเรียนการสอนที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือกลุ๊ก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เฮ้ยในยุคนี้เทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวนนั่นก็คือข้าวก่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวก่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคลาสค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยอะค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวก่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทอเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยแหละครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตสีทองคำครับเป็นฟู้ดเมนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทอเรสเชียงใหม่ครับข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่